0: ักต่อการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนเยาวชนเอเชียพิชพงษ์จีนาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและสมพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างสองประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไป
0: สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และ3ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วต่อเนื่องเป็นเวลา4วันและวันนี้สมาชิกมุ่งเน้นอภิปรายในมาตรา32งบประมาณรายจ่ายขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการโดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ส่วนใหญ่เสนอปรับลดงบประมาณลงเพราะไม่เชื่อมั่นการทำงานขององค์กรอิสระที่ต้องสุจริตเที่ยงธรรมและไม่ควรถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องเกี่ยวข้องทางการเมืองด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงข้อห่วงใยของสมาชิกเกี่ยวกับการตัดลดงบประมาณการอบรมพนักงานสืบสวนสอบสวนของกกต.ว่ากรรมาธิการทำหน้าที่อย่างเต็มที่พิจารณาจากข้อเท็จจริงด้วยความโปร่งใสและอนุมัติให้กกต.ได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความสามารถของพนักงานสอบสวนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดขณะที่นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมาธิการงบประมาณกล่าวว่ารัฐบาลจะนำข้อสังเกตของกรรมาธิการไปพิจารณาและนำไปเป็นแนวทางจัดทำงบประมาณในปีถัดไปเพื่อให้การจัดทำงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดและตอบโจทย์ประเทศพร้อมยืนยันจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความระมัดระวังคุ้มค่าและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดรวมทั้งตอบโจทย์สถานการณ์บ้านเมืองด้วย
2: ทางฝ่ายรัฐบาลก็จะนำข้อสังเกตที่กรรมาธิการได้ตั้งเอาไว้เนี่ยเอาไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงานต่างๆจะเอาข้อสังเกตที่ถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยส่งไปในการจัดทำงบประมาณปีหน้าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายงบประมาณก็ควรจะใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังใช้จ่ายด้วยความคิดที่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามองการใช้เงินงบประมาณอยู่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและใช้อย่างมีประโยชน์ที่สุดและใช้ให้เกิด

0: ยชน์มากที่สุดและตอบโจทย์กับสถานการณ์บ้านเมืองให้ได้มากที่สุด
1: และในที่สุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณดังกล่าววงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทด้วยคะแนนเห็นด้วย338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้สภาผู้แทนราษฎรจะดำเนินการส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน20วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณมาถึงวุฒิสภาโดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใดๆมิได้ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
2: กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนคาดว่าจะได้ข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ต่อเนื่องหลังจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายเวลาโครงการออกไปอีก 1-2 เดือนเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศและลดภาระค่าครองชีพซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนนี้สำหรับปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุคือสถานการณ์วิกฤตพลังงานนอกจากนี้เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียนรู้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งช่วยบริหารจัดการต้นทุนและวางแผนการประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลจากนกกระซิบขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยได้
4: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงค์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงค์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
3: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบประมาณ 50,000 ล้านบาทต่อเดือนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์โดยตรงส่วนธุรกิจที่ไม่ได้เข้าร่วมก็ได้รับประโยชน์ทางอ้อมเช่นกันสะท้อนว่าโครงการช่วยกระจายเม็ดเงินและพยุงกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3มีโอกาสขยายตัวร้อยละ 2.7 ถึง 2.9 นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบจุดน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตพื้นที่คลองเตยว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วได้มีการสั่งวัดค่าไอสารระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำมากไม่ก่อให้เกิดอันตรายนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บริษัทบาร์ฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร บริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: คณะผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของไทยพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมอันครอสระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์วันที่14ถึง16กันยายนนี้โดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันจะปกป้องผลประโยชน์ชาติเต็มที่
6: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการออกแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันครอสซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ณประเทศสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการประชุมอันครอสครั้งนี้ฝ่ายไทยได้ส่งคณะผู้แทนนำโดยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนพร้อมด้วยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณ คูเวตในฐานะรองตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้กระบวนการประนอมดังกล่าวคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำว่าในฐานะรัฐภาคีอันครอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่หมู่5บ้านโปร่งกระโดนตำบลคุยม่วงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกและที่โรงเรียนบ้านเตาไหตำบลเตาไหอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของรัฐบาลเยเมนที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านบุกยึดเมืองท่ามูคาของเยเมนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงประมาณ80กิโลเมตรเมื่อวานนี้และรุกคืบตามชายฝั่งทะเลแดงไปยังหมู่เกาะฮานิสที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ทั้งนี้ซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายที่สุดของโลกต้องหันมาพาเส้นทางเดินเรือผ่านทะเลแดงนับตั้งแต่ความแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐทำให้การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องหยุดชะงักโดยพฤตินัยขณะที่ราคาน้ำมันโลกยังพุ่งสูงขึ้นโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ4เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยมาอยู่ที่ราว105ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะหยุดชะงักของเส้นทางการขนส่งน้ำมัน
1: กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศบริกส์ประจำปีนี้ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะพบหารือระดับทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีโมดีหรือไม่ซึ่งการพบกันดังกล่าวจะเป็นกุญแจสำคัญที่กำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในอนาคตทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าภาคธุรกิจของจีนและอินเดียยังคงเผชิญอุปสรรคมากมายทั้งการลงทุนที่ชะงักงันจากกฎระเบียบข้อบังคับความล่าช้าในการออกวีซ่าและข้อจำกัดด้านเครื่องมืออุตสาหกรรมซึ่งสะท้อนช่องว่างระหว่างความก้าวหน้าด้านการทูตกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลีย0ต่อ3เซตทีมนักตบหนุ่มไทยจุดเส้นทางในรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนออสเตรเลียไปเข้ารอบรองชนะเลิศในวันที่12กันยายนนี้ชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่โดยชายเดี่ยวพิชพงษ์เอาชนะอภิวัตเครือวัน6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันจากนั้นพิชพงษ์จับคู่กับอภิวัตลงแข่งชายคู่ช่วยกันหวดเอาชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันกับเจเดนจุงจากสหรัฐ6ต่อ2และ6ต่อ3ทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศกับดินเทียนดุงกับโตบินหนานคู่มือวางอันดับ1จากเวียดนามนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคาดหวังของทีมนักหัวไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นยอมรับว่าศึกครั้งนี้เป็นงานที่ยากเนื่องจากต้องเจอกับนักกีฬาระดับแถวหน้าของเอเชียสำหรับผลงานของทีมนักหัวไทยที่ผ่านมาลลนาธาราฤดีและมนัญชยาสว่างแก้วสร้างชื่อในศึกแกรนด์สแลมทั้งวิมเบิลดัน2026และ US Open 2026ส่วนกสิทธิ์สำเร็จมือหนึ่งของไทยคว้ารองแชมป์ชายเดี่ยว ATP Challenger 75จางเจี้ยกังที่ประเทศจีนและปรัชญาอิสโลมือคู่95ของโลกคว้าทั้งแชมป์และรองแชมป์ชายคู่หลายรายการสำหรับเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวทัพเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงจากชายคู่ปรัชญาอิสโลและแม็กซิมัสพราพลโจรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมจักรยานไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าสิทธิ์2รายการไปสู้ศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์โลก2026ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบด้วยทีมสปรินต์ชายและทีมทรามไทรเอล1กิโลเมตรบุคคลชายโดยเตรียมต่อยอดผลงานจากเอเชียนเกมครั้งที่20สู่เวทีชิงแชมป์โลกซึ่งมีนักกีฬาได้แก่จายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์พร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่ยอมรับว่าการแข่งขันเพื่อเก็บสะสมแต้มตลอดปี2570ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากหากขาดแคลนงบสนับสนุนอาจกระทบโอกาสการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมของนักปั่นไทยอย่างแน่นอนสาวกหงแดงลิเวอร์พูลเตรียมพบ2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์สดาวี่ตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญคอปรันแบงคอก2026ก็จะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย มีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 นาที สูงกว่าระดับเทปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13.42 นาฬิกา 42 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18.29 นาฬิกา 29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18.22 นาฬิกา 22 นาที
12: 1นาทีกับกปท.
1: ทางม้าลายคือสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยเป็นทางสำหรับให้คนใช้เดินข้ามถนนโดยมีกฎและข้อบังคับให้รถที่วิ่งบนท้องถนนต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางม้าลายและหยุดรถเพื่อให้คนข้ามถนนรวมทั้งคนข้ามก็ต้องใช้ทางม้าลายในการข้ามถนนด้วยคนข้ามถนนทางม้าลายถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามต้องข้ามด้วยความระมัดระวังตลอดเวลามองให้แน่ใจให้เดินอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนเพราะอาจทำให้เกิดพลาดหกล้มจนเกิดอันตรายได้ทางม้าลายจะมีไฟสัญญาณสำหรับคนข้ามให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้า 1. สัญญาณจราจรไฟสีแดงให้รอบนทางเท้าห้ามไม่ให้คนเดินข้าม 2. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้ 3. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบให้คนที่ยังไม่ได้ข้ามหยุดรอบนทางเท้าแต่ถ้ากำลังข้ามให้ข้ามอย่างรวดเร็วก่อนที่ไฟจะกลายเป็นสีแดงค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
13: ์วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมพระโกศลทรงพระบรมศพพระโกศลเป็นราชูปโภคที่ใช้ทรงพระบรมศพและพระศพเพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงและพระราชทานเพลิงตามราชประเพณีมีหลักฐานจากเอกสารในเรื่องคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระเอกาทศรถโปรดให้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากเมืองหางลงมายังกรุงศรีอยุธยาว่าครั้นถึงแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่ยังสถานพระเชษฐาจึงกอดพระบาทพระพี่ยาเข้าแล้วก็ทรงพระกันแสงโสกาอาดูลร่ำไรไปต่างๆพระองค์ก็กอดพระเชษฐาเข้าแล้วก็สลบลงอยู่กับที่แต่ทรงพระกันแสงแล้วสลบไปถึง3ครั้งครั้นพระองค์ก็ได้สมฤดีคืนมาแล้วพระองค์จึงมีพระบัญทูลตรัสสั่งให้หาพระโกศลทองทั้ง2ใบที่ใส่พระศพแล้วจึงเชิญขึ้นสู่บนพระราชรถในเอกสารเรื่องนี้อ้างถึงพระโกศล2องค์องค์หนึ่งน่าจะใช้ทรงพระบรมศพอีกองค์หนึ่งประกอบพระโกศลองค์แรกเป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนภาวะอ้วนกับโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้คือปัจจัยอ้วนและมีน้ำหนักตัวเกินพิกัดเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคตามมามากมายมีโรคเบาหวานความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคข้อเข่าเสื่อมโรคหลอดเลือดสมองเป็นต้นดังนั้นการปรับพฤติกรรมการรับประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปริมาณและประเภทของอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแก้ไขร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: หาก คุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกองทัพเรือได้ประกาศผลว่าบริษัทฮันวาโอเชียนได้รับคัดให้ชนะโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำนำมาซึ่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ติดตามข่าวสารด้านความมั่นคงจำนวนมากเช้านี้พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือจะมาบอกเล่ารายละเอียดเบื้องต้นก่อนแถลงผลโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่18กันยายนนี้สัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
17: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกองทัพเรือครับ
18: ครับสวัสดีครับ
17: ครับท่านโฆษกครับขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่ล่าสุดทางกองทัพเรือเนี่ยได้ประกาศผลโครงการจัดหาเรือฟริเกตว่าตอนนี้ได้มีการเลือกบริษัทฮันวาโอเชียนให้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวนำมาซึ่งกระแสสังคมครับที่บางส่วนอาจมองว่าเป็นการเจาะจงมาตั้งแต่ต้นหรือมีสัญญาใจระหว่างกันเรื่องนี้จริงเท็จอย่างไรครับผม
18: ขออนุญาตอธิบายอย่างนี้นะครับก็คือเรื่องของบริษัทอู่ต่อเรือที่ต่อเรือหลวงภูมิพลนะครับอันนี้เกิดขึ้นเมื่อสมัยปี2550กลางๆนะครับแล้วก็เรือหลวงภูมิพลเนี่ยต่อเสร็จเมื่อปี2562ที่รับมอบนะฮะในขณะนั้นเนี่ยอู่ต่อเรือเนี่ยใช้ชื่อแดวูสั้นๆแล้วกันนะครับหรือ DSME นะครับหลังจากที่รับมอบเรือหลวงภูมิพลแล้วนะครับพลพันธะผูกพันเนี่ยอู่ต่อเรือนี้ก็เข้าใจว่าจะมีประสบปัญหาด้านการบริหาร
17: คร
18: ับ แล้วก็ถูกเทคโอเวอร์โดยบริษัทฮันวาโอเชียนปัจจุบันก็ควบรวมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฮันวาโอเชียนท
17: ี
18: นี้ถ้ามองในเรื่องของความเกี่ยวพันทางธุรกรรมนะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นคนละอู่ต่อเรือกันเพราะมีการเปลี่ยนมือเจ้าของเรียบร้อย
17: ครับ
18: เพราะฉะนั้นผมน่าจะตอบคำถามเรื่องสัญญาใจคร่าวๆนะครับว่าประมาณหนึ่งคืนไม่ได้เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตามเนี่ยจะขออธิบายเพิ่มในประเด็นนี้นิดนึงก็คือว่าการต่อเรือหลวงภูมิพลในขณะนั้นเนี่ยเป็นการต่อเรือในความต้องการในขณะนั้นแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่เราต้องการในปีนั้นปีนั้นก็คือถ้านับจากปีนี้ก็คือประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวพันกันในเรื่องของความเชื่อมโยงของในเรื่องของการที่จะต้องซื้อซ้ำนะครับซื้อให้เหมือนเดิมแต่อย่างไรเพราะว่าเทคโนโลยีก็หมอนตรง10กว่าปีที่ผ่านมาก็บางอย่างก็ตกรุ่นไปแล้วนะครับ
17: เปลี่ยนไปเยอะแล้ว
18: เปลี่ยนไปเยอะมากแล้วครับ
17: ครับก็เป็นการดีแคลร์ละกันว่าแต่เดิมเนี่ยชื่อเดวูแต่ตอนนี้ฮันวาเข้ามาเทคโอเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันซะทีเดียวอีกต่อไปแล้วเรา
18: ก็อธิบายเพิ่มอย่างนี้ครับคุณตอบกลับก็คือผู้รับผลประโยชน์สมมติว่าถ้าจะมีสัญญาใจเนี่ยสัญญามันคงไม่มีแครี่ขนาดนี้เพราะว่าในการเสนอซื้อจัดจ้างทางนั้นก็ได้มีการจบลงไปเรียบร้อยแล้วนี่ผมอยากขอยักถือขยายความเลยได้ไหมครับว่ามันไม่มีอย่างไรอาจจะมีคำถามก่อนเนื่องว่าการจัดหาครั้งนี้ในปี69เนี่ยปีประมาณ69 17,000 ล้านมีการล็อกสเปคเพื่อที่จะให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือไม
17: ่
18: ผมขออยากอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับเพื่อเอาข้อเท็จจริงมาพูดกันนะครับแล้วก็ให้ผู้ฟังท่านตัดสินใจดูว่าเราได้ล็อกสเปคไหมในเริ่มในขั้นตอนเริ่มการเริ่มกระบวนการเนี่ยเราออกแบบเรือขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับมาแบบหนึ่งซึ่งตอบโจทย์ขีดความสามารถที่เราต้องการในปัจจุบันในปัจจุบันนะครับไม่ใช่ในอดีตในปัจจุบันเรามองถึงเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปในหลายๆเรื่องเป็นเรื่องที่เราต้องการเข้ามาใส่อยู่ในเรือลำนี
17: ้
18: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของMaritime Domain Awareness นะครับเรื่องระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่ทันสมัยในการส่งภาพสถานการณ์ทำได้เห็นต่อเนื่องนะครับ หรือในอนาคตอาจจะมีเรื่องการแบ่งการร่วมกับทางอากาศยานหรือเป็นพวก Unmanned Vehicle นะครับซึ่งเราได้นำกี่ความสามารถพวกนี้บรรจุไปในสิ่งความต้องการที่เราระบุไว้ด้วยเมื่อเราออกแบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าเราต้องการอะไรสิ่งที่กองทัพเรือทำก็คือเราก็ไปหาอู่ต่อเรือที่มีประสบการณ์และมีมาตรฐานในการต่อเรือฟริเกตผมย้ำอีกทีนะครับมีประสบการณ์และมีมาตรฐานในการต่อเรือฟริเกตก็เคยสังเกตว่าเราก็ไปเชิญอู่เหล่านี้มานะครับ11อู่ทั่วโลกนะครับทั่วโลกเราก็ส่งเอกสารเหล่านี้ที่เราต้องการเนี่ยให้เขานะครับแล้วก็บอกว่าช่วยมาแข่งขันแน่นอนนะครับเราอยากได้เรือที่ดีนะครับปรากฏว่าจาก11อู่เนี่ย11รายเนี่ย วันที่มายื่นเนี่ยวันในวันที่21มีนาคม69เนี่ยมายื่นเพียง6ราย
19: อืมครับผม
18: จาก11เหลือ6
19: เหลือ6ครับ
18: แสดงว่า6รายเนี่ยผมต้องอนุมานว่าอย่างนี้ครับว่า6รายเนี่ยที่มาจาก4ประเทศเนี่ยเขามีความตั้งใจที่จะมาแข่งขันในโครงการนี
19: ้ครับ
18: เมื่อเขาอ่านเงื่อนไขแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขของ specification หรือคุณสมบัติที่เราต้องการ
19: ครับ
18: หรืออ่านเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในนั้นเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาเขาเห็นแล้วว่ามันเป็นธรรมมันแฟร์แฟร์เพลแล้วก็สามารถทำได้เขาถึงโดดเข้ามาร่วมการแข่งขันเลยมี6กลุ่มส่งเอกสารเยอะๆเนี่ยครับที่ผมเคยเก็บเอาให้ผู้ชมได้ดูเนี่ยว่าเราต้องพิจารณาเอกสารทั้ง6เจ้าเนี่ยออกมาพิจารณาตรงนี้ผมจะสรุปว่าหากล็อกสเปคนั่นหมายความว่าจะต้องมีเจ้าใดเจ้าหนึ่งได้เท่านั้นแต่นี่ในช่วงการแข่งขันเนี่ยมี6อู่4ประเทศยื่นตัวข้อเสนอแข่งขัน
19: แสดงว่าทุกคนมองว่ามันแฟร์เพลย
18: ์มันทำได้และแฟร์เพลย
19: ์
18: ครับอันนี้คือคำตอบว่าผมถึงจะชี้ให้ท่านผู้ชมเห็นว่าทำไมเราทบทวนถึงมั่นใจว่าเราไม่ได้ล็อกสเปคเพราะว่าถ้าล็อกเริ่มต้นว่าสมมติว่ามีสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีบริษัทอู่ต่อเรือเดียวทำได้อีก5อู่จะไม่เข้าแน่นอนครับหรือไม่เขาต้องบอกตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าเขาทำไม่ได้ขอให้มีการแก้ไขสเปคเพื่อให้เขาเข้าได้แต่เหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นครับ
19: ครับโอเคครับผมถ้าอย่างนั้นขอไปที่ประเด็นถัดไปเลยนะครับแม้ว่าบริษัทแดวูที่ท่านโฆษกเล่าให้ฟังเนี่ยจะถูกฮันฮวาเทคโอเวอร์ไปก็ตามแต่การที่เราได้ไปจ้างบริษัทที่อาจจะเคยต่อเรือหลวงภูมิพลซึ่งณตอนนี้มันยังคงมีปัญหาครับเรามั่นใจใช่ไหมครับว่าเขาสามารถดำเนินการตามสเปคของเรือฟริเกตที่เรากำหนดไว้ได้โดยที่อาจจะไม่มีปัญหาต่างๆตามมา
18: ผมขอย้ำอย่างนี้ก่อนนะครับเป็นเรื่องเดิมนะครับเนื่องจากว่าการออกแบบเรือรุ่นลำนี้นะครับมันหมายรวมถึงทั้งระบบอาวุธระบบเซ็นเซอร์และเครื่องยนต์ด้วยนะครับซึ่งอู่ต่อเรือทั้ง6อู่เนี่ยก็ยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้ก็เลยยื่นแบบทีนี้คำถามคือเรือลำนี้ระบบขับเคลื่อนที่มีปัญหากับเรือหลวงคนที่มีปัญหามีความแตกต่างกันไหมยืนยันครับว่ามีความแตกต่างกันเพราะว่ากองทัพเรือได้เอาlesson learnedของเรือหลวงภูมิพลเนี่ยมาร่วมในการออกแบ
19: บ
18: กำหนดเป็น TOR สำหรับเรือลำใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดชื่อมันอาจจะยากทางเทคนิคเกินไปแต่เรียนว่าระบบเครื่องจักรใหญ่ของทั้งเรือทั้งสองลำภูมิพลและเรือหลวงลำใหม่เนี่ยไม่เหมือนกันครับได้เราได้มีการนำเส้นเลสเลอร์มาทบทวนเรียบร้อยแล้วด้วยครับ
19: อันนี้ถามเสริมนิดนึงครับคาดว่าน่าจะมีระบุในสัญญาได้เหมือนกันว่าถ้าเกิดอะไรผิดพลาดก็ตามฮันฮวาก็จะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมหรือแก้ไขให้จนกว่ามันจะโอเคถูกต้องด้วยไหมครับ
18: ถูกต้องครับอันนี้เป็นสัญญามาตรฐานนะครับต้องเรียนว่าเป็นสัญญามาตรฐานของภาครัฐนะครับแล้วก็จะเรียนว่าให้ผู้ฟังสบายใจนะครับสัญญาภาครัฐโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่เนี่ยในกฎหมายเนี่ยระบุไว้ว่าจะต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุดอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็ปกป้องประโยชน์ของฝ่ายรัฐนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของระยะเวลาและประกันเนี่ยก็จะต้องมีนะครับตามสัดส่วนที่เหมาะสมอย่างกรณีของเรือรบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาตรฐานจะอยู่ที่1ปีนะครับยกเว้นอาจจะมีวัสดุบางประเภทซึ่งเขาสามารถรับประกันได้มากกว่านั้นอันนี้ผมพูดถึงทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกายุโรปหรือเอเชียก็จะรับประกัน1ปีเช่นเดียวกันครับ
19: ครับก็คือมีทางสำนักงานอัยการสูงสุดกลั่นกรองด้านกฎหมายให้
18: อีกครั้งนึงครับก่อนลงนามถูกต้องครับ
19: ครับท่านโฆษกครับในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่18กันยายนเนี่ยเข้าใจว่าอยู่ในช่วงระยะเวลาของการเปิดให้บริษัทที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการครั้งนี้ครับอุทธรณ์ผลได้ทั้งนี้ครับวันที่18ในกองทัพเรือพร้อมแถลงรายละเอียดใช่ไหมครับว่าเหตุใดถึงเลือกบริษัทฮันฮวา
18: ครับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับกลับมาเรื่องแรกเรื่องอุทธรณ์เนี่ยเรื่องการอุทธรณ์เนี่ยเป็นสิทธิตามกฎหมายนะครับที่ระบุไว้นะครับเปิดโอกาสให้ผู้ที่คิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยไม่มีการยื่นอุทธรณ์นะครับก็เราจะมีเวลาทั้งหมด7วันในการที่จะยื่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอวันที่8เนี่ยกองทัพเรือก็จะได้กำหนดให้มีการแถลงผลนะครับว่ากองทัพเรือได้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างรายนี้อย่างไรครับเรามีกระบวนการอย่างไรเราก็จะชี้แจงโดยละเอียดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแต่ไหนก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือเรื่องข้อตกลงคุณธรรมครับที่เราได้ลงนามไว้ร่วมกับทางบริษัททั้ง6รายนะครับแล้วก็ทางกระทรวงการคลังนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยข้อตกลงเนี้ยเราจะต้องไม่ละเมิดจะต้องไม่ทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียหายนะครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราระมัดระวังเรื่องที่2ก็คือเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับเรื่องที่เราเรียกกันว่า OPSEC Operational Security นะครับความปลอดภัยที่เป็นเรื่องมาตรการทางทหารเนี่ยในการแถลงเนี่ยก็จะมีการเข้ามากำกับอยู่เหมือนกันว่าทำการแถลงอย่างไรเพื่อไม่ให้ละเมิดกฎเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไม่ละเมิดผู้อื่นด้วยครับ
19: ครับผมอยากให้ฝากถึง ประชาชนทั่วไปที่กำลังติดตามข่าวสารครับเพราะบางส่วนก็ปักใจไปแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินอะไรกันไปก่อนถูกต้องไหมครับเดี๋ยวรอผลอีกทีนึง
18: ผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับผมพยายามจะสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่ากองทัพเรือเนี่ยอยากเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนแต่ผมเข้าใจดีว่าการพูดให้ประชาชนได้เชื่อมั่นกองทัพเรือเนี่ยคงเป็นไปไม่ได
19: ้ครับ
18: เราอยากให้พิสูจน์ด้วยการกระทำเพราะฉะนั้นในวันที่18นะครับทุกคำถามจะมีคำตอบครับ
19: ครับผมครับและนี่คือความชัดเจนนะครับของโครงการเรือฟริเกตนะครับจากท่านพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์ท่านโฆษกกองทัพเรือเดี๋ยวประมาณอีก1สัปดาห์อีก7วันนะครับจะนับจากวันนี้วันที่11กันยายนไปเนี่ยก็จะได้รับทราบรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ขอให้ติดตามกันว่าความโปร่งใสต่างๆที่กองทัพเรือได้ดำเนินการเนี่ยเป็นอย่างไรครับผมวันนี้ครับขอขอบคุณท่านโฆษกกองทัพเรือที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ชี้แจงทุกข้อสงสัยให้เราได้เข้าใจกันครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องของกองทัพเรือก็ขอเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
18: ยินดีมากครับขอบคุณครับ
19: ครับสวัสดีครับท่านครับ
20: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเชมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดยGIT
21: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
22: การศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอกำลังพัฒนาไปสู่การเป็นหลักสูตรที่ทั้งสร้างความรู้ด้านความมั่นคงและนำคอนเน็กชันที่ได้จากหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ในการร่วมกันกำหนดอนาคตของประเทศติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
19: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอเป็นหลักสูตรที่ถูกหยิบยกมากล่าวถึงในกระแสข่าวอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองความมั่นคงและการสร้างเครือข่ายหรือคอนเนคชันระหว่างข้าราชการระดับสูงและภาคธุรกิจส่งผลให้หลักสูตรวปอถูกมองว่าเป็นพื้นที่สร้างคอนเนคชันมากกว่าการมาศึกษาหาความรู้ด้านความมั่นคงอย่างจริงจังทว่าในการบรรยายข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาวปอรุ่นที่68นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังการรับฟังนโยบายในหัวข้อ Resilient Thailand โดยชื่นชมว่าวิสัยทัศน์ของนักศึกษาวปอรุ่นนี้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างความพร้อมจากภายในเพื่อช่วยประเทศไทยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกและย้ำว่าในฐานะศิษย์เก่าของหลักสูตรนี้การศึกษาหลักสูตรวปอจะช่วยสร้างมิตรภาพและเครือข่ายของกลุ่มคนที่จะร่วมกันรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทย
23: สามารถสรุปได้ว่าในบริบทของนโยบายรัฐบาลและนักศึกษาวปอรุ่น68เนี่ยมันมีทิศทางที่ตรงกันความมั่นคงในโลกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การป้องกันภัยจากประเทศที่จะมาคุกคามประเทศเราแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือความแข็งแกร่งจากภายในในฐานะที่ผมเป็นศิษย์เก่าหัวปอคนหนึ่งการที่เราได้มาพบกันในหลักสูตรเหล่านี้เราสามารถสร้างเครือข่ายของคนที่จะต้องช่วยกันรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทยที่รักที่สุดของเราได้
19: ขณะเดียวกันหลักสูตรวปอที่มีนักศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยังเอื้อต่อการวางแนวทางการเตรียมความพร้อมรับความท้าทายในอนาคตที่จำเป็นต้องประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงฝากฝังให้นักศึกษาวปอทุกคนพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนให้เป็นกลไกเดียวกันในยามวิกฤตและสร้างความมั่นคงที่ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งยังเชื่อมั่นในกลไกของรัฐเพื่อให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
0: สิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการที่เรารอให้วิกฤตมันเกิดแล้วแก้ไปสู่การคาดการป้องกันแล้วก็เตรียมความพร้อมล่วงหน้าแล้วก็จากการทำงานแบบต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำเนี่ยไปสู่การทำงานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันสุดท้ายก็คือสร้างความมั่นคงที่ประชาชนมีส่วนร่วมเพราะประเทศไทยจะมีความเป็นดิสเซเรียนแท้จริงเนี่ยก็แต่เมื่อประชาชนมีความรู้แล้วก็มีความเชื่อมั่นในกลไกของรัฐแล้วก็มีความพร้อมจะรับมือความเปลี่ยนแปลง
19: จะเห็นว่ามุมมองของรัฐบาลที่มีต่อการศึกษาในหลักสูตรวปอยังคงเป็นมุมมองที่ให้ความสำคัญต่อนักศึกษาที่เป็นบุคคลระดับสูงที่จะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายทางด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาประเทศในอนาคตโดยไม่ได้ต่อต้านเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายระหว่างการศึกษาแต่ให้มุมมองว่านักศึกษาควรใช้ประโยชน์จากทั้งความรู้และเครือข่ายที่ได้รับในหลักสูตรนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
22: กรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดกิจกรรมโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ปัญหาคุณภาพน้ำติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
3: ทุกวันที่20กันยายนของทุกปีจะตรงกับวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อวันที่20กันยายน2537สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จทางชลมารคตรวจสภาพคลองแสนแสบและเยี่ยมเยียนประชาชนตลอด2ฝั่งคลองตั้งแต่กรุงเทพมหานครถึงจังหวัดฉะเชิงเทรารวมระยะทางกว่า72กิโลเมตรยังความปรับปลื้มปิติแก่ประชาชนตลอดเส้นทางและก่อให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองอย่างกว้างขวางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแม่น้ำคูคลองต่อการดำรงชีวิตและระบบนิเวศปีนี้กรมทรัพยากรน้ำจะจัดกิจกรรมโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติภายใต้แนวคิด Flow with the Future สืบสานวิถีสายน้ำรังสรรค์อนาคตยั่งยืนมุ่งรักษาภูมิปัญญาไทยและยกระดับนวัตกรรมบริการจัดการทรัพยากรน้ำนายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่าถือเป็นการรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและความสำคัญของแม่น้ำคูคลองซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมายาวนานรวมทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กรและหน่วยงานต่างๆในการดูแลรักษาฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำลำคลองให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์และยั่งยืนสืบต่อไปโดยปีนี้จะจัดกิจกรรมที่สวนปฐุมวนานุรักษ์เขตปฐุมวันกรุงเทพมหานครวันที่18กันยายนนี้
4: เป็นวิถีชีวิตที่ประเทศไทยเนี่ยมีแม่น้ำคูคลองอยู่คู่กับบ้านเรามาช้านานนะครับเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนในฐานะเป็นคนดูแลเรื่องของแม่น้ำลำคลองรวมถึงใช้ประโยชน์จากแม่น้ำลำคลองนี่จุดเริ่มต้นของจิตสำนึกในการที่จะช่วยกันร่วมดูแลรักษาครับแต่ขอให้ทำทั้งปีแล้วก็ขอให้ทุกภาคส่วนทำทั้งสองส่วนครับคือใช้อย่างรู้คุณค่าในเหตุการณ์ก็ไม่สร้างกิจกรรมที่กระทบกับเรื่องของทั้งคุณภาพแล้วก็เรื่องของการที่ทำให้เสียเรื่องของอัตลักษณ์อันควรเป็นของแม่น้ำลำคลองไปก็บ้านเรามีแม่น้ำลำคลองเยอะมากครับก็ขอให้ทุกท่านได้ตระหนักแล้วก็ใช้ประโยชน์จากนิเวศบริการรวมถึงต่างๆที่เป็นแม่น้ำลำคลองอย่างยั่งยืน
3: สำหรับการเลือกสวนปฐุมวนานุรักษ์ริมคลองแสนแสบเป็นสถานที่จัดงานเนื่องจากเป็นพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพมหานครทำหน้าที่เสมือนปอดแห่งใหม่สำหรับคนเมืองมีการออกแบบบึงน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสิ่งสำคัญยังสะท้อนแนวคิดการแก้ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นฐานเพราะคลองแสนแสบเป็นสายน้ำสำคัญที่อยู่คู่กับกรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานมีบทบาททั้งด้านการสัญจรทางเรือการระบายน้ำการเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนในหลากหลายมิติและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างแท้จริงปิยาพันยังเทียน รายงาน
22: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดระยองเปิดศูนย์ปฏิบัติการไทยแลนด์เบียนาเล่ใจกลางเมืองเพื่อเป็นสถานที่ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปกรรมร่วมสมัยระดับโลกที่จะมีขึ้นช่วงปลายปีหน้านำเสนอผ่านแนวคิดสร้างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะวัฒนธรรมติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: ภายหลังการปิดฉากความสำเร็จของงาน Thailand Biennale ภูเก็ตไปเมื่อช่วงสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาทำให้จังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกได้เปิดมุมมองใหม่สู่การเป็นเมืองศิลปะระดับชาติของไทยก้าวสู่การเป็นหมุดหมายสำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาชมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินไทยและศิลปินระดับโลกทำให้เกิดการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดได้กว่า 30,000 ล้านบาทตลอด5เดือนของการจัดงานจากความสำเร็จดังกล่าวได้ถูกส่งต่อไปยังจังหวัดระยองในการรับธงตราสัญลักษณ์รับเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยระดับโลกและระยองได้ประกาศก้าวสู่การเป็นเมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยการเปิดศูนย์ปฏิบัติการ Thailand Biennale ระยองเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะร่วมสมัยบนถนนท่าบันทุกตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ร่วมกับจังหวัดระยองเตรียมพร้อมจัดงานที่จะมีขึ้นในปีหน้าเป็นการเพิ่มบทบาทหน้าใหม่จากศูนย์กลางสำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และอุตสาหกรรมระดับโลกสู่การจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัย Thailand Biennale ระยองครั้งที่5ที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน2570จนถึงเดือนเมษายน2571เพื่อเปิดมิติใหม่ของงานศิลปะร่วมสมัยและการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของภาคตะวันออกของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านแนวคิดสร้างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะวัฒนธรรม
7: ทางจังหวัดเองก็มีเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่ในเรื่องของพลวัตที่สามารถที่จะขับเคลื่อนจังหวัดระยองให้มีภาพลักษณ์อีกรูปแบบหนึ่งไม่ใช่แค่เป็นเมืองอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นภาพลักษณ์ของเมืองสร้างสรรค์เมืองแห่งการเรียนรู้แล้วก็เป็นเมืองแห่งศิลปะถือว่าน่าติดตามมากในเรื่องแนวคิดแล้วก็ธีมในการที่จะจัดตั้งงานศิลปะสำหรับไทยแลนด์เบเนเร่ในครั้งนี้นะคะก็เชื่อมั่นว่าทางพื้นที่สามารถที่จะบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีค่ะ
6: สำหรับศูนย์ปฏิบัติการนี้จะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์และพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยเพื่อส่งต่อให้จังหวัดระยองเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพ Thailand Biennale รองรับการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานศิลปะทุกรูปแบบของจังหวัดระยองขณะที่การเตรียมงานล่าสุดอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และพันธรักษ์ที่จะเข้ามาร่วมออกแบบนิทรรศการและทำการเทียบเชิญศิลปินทั้งไทยและจากนานาชาติคาดว่าจะสามารถคัดเลือกได้ภายในเดือนนี้จากนั้นศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้ามาศึกษาบริบทพื้นที่ในจังหวัดระยองเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะให้เข้ากับเอกลักษณ์ของเมืองระดับ80จะมาสร้างสรรค์ที่จังหวัดระยองและจะเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในพื้นที่เพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจและถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินนานาชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกสู่ผู้สนใจโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนใช้ศิลปะมาเติมเต็มภาพลักษณ์ของจังหวัดให้เห็นเสน่ห์ท่องเที่ยวครบทุกมิติรวมทั้งจังหวัดระยองยังได้เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดงานผ่านคณะทำงานที่มีทั้งภาครัฐและเอกชนมีจุดแข็งสำคัญคือการล้อมรวมพลังของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หลากหลายสาขาจึงมั่นใจว่าจังหวัดระยองจะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะเมืองศิลปะได้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมาชโยรายงาน
5: Bangkok Gems and Jewelry Fair, World's Leading Gems and Jewelry Destination. กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GITP

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รัก

0: เอาหยุดติดต่อทันทีเลย
1: อ๋อได้พี
2: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
5: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
6: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
4: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
7: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
4: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
8: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
4: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
9: อุบัติเหตุจากรถใช้สิทธิ์พรบ.ที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางไม่ต้องสำรองจ่ายคุ้มครองค่ารักษาเบื้องต้น 30,000 บาทเจ็บเมื่อไหร่ก็แวะมาโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแล

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
1: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็เจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา8นาฬิกาหลังเคารพธงชาตินะคะจนถึงเวลา9นาฬิกาค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวแรกนะคะที่จะมาพูดคุยกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นเรื่องราวของผู้ที่จะเดินทางนะคะเพื่อที่จะไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะณพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะซึ่งเมื่อเราไปกรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีการอำนวยความสะดวกนะคะให้กับผู้ที่จะเดินทางไปโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะหรือว่าขสมกเนี่ยเขามีการขอแจ้งปรับเวลาการให้บริการชัตเตอร์บัสนะคะสนามหลวงนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางไปสนามหลวงนะคะเพื่อที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะในวันที่18กันยายน2569นะคะถ้าเกิดว่าท่านไปวันที่18นะคะจะมีการเขาเรียกว่าบริการรถเนี่ยตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง13นาฬิกานะคะเนื่องจากว่าวันดังกล่าวเนี่ยค่ะจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะทางกสมกเนี่ยเขาก็ได้ปรับเวลานะคะการให้บริการรถชัตเตอร์บัสสนามหลวงนะคะซึ่งเส้นทางมันก็จะมี M1 M7 M8 แล้วก็ M9 นะคะคันแรกจากต้นทางเนี่ย7นาฬิกาค่ะแล้วก็คันสุดท้ายจากต้นทางเนี่ยเวลา10นาฬิกาแล้วก็คันสุดท้ายจากสนามหลวงในเวลา13นาฬิกา30นาทีนะคะหรือว่าจนกว่าประชาชนจะหมดแล้วก็เส้นทาง M2 นะคะก็คือคันแรกค่ะจากต้นทางนะคะ7นาฬิกาและคันสุดท้ายจากต้นทางเวลา10นาฬิกา30นาทีคันสุดท้ายจากสนามหลวงนะคะเวลา13นาฬิกา30นาทีนะคะส่วนเส้นทาง M16 นะคะคันแรกจากต้นทางนะคะ8นาฬิกาแล้วก็คันสุดท้ายจากสนามหลวงเวลา13นาฬิกานะคะซึ่งท่านก็สามารถเข้าไปดูนะคะในส่วนของเส้นทางนะคะที่เราจะใช้เดินทางนะคะไปยังสนามหลวงนะคะที่เป็นชัตเตอร์บัสเนี่ยค่ะท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นะคะว่าเราจะขึ้นตรงบริเวณไหนนะคะก็คือที่เว็บไซต์นะคะ www.bmta.co.th นะคะซึ่งอันเนี้ยท่านสามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยนะคะว่าแต่ละเส้นทางที่เขาเดินทางไปอะค่ะเป็นเส้นทางไหนบ้างนะคะนะคะซึ่งก็จะมีเส้นทางให้ท่านเข้าไปดูได้เลยนะคะนี่คือการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะที่จะเดินทางไปเพื่อที่จะเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะแล้วก็เข้าถวายสักการะนะคะพระศพ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งในส่วนของการบำเพ็ญสำหรับพิธีนะคะในพระราชพิธีนะคะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็จะมีการถ่ายทอดสดนะคะทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศนะคะก็สามารถติดตามนะคะรับชมแล้วก็รับฟังกันได้นะคะนี่คือเรื่องราวนะคะที่มาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังนะคะได้รับทราบกันในช่วงต้นของรายการค่ะเผื่อว่าในวันดังกล่าวเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้คิดว่าหลายๆท่านก็อยากจะขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะไปเคารพพระศพนะคะทั้ง2พระองค์นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยฝนถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านได้ศึกษากันให้ดีๆจะได้ไม่ต้องไปรอกันนานๆนะคะแล้วก็จะได้ใช้ขนส่งสาธารณะในการเดินทางกันด้วยนะคะทีนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะพ่อค้าแม่ค้าค่ะที่อยู่ในโครงการไทยช่วยไทยนะคะก็มีสินเชื่อนะคะนกกระซิบแต่อันนี้ไม่กระซิบอันนี้บอกเลยนะคะก็คือทางด้านของนายเอกนิตินิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยท่านก็ได้กล่าวนะคะในช่วงหนึ่งของการเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบนะคะว่าโครงการนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อที่จะช่วยผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ SME ค่ะให้เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นโดยนําข้อมูลยอดขายที่เกิดขึ้นจริงจากการทําธุรกิจค่ะมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการพิจารณาสินเชื่อที่ผ่านมามาตรการไทยช่วยไทย Plus ค่ะมีส่วนช่วยด้านกําลังซื้อแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ได้เป็นอย่างดีแต่การช่วยให้ขายได้ดีขึ้นในวันนี้ยังไม่เพียงพอรัฐบาลต้องการให้ผู้ประกอบการแข่งขันได้ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ด้วยหนึ่งในเครื่องมือสำคัญก็คือ AI นกกระซิบค่ะที่เปิดใช้บริการมา3เดือนละช่วยให้ผู้ประกอบการนำข้อมูลของตัวเองค่ะมาใช้ในการบริหารธุรกิจได้ดีขึ้นนะคะอย่างเช่นการวิเคราะห์ยอดขายการดูแนวโน้มรายได้นะคะวางแผนธุรกิจแล้วก็เปรียบเทียบผลประกอบการกับร้านค้าใกล้เคียงหรือว่าร้านประเภทเดียวกันแล้วก็ก้าวต่อไปก็คือการนำข้อมูลเหล่านี้ละค่ะมาใช้ในการแก้ปัญหาสำคัญที่ผู้ประกอบการจำนวนมากเผชิญก็คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนื่องจากว่าผู้ประกอบการหลายรายเนี่ยมีรายได้จริงมีลูกค้าจริงมียอดขายจริงแต่ว่ายังคงมีข้อจำกัดในการจัดทำเอกสารหรือว่าแสดงข้อมูลทางการเงินในรูปแบบที่สถาบันการเงินใช้นะคะประกอบการพิจารณาสินเชื่อทำให้แม้ว่าธุรกิจค่ะมีศักยภาพแต่ข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ศักยภาพนั้นเนี่ยยังไม่เพียงพอโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบจึงเข้ามาช่วยลดช่องว่างนี้ค่ะโดยการนำรายงานยอดขายที่เกิดขึ้นจริงจากการประกอบธุรกิจนะคะมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อให้การยื่นขอสินเชื่อสะดวกแล้วก็มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้นโดย AI นกกระซิบจะเป็นผู้ช่วยฟรีๆค่ะในแอปพลิเคชันถุงเงินบนมือถือเพียงท่านกดเข้าไปวิเคราะห์ยอดขายอยากได้สินเชื่อไม่ต้องไปดูป้ายเงินด่วนตามเสาไฟฟ้าแล้วนะคะแต่เข้าไปกดขอสินเชื่อบนแอปได้เลยนะคะซึ่งทางด้านของท่านเอกนิติท่านบอกว่ากรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการคนละครึ่งพลัสนะคะที่พบว่าร้านค้ากลุ่มท็อป20นะคะสามารถดึงดูดเม็ดเงินจากโครงการไปได้ 70-80% ว่าประเด็นนี้ยังต้องมีการวิเคราะห์ลงไปในรายละเอียดมากขึ้นแต่หากพิจารณาเบื้องต้นร้านค้าที่ดึงดูดเม็ดเงินจากโครงการได้มากขึ้นเพราะว่าร้านค้าขายเป็นสามารถขายออนไลน์ได้จึงทําให้ดึงดูดยอดขายได้มากขึ้นหากต้องการให้ร้านค้าขนาดเล็กร้านค้าขนาดรายย่อยเติบโตขึ้นค่ะจําเป็นต้องรีบสอนให้ร้านค้าเหล่านั้นขายเป็นแล้วก็ขายเก่งขึ้นจากสิ่งที่เคยพิสูจน์มาจากโครงการคนละครึ่งพลัสก็พบว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการค่ะมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 500-600% แม้จะจบโครงการไปแล้วแต่
ด้วยเคยมีโครงการ Upskill Reskill นะคะช่วยสอนเรื่องการขายออนไลน์ทำให้ร้านค้าเหล่านั้นค่ะยังมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกราว 200% สะท้อนว่าภาพรวมร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการเนี่ยยังมีรายได้เพิ่มขึ้นดังนั้นวันนี้อยากให้มองว่าโครงการที่รัฐบาลดำเนินการนี้ค่ะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ร้านค้าขายเก่งแล้วก็รวยขึ้นขณะที่ในมุมมองของภาพรวมเศรษฐกิจนั้นรัฐบาลจะพยายามทำเศรษฐกิจให้ดีขึ้นนะคะเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าค่ะมียอดขายดีขึ้นตามไปด้วยนะคะก็อย่าลืมเข้าไปประเมินดูนะพ่อค้าแม่ค้านะคะสำหรับสินเชื่อAI นกกระซิบนะคะไปประเมินดูค่ะว่าท่านสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สักเท่าไหร่เผื่อว่าจะเป็นการขยายร้านค้าของท่านเนี่ยให้มันดีขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับร้านค้าของท่านเองนะแต่ก็ถ้าเกิดไม่จำเป็นนะคะคิดว่าร้านค้าของท่านอยู่ตัวละอยู่ได้แล้วนะคะก็อาจจะไม่จำเป็นสักเท่าไหร่นะคะแต่อันนี้ก็คือมาบอกสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะที่อยากจะขยายนะคะขยายเขาเรียกว่าร้านค้านะคะของท่านเนี่ยให้โตขึ้นนะคะให้มีศักยภาพมากขึ้นก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้สำหรับสินเชื่อ AI นกกระซิบนั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปพักฟังสารคดีเทิดพระเกียรตินะคะสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะเราไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

0: จัดเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากปัญหาหลักที่พบมากคือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การจับลูกช้างมาเลี้ยงที่เป็นช้างบ้านและนำมาเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติของช้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยช้างมากทรงตระหนักว่าทรัพยากรช้างไทยนับวันที่จะลดจำนวนลงและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินเมื่อพุทธศักราช2541พระองค์จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารวมถึงให้สวัสดิการแก่ช้างบ้านในการกลับไปดำรงชีวิตอิสระในป่าธรรมชาติปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช้างหลายโครงการเพื่อสนองพระราชดำริดังเช่นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในพื้นที่นี้เคยมีปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองแนวพระราชดำริดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะองคมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18เมษายน2559พบว่ามีประชากรช้างเพิ่มมากขึ้น
1: ก็ถือได้ว่าพื้นที่โครงการอนุรักษ์ช้างไทยที่กุยบุรีนั้นมีได้รับความสำเร็จแล้วก็มีผลพลอยได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวนักอนุรักษ์จากทั่วโลกก็พากันมาดูว่าทำอย่างไรเราถึงประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะและชาวบ้านชาวไร่ที่มีพื้นที่ทำกินติดกับป่าก็มีความรักมีความสำนึกมีความตระหนักในความสำคัญของช้างด้วยบางครั้งก็มีการปล่อยช้างอยากจะกินเข้ามากินก็ปล่อยไม่มีการทำร้ายช้างเหมือนในอดีตนะครับพวกเราต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้ให้ก็เชื่อแน่ว่าช้างบริเวณป่ากุยบุรีซึ่งนับวันจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปี
0: นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่ที่อาคารหัวเส้งแห่ง2ชั้น7ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2545ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือและปล่อยช้างคืนช้างสู่ธรรมชาติไปแล้วรวม93ตัวในพื้นที่ป่า3จังหวัดคือลพบุรีลำปางและจังหวัดสกลนครณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานที่มีการเฝ้าติดตามพบว่าส่วนใหญ่ช้างมีชีวิตอย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงพยาบาลช้างณบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดทำการรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆศูนย์แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลี้ยงฝึกและดูแลช้างอย่างครบวงจรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านอาหารและแหล่งน้ำแล้วยังมีโรงเรียนฝึกควานช้างที่สำคัญยิ่งในทุกวันจะมีการแสดงของช้างแสนรู้รวมทั้งยังเป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง6ช้างปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างอยู่ในความดูแลกว่า100เชือกช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักคือพระมหากษัตริย์ช้างนอกจากจะมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยแล้วยังผูกพันกับวิถีชีวิตสังคมไทยเสมอมาซึ่งพระองค์ทรงเริ่มปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติมาตั้งแต่พุทธศักราช2540ถึง2543
2: พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการรักช้างเป็นอย่างยิ่งนะครับพระองค์เนี่ยทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์หลายโครงการที่เกี่ยวกับช้างนะครับและที่เกี่ยวกับสถาบันโฆษบาลที่ดำเนินการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านก็มีโครงการสัตวแพทย์สัญจรทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาที่ศูนย์รับช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติเราเนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรงพระราชทานเงินไว้นะฮะให้ใช้ในกิจกรรมของศูนย์รับช้างไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลช้างเนี่ยท่านพระราชทานที่โรงพยาบาลช้างเฉพาะจุดที่โรงพยาบาลช้างท่านพระราชทาน1ล้านบาทเพื่อใช้ในการปรับปรุงดูแลโรงพยาบาลของเรานะครับ
0: ด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า พระองค์ไม่เพียงแต่จะทรงห่วงใยทุกสุขของประสบกรณิกรบนพื้นแผ่นดินนี้เท่านั้นความห่วงใยของพระองค์ยังครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิ่งมีชีวิตในพื้นป่าด้วยเช่นกันโดยเฉพาะช้างเมื่ออดีตในประเทศมีช้างกว่า 10,000 ตัวต่อมาเหลือเพียงประมาณ 3,000 ตัวจากพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวันนี้มีประชากรช้างเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ตัว

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจที่จะต้องกล่าวว่าในการตามเสด็จ15ประเทศในครั้งนั้นนอกจากที่ไม่ตรงเวลาที่เมืองมาดริดเพราะมีเหตุสุดวิสัยพวกเราไม่เคยเสียชื่อในการล่าช้าเลยเพราะเราตรงเวลาตามหมายกำหนดการอยู่เสมอการตรงเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเยือนต่างประเทศทางราชการเป็นหนึ่งในข้อคิดที่ผู้อ่านจะได้จากพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำราชการต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2510นับว่าห่างไกลจากคำว่าเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพักผ่อนสำราญพระราชอิริยาบถมากด้วยแต่ละประเทศได้เตรียมการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจัดให้ทอดพระเนตรกิจการทุกด้านให้มากที่สุดอันเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์ที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการถ่ายทอดพระประสบการณ์ที่ได้ทอดพระเนตรในแต่ละอารยประเทศมายังผู้อ่านได้อย่างสนุกสนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงช่วยตอบคำถามแก่บุคคลสำคัญแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องต่างๆอาทิข้าพเจ้าจึงบอกคนไทยทั้งมวลยังระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมอที่ทรงช่วยให้เราเป็นไทยอยู่ได้ทั้งกายและใจรวมทั้งมีพระราชปฏิสันถารกับผู้มีชื่อเสียงในวงการฮอลลีวูดว่าการเสด็จทอดพระเนตรหนังไทยจะทำให้ผู้สร้างหนังมีกำลังใจปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายสนับสนุนอุตสาหกรรมการสร้างภาพยนตร์ชาวฮอลลีวูดได้ฟังก็ชอบใจเพราะเห็นใจผู้มีอาชีพเดียวกันเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทุกประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีความประทับพระราชหฤทัยต่อพระประมุขของแต่ละประเทศที่ทำให้ทรงทราบว่าหลายๆประเทศต่างมีความปรารถนาดีต่อประเทศไทยโดยพระมหากษัตริย์และพระราชินีของประเทศนั้นๆต่างแสดงความสนิทสนมถวายพระเกียรติและเป็นกันเองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นอย่างมากอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเบลเยียมพระราชนิพนธ์ว่าทุกครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไปยุโรปไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ตามพระเจ้าโบดวงมักทรงต่อโทรศัพท์มาถึงพระเจ้าอยู่หัวและชวนให้พาข้าพเจ้าไปเยี่ยมท่านเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงตกลงท่านก็ทรงส่งเรือบินพระที่นั่งของท่านพร้อมทั้งราชองครักษ์มารับเสด็จไปอยู่กับท่านฉันพี่น้องในการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความสำคัญในการทำให้นานาชาติได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นในฐานะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเข้มแข็งแม้จะเป็นพระราชินีที่มีพระชนมพรรษาน้อยที่สุดในโลกในขณะนั้นทรงมีรอยพระสวนอยู่ตลอดเวลาและทรงพระสิริโฉมงดงามเป็นที่ประทับใจแก่ทุกประเทศเป็นอย่างยิ่ง

0: ช้สิทธิ์พรบที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางไม่ต้องสำรองจ่ายคุ้มครองค่ารักษาเบื้องต้น 30,000 บาทเจ็บเมื่อไหร่ก็แวะมาโทร075-850-111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะวุฒิสภาเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หลังสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบวาระ3แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับ

0: ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: วุฒิสภาเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหลังสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบวาระ3แล้ว
2: การประชุมวุฒิสภาเป็นพิเศษเวลา10นาฬิกาวันนี้มีวาระสำคัญคือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบในวาระที่3แล้วก่อนเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วุฒิสภาจะนำเสนอรายงานผลการศึกษาพร้อมข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเน้นให้การใช้งบประมาณสอดคล้องกับภารกิจมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนจากนั้นสมาชิกวุฒิสภาจะอภิปรายทั้งในภาพรวมและรายละเอียดของการจัดสรรงบประมาณก่อนลงมติให้ความเห็นชอบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายจากเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสพบหมายจับรวม9หมายพร้อมเร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
3: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากกรณีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมเข้าพิสูจน์ทราบเป้าหมายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เทือกเขาตะเวบริเวณรอยต่ออำเภอระแงะและอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาและเกิดการปะทะส่งผลให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่และพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลยืนยันผู้เสียชีวิตคือนายอูเซงมามะอายุ46ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ6หมายและนายอูเซงเจ๊มิงอายุ37ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ3หมายรวม9หมายในคดีความมั่นคงและเหตุรุนแรงหลายคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตรวจยึดอาวุธปืนยาว2กระบอกรวมทั้งระเบิดแสวงเครื่องชนิดขว้าง2ลูกพร้อมอุปกรณ์ดำรงชีพและสิ่งของอื่นๆโดยจะนำพยานหลักฐานทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อขยายผลเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกี่ยวข้องต่อไปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำว่าการปฏิบัติเป็นไปตามกรอบกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ผ่านสายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่2ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง
4: นายเศรษฐพงษ์พิงคารวัตรรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมตรวจติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำณบริเวณชุมชนวังแดงเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีและติดตามสถานการณ์น้ำณบริเวณประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์อำเภอวานินชำราบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับทั้ง2พื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำมูลจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นและท่วมขังในพื้นที่ซึ่งเจ้าที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลขนาด24นิ้วอัตราการไหล 1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากมีน้ำเอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่จะสามารถเร่งระบายน้ำออกลงสู่แม่น้ำมูลได้ทันทีกำชับให้โครงการชลประทานในสังกัดติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนอุทภูมิสวทบราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนใน

สวัสดีค่ะที่นี่สวทกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM 98.50 MHz ต่อไปเป็นการแจ้งรายการการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันศุกร์ที่11กันยายน2569ซึ่งตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะหลังจากแจ้งรายการและติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13นาฬิการับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งการยาง15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวและรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้าน16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาเที่ยวเวลาเคารพธงชาติจากนั้นติดตามรับฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดี20นาฬิกา30นาทีรับฟังรายการศาลาวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการสาระสารพัน22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทย23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการเพลงประทับใจจนถึงเวลา24นาฬิกาปิดสถานีค่ะคุณกำลังรับฟังสวทกระบี่ FM 98.50 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำคุณผู้ฟังรับฟังรายการอันดามันวันนี้เชื่อมโยงสัญญาณจากสวทระนองค่ะ

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้ทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการอันดามันวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่11กันยายน2569นะครับออกอากาศทางสวทรนองร่วมกับอีก4สถานีฝั่งอันดามันนะครับได้แก่สวทพังงาภูเก็ตตะกั่วป่านะครับผมดังนั้นนะครับใครที่ติดตามรับชมรับฟังสามารถฟังได้ทั้งคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไปแล้วก็ช่วงเปิดอกถกประเด็นวันนี้นะครับเราจะทำการไลฟ์นะครับทางเพจ Facebook ของสวทรนองเกี่ยวกับหัวข้อของประเด็นการรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่มีบุตรหลานที่สนใจอยากจะเข้านะครับเป็นทหารนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไปศึกษาต่อรวมถึงนะครับสอบนาย10ติดยศเป็นทหารก็อย่าลืมติดตามรับชมรับฟังกันได้ช่วงเปิดอกถกประเด็นนะครับก่อนที่จะไปถึงพลทหารอาสานะครับเดี๋ยวเราไปดูการพยากรณ์อากาศประจำวันกันก่อนนะครับวันนี้11กันยายนนะครับบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% นะครับอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนอง 40% อุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสต่ำสุด21องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 70% นะครับอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะครับมาที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่ง 70% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุด32องศาต่ำสุด23องศาเซลเซียสทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อช่วยผู้ประกอบการอิสระประกอบการรายย่อยแล้วก็ SME ให้เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้ระบบ AI นกกระซิบจะนำข้อมูลจากยอดขายจริงนะครับซึ่งดำเนินธุรกิจมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อช่วยลดข้อจำกัดของผู้ประกอบการที่มีรายได้ลูกค้าและยอดขายจริงแต่ยังขาดเอกสารหรือว่าข้อมูลทางการเงินที่สถาบันการเงินใช้พิจารณาโดย AI นกกระซิบนะครับจะบริการภายในแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งสามารถวิเคราะห์ยอดขายแนวโน้มรายได้ช่วยวางแผนธุรกิจเปรียบเทียบผลประกอบการกับร้านค้าใกล้เคียงหรือว่าร้านค้าประเภทเดียวกันนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์ยอดขายจากโครงการภาครัฐเช่นไทยช่วยไทยพลัสอีกด้วยนะครับซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้นะครับจะทำให้ไปประกอบการพิจารณายื่นสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการได้ทางด้านธนาคารกรุงไทยก็จัดทำสินเชื่อนกกระซิบเพื่อร้านค้าถุงเงินประกอบด้วยสินเชื่อ SME ไซส์เล็กวงเงินสูงสุด3ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 3.5 ต่อปีคงที่ใน2ปีแรกนะครับในส่วนพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการรายย่อยและก็ SME ที่ยังขาดหลักประกันหรือว่าผู้ค้ำประกันนะครับวงเงินค้ำประกันตั้งแต่ 5,000 ถึง100ล้านบาทตามประเภทโครงการค่าธรรมเนียมเริ่มต้นร้อยละ1ต่อปีพร้อมยกเว้นค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมออกหนังสือค้ำประกันนอกจากนี้ธนาคารธ.ก.ส.นะครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยยังร่วมกันทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อภายใต้โครงการเพื่อรองรับเงินทุนหมุนเวียนสภาพคล่องและการขยายกิจการโดยโครงการนี้นะครับจึงเป็นการต่อยอด AI จากเครื่องมือวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจไปสู่การใช้ข้อมูลขายจริงเพื่อเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบช่วยให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนโอกาสขยายกิจการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: ามาคุย
1: กลับมาช่วงคัดข่าวมาคุยนะครับผมไปที่จังหวัดกระบี่นายสุวิทย์สุริยะวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้รับมอบหมายจากนายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมเวทีหารือระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับหรือว่า CMGF ครั้งที่23ที่เมืองเมดานจังหวัดสุมาตราเหนือสาธารณรัฐอินโดนีเซียนะครับซึ่งเวที CMGF นี้มุ่งใช้กลไกผู้นำระดับพื้นที่ในการสะท้อนปัญหาความต้องการและก็ศักยภาพของแต่ละจังหวัดเข้าสู่การกำหนดทิศทางความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคโดยให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกทางการค้าชายแดนการส่งเสริมการลงทุนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวรวมถึงการแลกความรู้นะครับซึ่งการเข้าร่วมเวที CMGF ครั้งที่23นี้จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกที่สำคัญในการผลักดันจังหวัดภาคใต้นะครับรวมถึงจังหวัดกระบี่ให้มีบทบาทเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านพร้อมก้าวสู่การเป็นส่วนหนึ่งของ Economic Bridge นะครับเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาคสู่เวทีสากลอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปนะครับไปที่จังหวัดพังงานะครับนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดพังงาครั้งที่3ประจำปี2569นะครับที่โรงแรมเลอเอราวัณพังงานะครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวขอบคุณข้าราชการตำรวจทุกนายนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตลอดจนการจับกุมยาเสพติดสกัดกั้นสิ่งของผิดกฎหมายต่างๆด้วยความมุ่งมั่นเสียสละทั้งแรงกายแรงใจแม้ในบางภารกิจนะครับต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อชีวิตและความปลอดภัยของตนเองซึ่งทางจังหวัดพังงาก็พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนะครับที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ตตำบลเทพกษัตริย์อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายรอมดอนหะอีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569โดยมีนางสาววิไลลักษณ์เรืองผลนายอำเภอถลางนางสาวพิกุลชัยรัตน์ประมงจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนะครับหัวหน้าส่วนราชการองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ตก็เตรียมพันกุ้งกุลาดำจำนวน 300,000 ตัวนะครับเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติมุ่งเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติแล้วก็ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งรวมถึงส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างให้เหมาะสมยั่งยืนพร้อมสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำและร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูรวมถึงดูแลแหล่งน้ำธรรมชาติต่อไปนะครับมาที่จังหวัดระนองนะครับที่บริเวณภูเขาหินตั้งหมู่ที่1ตำบลหงาวอำเภอเมืองจังหวัดระนองนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางระมิดาเรียงเงินรามันรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนจิตอาสาแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะครับจัดโครงการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะครับเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในวันโอกาสสำคัญนะครับรวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของในงานและก็ประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนะครับทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม250คนร่วมกันปลูกต้นไม้หลายชนิดนะครับอาทิต้นพยอมต้นยางนาต้นเหลืองอินเดียและก็ต้นราชพฤกษ์นะครับเพื่อมุ่งหวังให้โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลรักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่อันดามันวันนี้กันต่อนะครับ
0: ป้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คนไทยจมน้ำเฉลี่ยปีละ810รายบึงลำธารคือสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุด 49.4% รองลงมาคือสระว่ายน้ำ 6.9% อ่างเก็บน้ำ 4.6%
2: การจมน้ำคือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำจนทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะขาดออกซิเจนหรือการสำลักน้ำเข้าไปในปอด
1: จากการรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่าทุกๆปีจะมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำประมาณ 372,000 คนและเกินครึ่งจะอายุน้อยกว่า25ปี
2: ระวังเด็กปิดเทอมเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิต
1: ระวังกรมควบคุมโรคเตือนเหตุจมน้ำฆ่าชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทงนอกจากนี้พบว่าการจมน้ำเกิดขึ้นเนื่องจากโรคประจำตัวกำเริบขึ้นขณะเล่นน้ำเช่นลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากการใช้พลังงานขณะทำกิจกรรมมากเป็นต้น
2: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมใกล้แหล่งน้ำ
1: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: รับราชการเป็นทหารครับ
1: ก็ถือว่ามีประสบการณ์พอสมควรใน
0: ใ
1: ส
0: ช
1: ิบ
0: ่
1: ป
0: คร
1: ี
0: ับ
1: นะครับเนาะ
0: ซึ่งผมเองก็เคยเป็นอดีตพลทหารที่นี่เหมือนกันครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปสอบเข้าโรงเรียนในสิบทหารบกแล้วก็มาบรรจุที่เดิมครับที่หน่วยเดิมครับ
1: เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรื่องพลทหารอาสาประจำปีนี้นะครับเดี๋ยวให้จ่าเบียร์นะครับล
0: คร
1: อ
0: ัง บ
1: เล่าถึงภารกิจนะครับเกี่ยวกับของค่ายรัตนนครินทร์ในพื้นที่จังหวัดระนองว่ามีภารกิจเกี่ยวกับการดูแลพื้นที่หรือว่าดูแลตามแนวชายแดนอะไรบ้
0: ค
1: าร ง
0: ับก็สำหรับภารกิจของกองพันธารับที่2กรมทหารราบที่25นะครับสำหรับแนวชายแดนเนี่ยเราก็จะร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25นะครับในการรับผิดชอบชายแดนในจังหวัดระนองทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีภารกิจในการร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับในการปราบปรามยาเสพติดนะครับร่วมกิจกรรมต่างๆกิจกรรมจิตอาสาหรือว่าเรื่องอื่นๆต่างๆตามที่ทางหน่วยงานได้ขอความช่วยเหลือนะครับรวมถึงไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติเราก็สามารถที่จะออกจัดกำลังพลออกไปช่วยได้นะครับภารกิจโดยรวมครับหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าภารกิจภายในหน่วยก็จะเป็นการฝึกตามวงรอบครับการฝึกพร้อมฝึกเตรียมพร้อมไว้ตลอดนะครับให้ทางหน่วยเราเนี่ยมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆไม่ว่าในโอกาสใดๆนะครับครับ
1: แสดงว่าค่ายรัตนนครินทร์นี่เป็นค่ายทหารแห่งเดียวในจังหวัดระนอง
0: ใช่ครับภายในจังหวัดระนองจะมีที่นี่เป็นค่ายทหารเป็นที่เดียวครับ
1: รวมถึงทหารที่อยู่ด่านบริเวณพระโต๊ะหรือเปล่าเป็นทหารมาจาก
0: ที่อยู่ด่านแถวพระโต๊ะเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็จะมีของที่นี่นะครับเป็นส่วนสนับสนุนร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คือของกรมทหารราบที่25ครับก็จะร่วมกันครับ
1: ดูแลความเรียบร้อยแล้วก็
0: ใช่ครับก็จะเห็นได้ก็ด่านปักทรงที่พระโต๊ะใช่ไหมครับที่จปดนะครับ
1: แล้วก็มีทางไป
0: ใช่ครับมีด่าน70ที่ทางไปสุขสำราญด้วยครับครับ
1: ก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเราเลยนะครับก็คือเกี่ยวกับรายละเอียดการรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570
0: ครับ
1: ก็คือเริ่มสมัครมาแต่เมื่อวานนี้นะครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อยากให้จ่าเบียร์เนี่ยเล่าถึงขั้นตอนรายละเอียดที่สำคัญก็คือเนี่ยทหารอาสาประจำปีนะครับแตกต่างจากทหารเกณฑ์อย่างไรบ้างครับ
0: ครับก่อนอื่นผมต้องบอกกันเลยว่าพลทหารอาสานะครับกับพลทหารกองประจำการหรือว่าเป็นทหารที่เกณฑ์มานะครับพลทหารอาสาเนี่ยเราจะมีความแตกต่างในช่วงของช่วงอายุนะครับถ้าเป็นพลทหารกองประจำการเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ 1. พลทหารออนไลน์ก็คือสมัครในระบบออนไลน์อายุ18ปีถึง20ปีบริบูรณ์ก็คือหมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงวันเกณฑ์ทหารน้องอายุครบ18ปีก็สามารถที่จะสมัครทหารออนไลน์เพื่อเข้ามาเป็นทหารกองประจำการได้ก่อนเกณฑ์เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเป็นทหารอาสาเนี่ยเขาก็จะแบ่งเกณฑ์อายุแบ่งช่วงอายุแบ่งหลักเกณฑ์เป็น4หลักเกณฑ์นั่นก็คืออายุ18ปีก็คือทหารกองเกินครับอายุ18ถึง20ปีบริบูรณ์ที่ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหารนะครับก็สามารถที่จะสมัครได้ครับ2อายุ18ปีถึง20ปีบริบูรณ์นะครับที่26ปีบริบูรณ์นะครับที่ผ่านเกณฑ์ทหารมาแล้วแต่ไม่ได้รับราชการทหารหมายถึงว่าจับใบดำใบแดงมาแล้วแต่ยังไม่ได้มาเป็นทหารก็คือจับไม่ติดนะครับก็สามารถที่จะสมัครได้3แบ่งเป็นพลทหารกองประจำการที่ปลดประจำการไปแล้วหมายถึงว่าน้องมาเป็นพลทหารกองประจำการแล้วปลดไปแล้วแต่อายุยังไม่เกิน26ปีก็สามารถที่จะกลับมาสมัครได้นะครับและ4พบเป็นพลทหารกองประจำการนะครับที่ยังประจำการอยู่และจะปลดใน1พฤษภา70ก็สามารถที่จะสมัครเป็นพลทหารอาสาได้ครับซึ่งความแตกต่างนั่นก็คือถ้าเป็นพลทหารกองประจำการเนี่ยก็จะแบ่งตามหลักเกณฑ์ก็คือเป็นมากสุดแค่2ปีหมายถึงว่าถ้าน้องมีคุณวุฒิป.3ป.6นะครับก็จับมาก็จับเป็น2ปีแต่ถ้าน้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีนะครับน้องจับมาน้องก็จะเป็นแค่1ปีถ้าสมัครมาก็จะเป็น6เดือนนะครับปริญญาตรีปวส.เนี่ยถ้าสมัคร6เดือนสำหรับวุฒิม.6ถ้าสมัครมาก็จะเป็น1ปีนะครับถ้าจับมาก็จะเป็น2ปีครับแต่พลทหารอาสาก็คือไม่ใช้คุณวุฒิในการสมัครแต่จะมีสัญญา4ปีหมายถึงว่าถ้าสมัครเข้ามาเนี่ยเข้ามาปฏิบัติงานน่ะจะมีสัญญามีพันธะ4ปีครับ
1: หมายความว่าจะแตกต่างจากทหารเกณฑ์นําเรียกง่ายนะคร
0: ับ
1: ทหารเกณฑ์เนี่ยเป ็น2ปีเต็ม

0: สองปีเต็ม
1: มีส่วนลดหย่อนก็คืออยู่ที
0: ่อยู่ที่คุณอาวุธของน้องที่จบมาครับ
1: ทีนี้ฐานะอาสาเนี่ยที่เราจะต้องเราจะเปิดออกมาก็คือไม่มีคุณอาวุธสมัครได้หมดเลยแต่ต้องอยู่สัญญาประมาณ4ปี
0: 4ปีครับต้องอยู่ครบ4ปีถามว่าถ้ากรณีที่อยู่ไม่ครบอยู่ไม่ครบนะครับไม่ครบเนี่ยเรามีหลักเกณฑ์อยู่ว่าต้องอยู่ให้ถึง2ปีหมายถึงว่าใน4ปีเนี่ยเราสามารถทํางานมาแล้วได้2ปีเราสามารถที่จะลาออกเพื่อที่จะไปทํางานอย่างอื่นได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าปรับแต่ถ้าไม่ถึง2ปีเนี่ยในพันธสัญญาเนี่ยจะระบุว่าเรามีค่าใช้จ่ายในการเสียค่าปรับก็ประมาณ 15,000 บาทนะครับซึ่งข้อตกลงนี้จะอยู่ในสัญญาครับครับใช่ครับ
1: ทีนี้กรณีที่หลังจากที่ทหารอาสานะครับอยู่ครบ4ปีแล้ว
0: ครับ
1: นะครับต้องการเป็นทหารต่อหรือว่าอยากจะรับราชการต่อนี่ต้องมีช่องทางแบบไหน
0: ครับคืออย่างแรกอยู่ครบ4ปีน้องรู้สึกว่าตัวเองอายุยังไม่ถึง30ปีคือไม่เกิน30ปีนะครับก็สามารถที่จะสมัครต่อได้แต่สัญญาเนี่ยมันจะเป็นวงรอบ4ปีต่อ1ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องที่จะต่อสัญญาเนี่ยอย่างเช่นอายุ26ก็สามารถสมัครต่อได้ต่อสัญญาเป็น4ปีไม่เกิน30ปีสามารถอยู่ได้อีก1วงรอบนะครับแต่ถ้าอายุ28 29แล้วน้องสมัครต่ออันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าสัญญามัน4ปีก็เลยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานแล้วก็คืออายุไม่เกิน30ปีนะครับแต่ว่าช่วงที่น้องสมัครสมมติว่าสมัครตอน18น้องจะสมัครต่อเรื่อยๆก็ทุก4ปีเนี่ยน้องต้องทำสัญญาเพิ่มแต่ละครั้งไปครับจนครบอายุ30ปีครับ
1: ก็แสดงว่ามีโอกาสได้เป็นทหารสูงสุดอาจจะถึง8ปี
0: ใช่ครับใช่ครับประมาณ8ปีสูงสุดครับ
1: ท่านผู้ฟังทางน
0: ี้
1: นะครับ
0: ใช่ครับ
1: การสมัครฐานอาสาเนี่ยก็คือเราทำสัญญาคราวละ4ปีนะครับแต่ต้องอยู่ให้ครบ2ปีเต็มก่อนนะไม่งั้นจะโดนค่าปรับ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าใครอายุที่ยังไม่มากนะก็ได้ต่อสัญญาต่อไปอีกถึง8ปีก็ได
0: ้ใช่ครับอย่างที่บอกว่าน้องๆที่จบม.6 นะครับเป็นโอกาสเป็นช่องทางให้กับน้องๆเลยจบม.6ไม่มีแผนการศึกษาต่อหรือว่าอยากมีอาชีพรับราชการในของส่วนทหารนะครับก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้เลยในระหว่างที่เราสมัครเราก็จะได้สิทธินะครับผมก็ยังไม่ได้พูดถึงสิทธิที่น้องจะได้รับในอย่างแรกเลยคือเงินเดือนนะครับพลทหารอาสาเนี่ยจะได้รับเงินเดือนประมาณ 12,090 บาทนะครับแล้วก็จะมีเงินเพิ่มพิเศษนะครับสำหรับการหักค่าประกอบเลี้ยงนะครับประมาณ 2,880 บาทโดยประมาณรวมแล้วเนี่ยเดือนนึงพลทหารอาสาจะได้รับประมาณ 14,970 บาทนะครับก็ถือว่า 15,000 แล้วกันไม่เกิน 15,000 บาทนะครับก็สิทธิที่น้องจะได้รับแต่สิทธิพิเศษก็คือคนที่สมัครทหารอาสายังไม่เกิน24ปีนะครับโรงเรียนในสิบฐานบกเนี่ยก็จะมีโควต้าเช่นเดียวกับพลทหารออนไลน์เลยที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนในสิบฐานบกได้ใช้โควต้า80-20นะครับถ้าเป็นพลทหารกองประจำการทหารออนไลน์ทหารอาสาเนี่ยเราจะมีโควต้าสอบเข้า 80% หมายถึงว่า 100% นะแบ่งเป็นของพลเรือน20ของพลฐานกองประจำการฐานออนไลน์ฐานอาสาเนี่ย80ก็คือ100คนรับจากพลเรือน20แล้วก็พลฐาน80ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางแล้วก็เป็นโอกาสสำหรับคนที่มีความใฝ่ฝันนะซึ่งอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีช่วงหลังนะครับก็จะมีบทสัมภาษณ์น้องๆน้องๆก็มีเป้าหมายประมาณนี้เหมือนกันที่จะมาพูดคุยครับ
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะ
0: ครับใช่ครับ
1: สำหรับคนที่มีวุฒิม.6แล้วมาเป็นทหารเนี่ยมีโอกาสที่จะศึกษาต่อได้ถึงรวมถึงสอบเข้าเป็นนายสิบได
0: ้
1: และกรณีที่บางคนบางท่านเนี่ยไม่ได้จบม.6มาสมมติว่าจบป.6ปฐมปลายเนาะเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วอยากจะศึกษาต่อขณะที่เป็นทหารสามารถทำได้เปล่าครับ
0: ทำได้ครับอย่างที่บอกว่ากองทัพบกนะครับได้ส่งเสริมน้องๆนะครับที่เป็นพลทหารของหน่วยไม่ว่าจะเป็นพลทหารออนไลน์พลทหารกองประจำการหรือสมัครมาในรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะครับทางหน่วยก็จะมีระบบการจัดการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบหรือว่ากศน.ที่เราเข้าใจกันนะครับทุกคนที่เข้ามาที่ยังไม่มีคุณวุฒิม.6ครับทางหน่วยก็จะผลักดันให้น้องๆเนี่ยยื่นเข้ารับการศึกษาต่อภายในหน่วยระยะเวลาที่น้องประจำการนะครับน้องบางคนเนี่ยต้องการอาวุธตัวนี้ไปสอบต่อก็สามารถที่จะทำได้บางคนมีแผนว่าผมมาอยู่2ปีแต่ผมไม่สอบต่อผมยังได้วุฒิกลับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามุ่งเน้นไปว่าเราให้น้องเนี่ยได้เข้ามาแล้วเนี่ยไม่ใช้เวลาให้ว่างเปล่านะครับให้ได้รับสิทธิประโยชน์ให้ได้รับโอกาสกลับไปนะครับไม่ว่าจะใช้ในการศึกษาต่อหรือว่าจะใช้ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารหรือว่าหน่วยงานข้างนอกครับ ็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดโอกาส
1: ครับเสริมให้มีการศึกษาวุฒิมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ที่มีอยู
0: ่ครับ
1: เป็นเรื่องที่ดีมากๆ
0: ใช่ครับ
1: เนาะก็เดี๋ยวสุดท้ายนี้ให้ช่วงนี้ก็เดี๋ยวให้จ่าเบียร์นะลองถามว่าการเป็นทหารเนี่ยมันให้อะไรกับชีวิต
0: ครับคือตอนแรกอ่ะผมต้องบอกก่อนเลยว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแนวคิดที่อยากมาเป็นทหารทุกคนรู้สึกว่าการมาเป็นทหารเนี่ยมันต้องเหนื่อยนะครับจากภาพที่เห็นนะไม่ว่าจะเป็นการฝึกการทํางานอย่างที่บอกแล้วครับเหนื่อยทุกอาชีพแต่สิ่งนึงที่เรามีเหนือกว่าคนอื่นหรือว่าไม่อาจจะไม่ใช่คําว่าเหนืออาจจะมีพิเศษกว่าคนอื่นนั่นก็คือคําว่าเสียสละนะครับไม่ว่าสถานการณ์ใดก็แล้วแต่เราจะเห็นทหารออกไปทุกพื้นที่นะครับทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยความภูมิใจตรงนี้มันจะทำให้เราไม่ค่อยรู้สึกหน่วยรู้สึกภูมิใจมากกว่านะครับจริงๆการมาเป็นทหารปกติครับการที่คนหลายๆคนมาอยู่รวมกันเนี่ยครับบางคนบอกว่าต้องเข้ามาฝึกใช้เวลานานต้องฝึกทุกอย่างใช่ครับเพราะว่าเราต้องฝึกความอดทนต้องทุกการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนนะครับเราต้องมีกฎระเบียบนะครับเหมือนอยู่ในสังคมเราก็ต้องมีกฎหมายที่คอยเป็นตัวบทกฎหมายคอยบังคับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรยากเกินความตั้งใจและความอยากจะเป็นนะครับแต่ความมั่นคงที่ได้ก็คือมีเงินเดือนแน่นอนมีสิทธิที่เราได้รับนะครับแล้วมีโอกาสได้สอบต่อสำหรับใครสอบได้นะครับแล้วก็บรรจุมาก็จะเป็นข้าราชการพ่อแม่ครอบครัวก็จะได้สิทธินะครับในการรักษาพยาบาลต่างๆนะครับก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้สบายที่สุดอาจจะไม่ได้แบบมั่งคั่งที่สุดแต่ก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนชีวิตที่ดีขึ้นในรูปแบบนึงเลยครับสำหรับอาชีพนี้ก็ต้องฝากนะครับต้องเชิญชวนน้องๆที่มีความสนใจอย่างที่บอกว่าเราเปิดรับสมัครตั้งแต่เมื่อวานนะครับจนถึงวันที่24มกราคมปี70ก็คือปีหน้านะครับก็น้องๆที่มีความสนใจก็เชิญชวนนะครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับ
1: รู้สึกว่าช่องทางการสมัครนี้สามารถเลือกลงหน่วยไหนก็ได้
0: ใช่ครับสิทธิพิเศษก็คือการรับสมัครนะครับอย่างที่บอกว่าห่วงการรับสมัครเนี่ยก็จะมีห่วงเวลาในการรับสมัครที่สามารถล็อกอินเข้ามาสมัครได้นะครับครั้งแรกเนี่ยก็คือทุกหน่วยเนี่ยเขาจะจัดสถานที่สำหรับการรับสมัครนะครับแบ่งเป็นครั้งนะครับครั้งที่1ก็คือวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน69นะครับแล้วก็ครั้งที่2วันเสาร์ที่19ธันวาคม69นะครับและครั้งที่3วันเสาร์ที่23มกราคม70นะครับและครั้งที่4ครั้งสุดท้ายเลยก็คือวันอาทิตย์ที่24มกราคมก็คือวันสุดท้ายของการรับสมัครคือบางคนเนี่ยอยู่ในพื้นที่อยู่ในพื้นที่ในอำเภอที่แบบไกลหน่วยอะไรแบบนี้ครับก็สามารถเลือกสมัครในหน่วยใกล้บ้านได้เลยตามห่วงวันเวลานะครับแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมถ้าน้องอยากสมัครด้วยตัวเองก็จะมีเว็บไซต์อย่างที่บอกว่ามีเว็บไซต์ให้เข้าไปสมัครได้เลยในระบบออนไลน์ก็จะสะดวกแต่บางคนบอกว่าที่บ้านผมก็ยังไม่สะดวกไม่โซเชียลอาจจะไม่ถนัดก็ walk in เข้ามาได้ตามห่วงเวลาสิได้เลยครับที่ค่ายที่หน่วยสัสดิใกล้บ้านนะครับก็สามารถที่จะสมัครได้เลยนะครับก็แนะนำนะครับอย่าปล่อยให้โอกาสมันหลุดไปครับ
1: ทีนี้ที่นายปาประกาศนะครับมีโอกาสที่จะเลือกลงถึง221หน่วยทั่วประเทศเลย
0: ใช่ครับ
1: ก็คือเฉพาะฐานบกเท่านั้น
0: ใช่ครับคืออย่างที่บอกว่าฐานอากาศเนี่ยเราเปิดรับมานะครับทุกหน่วยทุกเหล่าทัพแต่ว่าของฐานบกเนี่ย200กว่าหน่วยที่เราเปิดก็คือหมายถึงว่าน้องๆสามารถพิจารณาเลือกหน่วยที่ใกล้บ้านหรือว่าสะดวกต่อน้องเองต่อครอบครัวต่อการทำงานของน้องเองได้เลยอย่างที่บอกว่าเลือกมาลงที่นี่ก็ได้นะครับที่ค่ายรัตนรังสรรค์จังหวัดระนองก็ได้ถ้าน้องอยู่ในพื้นที่จังหวัดระนองแล้วไม่อยากไปไกลบ้านแบบอยากทำงานใกล้บ้านอะไรแบบนี้ครับก็สามารถเลือกได้เลยอยู่ที่ความสมัครใจของเราแต่อย่างที่บอกว่าการเลือกของแต่ละหน่วยเนี่ยมันก็จะมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนะครับก็จะมีการคัดเลือกอีกหนึ่งครั้งตามที่น้องสมัครมานะครับอย่างเช่นระนองเปิด5ตำแหน่งนะครับคนเลือกมา10คนก็ต้องมาคัดเลือกตามเกณฑ์ตามคุณสมบัติที่เหมาะสมนะครับ
1: แสดงว่าอาจจะไม่ได้ทุกคน
0: ใช่ครับ
1: ถ้าโควต้าเกิน
0: ครับ
1: คนสมัครเกินกว่าที่เรา
0: ใช่ครับครับเราก็ต้องพิจารณาเลือกตามตำแหน่งตามความเหมาะสมก็มีคณะกรรมการคัดเลือกอีกครั้งครับ
1: ทีนี้เดี๋ยวเผื่อคนเข้าไปดูตามหน้าเพจจะเห็นว่าสมมติว่าเลือกที่ทั่วประเทศเลยเนี่ยจะมีอักษรย่อเดี๋ยวให้จ่าเบียร์ลองแนะนำผู้ชมทางบ้านว่าอักษรย่อของทหารเนี่ย บางคนไม่ทราบว่าทหารเนี่ยต้องไปรบอย่างเดียวหรือเปล่าบางคนจบปปช.มา
0: ครับเป็นความถนัดของแต่ละคนใช่ไหมครับ
1: แล้วควรจะเลือกลงหน่วยไหนหน่วยไหนแบบมีอักษรย่อข้างหน้า
0: ครับคือก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าทหารนะครับเราจะแบ่งความถนัดเนี่ยตามเหล่านะครับ ซึ่งแต่พื้นฐานเดียวที่ทุกคนเป็นฐานแล้วจะต้องทำนั่นคือการฝึกทุกคนจะต้องฝึกเหมือนกันหมดเลยนะครับฝึกพื้นฐานการเป็นทหารนะครับหลังจากนั้นหลายๆคนบอกว่าผมจบปวช.ช่างไฟผมอาจจะไม่มาเลือกหน่วยราบไม่มาเลือกกองพันทหารราบก็ได้นะเพราะว่าทางหน่วยทั่วประเทศเนี่ยเราจะมีทหารช่างทหารแพทย์ทหารม้าก็คือแล้วแต่ความถนัดของน้องสายงานของน้องถ้าอย่างเช่นเราช่างก็อาจจะเป็นเราก็แบ่งสาขาไปช่างไฟฟ้าช่างอะไรก็คือดูหน่วยที่บรรจุได้เลยคือเอาความถนัดตัวเองอะในการเลือกหน่วยเข้าทำงานอันนี้จะเหมาะสมแต่จริงถามว่าทุกเรานะครับทุกเราไม่ว่าเป็นเราไหนเราสามารถลบได้หมดเพราะเราฝึกมาเหมือนกันถึงเวลาเหมือนกันเพราะว่าการทำงานเนี่ยมันเหมือนเป็นภารกิจแฝงแต่จริงๆภารกิจหลักของเรานี่ก็คือทำการลบครับ
1: คือทหารป้องกันประเทศเป็น
0: ต้องการประเทศใช่ครับ
1: อันนี้ก็เผื่อท่านผู้ชมดูก็ลองพิจารณาตามความเหมาะสมแต่อย่าลืมนะครับว่าเมื่อเราสมัครเข้าไปแล้วเนี่ยเกินที่จำนวนที่รับต้องการคัดเลือก
0: ใช่ครับ
1: ภูมิลำเนาความถนัดอะไรต่างๆ
0: ครับก็จะมีคุณสมบัติตามที่ประกาศรับสมัครไปนะครับว่าจะมีการคัดเลือกอีกครั้งนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโควต้าของกองทัพบกเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็น4ทัพภาคนะครับก็หมื่นกว่าคน 18,000 กว่าคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าสมัครมา 20,000 ก็อาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นทุกคนแต่อย่างที่บอกว่าเราก็ไม่ได้มีทหารอาสาเรายังมีฐานออนไลน์มีอะไรต่างๆอีกมากมายที่จะทำให้โอกาสน้องๆได้มาอยู่ตรงนี้ครับ
1: ตอนนี้นะครับสมมติว่าท่านผู้ชมหรือว่ามีบุตรหลานหรือว่าคนที่สนใจต้องการมาสมัครทหารอาสาประจำปีนี้สามารถมาสมัครที่ช่องทางไหนได้บ้างครับ
0: ครับก็เบื้องต้นนะครับเป็นช่องทางออนไลน์นะครับเว็บนะครับก็จะมีเข้าไปเลยครับสมัครทหารออนไลน์ของกองทัพบกนะครับก็จะขึ้นทางเว็บไซต์ให้เลยนะครับหรือถ้าบางท่านยังแบบมีความสงสัยเรื่องรายละเอียดต่างๆก็สามารถที่จะทักสอบถามมาได้ทางเพจกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25นะครับเราก็จะมีแอดมินคอยตอบคำถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสมัครสอบคุณสมบัติต่างๆแล้วก็วันเวลาในการสมัครสอบนะครับก็สามารถที่จะทำได้ครับ
1: เบื้องต้นก็ต้องร่างกายแข็งแรง
0: ใช่ครับอย่างที่บอกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็จะมีคุณสมบัติในการคัดเลือกอย่างเช่นน้ำหนักส่วนสูงอะไรแบบนี้เขาจะมีเกณฑ์อยู่นะเราจะเน้นไปที่ส่วนสูงแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคประจำตัวนะครับแล้วก็ไม่มีเกี่ยวกับต้องโทษคดีอาญาอยู่ระหว่างกันต้องโทษคดีอาญาอะไรแบบนี้ครับก็ต้องดูคุณสมบัติตรงนั้นให้ดีนะครับ
1: ครับที่สงสัยเกี่ยวกับการสมัครนะครับใครที่นะครับมาฟังเทปรายการนะครับใครที่ฟังรายการนี้อยู่ก็มีบุตรหลานหรือคนที่สนใจก็มาสมัครกันได้นะครับระนองก็ walk in เข้ามาที่ค่ายรัตนนัน
0: ท์ใช่ครับอย่างที่บอกว่าเราเตรียมสถานที่ไว้4ครั้งนะครับก็ครั้งไหนครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3วันเวลาไหนบ้างก็สามารถที่จะ inbox มาในเพจของพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25ได้เลยครับ
1: สะดวกอยู่แล้วแล้วก็คนรู้จักกันดี
0: ใช่ครับ
1: ติดริมถนนเพชรเกษม
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราจะมาพบกับน้องๆพลทหาร2ท่านนะครับที่นะครับมาสมัครในช่องทางของทหารออนไลน์นะครับเราจะมาถามความรู้สึกความคิดเห็นเกี่ยวกับว่ามีความรู้สึกแบบไหนอย่างไรที่นะครับมาสมัครทหารแบบออนไลน์นะครับเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวเลยครับผมทีละท่านเลยครับ
2: ครับกับผมพลทหารนวรัตน์มังคุคาสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25
1: ท่านครับผม
3: กับผมนะครับพลทหารสิทธิพงษ์นินสุวรรณนะครับสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25จังหวัดระนองครับ
1: ระนองขึ้นทีเลยหรือเปล่าครับ
3: เป็นตั้งแต่กำเนิดเลยครับตั้งแต่เกิดเลยครับ
1: มาสมัครทหารแบบช่องทางออนไลน์
3: ไปสมัครที่ตอนที่เขาเปิดรับสมัครในช่วงวงรอบของช่วงเดือนเมษาครับที่สนามกีฬาครับ
1: เมื่อก่อนหน้านั้นทำงานหรือว่าเรียนอยู่
3: เรียนจบมาได้ประมาณปีนึงครับแล้วก็ไปทำงานครับเก็บเงินก่อนแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเก็บเงินพอได้สักปีนึงแล้วก็ค่อยมาสมัครทหารครับคือเลือกสมัครครับไม่คือคิดว่าไม่ต้องจับดีกว่าเพราะว่าถ้าจับยังไงผมคิดว่ายังไงก็โดนแน่นอนก็เลยคิดว่าสมัครเลยกว่าไม่ต้องลุ้นครับ
1: แสดงว่าก็อยากเป็นทหาร
3: ครับอยากมาลองนะครับอยากมาลองด้วยครับ
1: นี่สมัครได้เป็นทหารแล้ววันแรกๆเท่าที่ได้รับการฝึกต้องมาอยู่ในค่าย
3: ครับ
1: รู้สึกยังไงมาครับความรู้สึกตอนน
3: ั้
1: น
3: แรกๆก็มันรู้สึกตื่นเต้นก่อนครับตื่นเต้นก่อนเลยเพราะว่าเคยได้ยินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาบอกว่าทหารฝึก ฝึกแบบโหดพอเข้ามาจริงถามว่ามันก็ไม่ได้โหดเหมือนที่เขาเล่ามันก็จะฝึกตั้งแต่จากเบาไปหาหนักในระหว่างในช่วงการฝึกเนี่ยอย่างถ้าเราป่วยเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้เราตะบี้ตะบันฝึกซะอย่างเดียวครับ
1: ตายไม่ขนาดนั้น
3: ใช่ครับเขาก็มีช่วงให้เราพักมีช่วงให้เราได้ไปพักฟื้นร่างกายครับแล้วก็ช่วงแรกๆก็มันจะยากนิดนึงตรงที่เราต้องปรับตัวครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเป็นพลเรือนเราไม่ต้องมาทำอะไรที่มันเป็นระบบระเบียบขนาดนี้ครับพอมาเป็นทหารแม้กระทั่งการเดินแถวไปกินข้าวเนี่ยครับเรายังต้องเดินเท้าพร้อมทั้งที่ตอนเราเป็นพลเรือนเนี่ยเราเดินยังไงก็ได้ครับใช่ครับเราแกว่งแขนแกว่งอะไรก็ได้แต่ว่าพอเรามาเป็นทหารปุ๊บเนี่ยเดินเนี่ยมือต้องกำเดินเท้าต้องพร้อมกันก็มันก็เป็นธรรมดาช่วงแรกๆที่เดินไม่พร้อมมันก็อาจจะมันก็มีบ้างครับเล็กๆน้อยๆที่เขาจะลงโทษแล้วแต่ว่าทั้งหมดที่เขาทำมันคือสิ่งเดียวคือเขาอยากให้เรามีระเบียบวินัยแค่นั้นเลยครับ
1: ครับวันแรกที่เข้ามาเป็นอาหารน้องสมัครเหมือนกันใช่ไหมครับ
2: สมัครทานออนไลน์เหมือนกันครับ
1: มีความตั้งใจที่อยากเป็นอาหารอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
1: ก็คือทำอะไรครับผม
2: แต่ก่อนทำอาชีพเกษตรกรครับทำสวนแล้วก็เล่นเป็นเด็กกอกเนี่ยครับแล้วก็เจอเขาใส่ชุดทหารเท่ดีครับก็เลยอยากลองมาสมัครดูครับแล้วก็อีกช่องทางนึงก็มาเป็นทหารเพื่อจะต่อยอดเป็นนายสิบครับแต่ได้สอบเลื่อนขั้นขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นครับ
1: ก็แสดงว่าเราเข้ามาเป็นพลทหารแล้วก็มีการส่งเสริมให้สอบนายสิ
2: บใช่ครับ
1: แล้วได้ไปสอบบ้างยังครับ
2: รอบที่แล้วไปสอบไม่ติดครับเลยสมัครต่อเพื่อจะสอบอีกรอบนะครับ
1: นี่ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมที่ให้กำลังพลเนี่ยนอกจากจะมีความรู้แล้วก็สามารถต่อยอดที่เป็นงานศิลป์ได้นะครับ
2: ใช่ครับ
1: เป็นข้อดีเหมือนกันเลยนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ทีนี้เวลาฝึกวันแรกๆเป็นไงบ้างครับคิดถึงบ้างไหม
2: ก็มีบ้างครับเพราะว่าเรามาจากพลเรือนครับมาเราต้องมาฝึกจากที่เราไม่ต้องเดินแถวไปกินข้าวครับพี่น้องบอกแบบนี้ครับต้องเดินแถวกินข้าวถ้าแตกแถวนิดนึงก็ไม่ได้นะครับแบบนี้ครับบางทีก็ท้อบางทีก็เหนื่อยครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงปรับตัวครับเวลาเราอยู่ได้แบบคล่องตัวแล้วก็เริ่มอยู่ได้ปกติ
1: ไ
2: ป
1: แล้วครับสบาย
2: สบายนะครับ
1: กำลังอยู่ตัวแล้วก็มีปัญหาอะไร
2: ใช่ครับ
1: กับพี่น้องนั่นท่านครับ
3: คร
1: ับ น้องว่าน้องเข้ามาเป็นทหารเนี่ยให้อะไรกับชีวิตน้องมั้ย
3: ให้ความเป็นระเบียบหรือถ้ายอมรับตัวเองตรงๆคือเมื่อก่อนก็ไม่ได้มีระเบียบเยอะขนาดนี้ครับตื่นก็ไม่ได้ตื่นเช้าขนาดนี้ครับตื่นแบบ 8-9 โมงเลยบางทีแต่พอมาเป็นอาหารนี่คือ 5:30 นตื่นมาแล้วทำอะไรก็ทำความสะอาดทำกิจวัตรประจำวันตัวเองแล้วก็ต่างๆนานาแล้วแต่ละวันที่เราจะได้รับการมอบหมายครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งของอันนี้ผมว่าเป็นส่วนตัวนะครับได้สุขภาพด้วยครับคือเมื่อก่อนที่มาเป็นอาหารนี่ผมอ้วนแล้วก็มาเป็นทหารนี่ก็รู้สึกว่าน้ำหนักลดลงไปเยอะครับ
1: ออกกำลังกายทุกวัน
3: ใช่ครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับในตรงนี้ก่อนว่าก็ในตอนนั้นออกก็ไม่ได้เต็มใจที่จะออก 100% ครับแต่ก็พอมาเห็นผลลัพธ์ที่ได้ก็มันก็โอเคดีเราก็หุ่นก็ดีด้วยครับใส่ชุดอะไรก็ดูดีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทหารที่เขาจะสอนเราประจำคือให้เสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมก็เนี่ยครับเราได้ทำงานให้กับส่วนรวมด้วยจากที่เมื่อก่อนเราเอาแต่ตัวเองเป็นหลักครับพอเราเป็นอาหารเราก็คิดถึงส่วนรวมก่อนใช่ครับฝึกให้เป็นคนมีจิตสาธารณะด้วยครับมีจิตอาสาเวลาเขาของานอะไรปุ๊บเนี่ยให้ยกมือก่อนเลยทำได้ไม่ได้ไม่รู้ครับแต่ว่าไปก่อนอย่างน้อยๆคือเราได้ลองไว้ก่อนได้ลองทำได้ลองมีจิตอาสาใช่ครับ
1: ถือว่าท่านผู้ชมรายการนี้อยู่กำลังลังเลจะเป็นทหารดีไม่ดีกลัวฝึกหนักอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้มาแล้วต้องอยู่ในกฎระเบียบทำได้ไม่ได้โอ้โหทหารเขาซ่อมโหดไหมน้องจะบอกอะไรคนที่กำลังคิดแบบนี้นะครับบอกพูดได้เลย
2: มันไม่โหดเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับเพราะว่าตอนนี้มันมีกฎหมายมาคุ้มครองใช่ครับแล้วก็
1: คือในกฎเกณฑ์อยู่แล้วมีกฎระเบียบ
2: ใช่ครับ
1: เรื่องเหนื่อยเรื่องอะไรมันเป็นวินัยทีมก็ต้องเราก็ผ่านไปให้ได้ประมาณนี้
2: ถ้าเขาสั่งอะไรมาเขาทำตามเขาครับก็สบายครับมันไม่ได้ยากเหมือนที่คิดครับเราเห็นในโซเชียลว่าฝึกหนักบ้างทำโทษหนักบ้างมันไม่จริงครับมันต้องมาลองสัมผัสเองดูครับเพราะว่าเขาบอกว่าทหารอยู่เป็นครอบครัวเป็นครอบครัวจริงครับทหารเขานักใครครับใช่ครับ
1: คุณเกี่ยวกันเพราะว่ามันต้องอยู่เป็นหมู่คณะนะครับเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ก็นี้เดี๋ยวน้อยน้องนี้ก็ได้ต่อนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยอยากจะบอกประชาชนว่าทหารมีไว้ทำไมครับผม
2: มีไว้รับใช้ชาติรับใช้ประชาชนครับยามศึกเรารบยามสงบเรารับใช้ประชาชนครับ
1: เป็นคำตอบที่ดีมากน้องท่านเองครับอยากบอกประชาชนว่าทหารมีไว้ทำไมครับผม
3: ก็เหมือนกับที่พี่เขาพูดเลยครับยามศึกเรารบยามสงบเราก็ช่วยเหลือประชาชนครับยามช่วงยามศึกเนี่ยเราก็อยู่แนวหน้าช่วยกันปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติในยามที่สงบเราก็อยู่แนวหน้าอยู่เหมือนกันนะครับแต่เราอาจจะอยู่แนวหน้าร่วมกับหน่วยงานองค์กรอื่นในการร่วมกันพัฒนาหรือว่าการช่วยเหลืองานสังคมครับเท่านี้เลยครับ
1: เพราะฉะนั้นเป็นอาหารได้อะไรมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับเนาะน้องทั้งสองคนมากเลยนะครับผมมาถึงช่วงท้ายของรายการอันดามันวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายนี้เราจะให้ทางจ่าเบียร์นะครับมาสรุปข้อคิดเห็นเกี่ยวกับที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะครับผมเชิญจ่าเบียร์นะครับ
0: ครับก็อย่างที่บอกว่านะครับหน่วยทหารนะให้อะไรได้มากกว่าที่คิดนะครับบางคนเนี่ยไม่ได้เข้ามาสัมผัสก็อาจจะไม่ได้เห็นถึงสิ่งที่เราได้รับนะครับจริงๆเนี่ยเราได้รับทั้งร่างกายนะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับรวมถึงอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นพลทหารกองประจำการพลทหารอาสาพลทหารออนไลน์ทุกอย่างนะครับมีสิทธิประโยชน์มีสิ่งที่ได้รับกลับไปแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอาชีพครับเหนื่อยหมดทุกอาชีพนะครับเหนื่อยแตกต่างกันไปแต่ทหารสิ่งนึงที่ผมเน้นย้ำตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้มานั่นคือความเสียสละความภาคภูมิใจนะครับที่เราได้อยู่เคียงข้างประชาชนนะครับได้ร่วมกันช่วยเหลือต่างๆไม่ว่าธุรกิจนะภารกิจที่ช่วยเหลือประชาชนอ่ะคือเราพร้อมที่จะไปช่วยเหลือทุกโอกาสนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับน้องๆ นะครับที่มีความใฝ่ฝันหรือมีแผนที่จะเข้ามาเป็นพลทหารกองประจำการพลทหารออนไลน์พลทหารอาสารวมถึงมีแผนที่จะสอบเข้าโรงเรียนใน10ฐานบกนะครับเพื่อรับราชการทหารนะครับก็เชิญชวนให้มาสมัครนะครับพลทหารอาสานะครับในปี70นะครับก็อย่างที่บอกว่ารับเปิดรับสมัครตั้งแต่เมื่อวานนะครับจนถึงวันที่24มกราคมปี70นะครับสำหรับท่านที่บอกว่าสมัครด้วยตัวเองไม่สะดวกนะครับในเว็บไซต์นะครับก็สามารถที่จะ walk in เข้ามาสมัครได้ที่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25จังหวัดระนองหรือหน่วยทหารใกล้บ้านนะครับตามห้วงเวลานะครับก็จะมี4ห้วงด้วยกันนะครับสำหรับคนที่สนใจก็คือจะเข้าไปดูข้อมูลได้เลยนะครับว่าห้วงที่สามารถ walk in มาได้เนี่ย4ห้วงเวลาเนี่ยห้วงเวลาไหนบ้างนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมีความฝันมีโอกาสตรงนี้แล้วก็เข้ามาทำให้เต็มที่นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนจะภูมิใจในสิ่งที่ทุกคนตัดสินใจว่าไม่ผิดแน่นอนครับก็ฝากเชิญชวนทุกคนนะครับแล้วเจอกันที่หน่วยทหารครับ
1: อันดามันวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่ทหารทั้ง3ท่านแล้วก็ผมวันนี้และทีมงานสทรน.ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับผมครับนั่นก็คือนะครับช่วงเปิดอกถกประเด็นเพิ่งจบลงไปนะก็อย่าลืมแล้วกันนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับที่มีบุตรหลานหรือว่าคนรู้จักนะครับต้องการนะครับเป็นพลทหารอาสาประจำปี2570นะครับในส่วนของกองทัพบกเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจะรับจำนวน 18,784 อัตรานะครับโดยสมัครนะครับรับราชการ4ปีซึ่งสามารถเลือกผลัดแล้วก็หน่วยได้ทั่วประเทศเลยแล้วก็มีสิทธิประโยชน์แล้วก็โอกาสต่อยอดสู่ทหารอาชีพนะครับทั้งนี้นะครับทำการเปิดรับสมัครมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ10กันยายน2569ไปจนถึง24มกราคม2570นะครับผมสามารถเลือกหน่วยได้เลยนะครับว่าจะลงหน่วยทหารที่ไหนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะครับนอกจากจะมาสมัครหน้าเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นของสทระนองหรือว่าของค่ายรัตนารังสรรค์สามารถ walk in นะครับมาที่นะครับค่ายรัตนารังสรรค์กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25นะครับซึ่งตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษมได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมนะกันส่งบุตรหลานมาเป็นทหารนะครับมีโอกาสต่อยอดรวมถึงดีไม่ดีก็สอบติดนะครับได้เป็นนาย10นะครับรับราชการเป็นทหารได้เลยนะครับ
4: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการอันดามันวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วไหลต่อเนื่องไม่พบค่าระดับการติดไฟแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน

0: านการณ์เหตุน้ำมันรั่วไหลอย่างต่อเนื่องโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟในบ่อพักท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบบริเวณบ่อพักที่5อยู่ใกล้พื้นที่เปิดหน้าดินมีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่าย153 ppm ภาพรวมลดลงอย่างชัดเจนถึงร้อยละ75จากวันเกิดเหตุที่ตรวจพบสูงถึง626 ppm ส่งผลให้กลิ่นน้ำมันบริเวณดังกล่าวลดลงและไม่พบค่าระดับการติดไฟแต่ยังสำรวจผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนโดยรอบพบชุมชนที่อยู่ติด กับพื้นที่เกิดเหตุยังคงได้รับกลิ่นน้ำมันเป็นระยะและตรวจพบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายบริเวณริมกำแพงภายในโกดังสินค้าอยู่ห่างจากจุดเปิดหน้าดินประมาณ10เมตรด้านชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาเขตยานนาวาอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุประมาณ60เมตรไม่พบกลิ่นน้ำมันและบริเวณอื่นๆไม่พบสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟขณะที่ทีมผู้เชี่ยวชาญยังคงเร่งสำรวจและค้นหาจุดรั่วไหลโดยบริเวณริมทางรถไฟขยายพื้นที่เปิดหน้าดินเป็นระยะทางประมาณ6เมตรลึกประมาณ2เมตรที่อาจมีการรั่วซึมของน้ำมันส่วนบริเวณทางเท้าริมสวนสาธารณะอยู่ห่างออกไปประมาณ8เมตรและได้เริ่มเปิดหน้าดินจุดที่3บริเวณสวนหย่อมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำจนถึงวันที่13กันยายนนี้
2: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: แขวงทางหลวงตรังจัดเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมออกให้การช่วยเหลือประชาชนรองรับสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง
3: นายพิสิทธิ์สุขสงฆ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่และฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้หลายพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดวาตภัยต้นไม้ล้มทับทางดินโคลนถล่มและส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นแขวงทางหลวงตรังพร้อมด้วยหมวดทางหลวงในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติสะพานร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางน้ำรวมถึงได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมออกให้การช่วยเหลือประชาชนบนทางหลวงที่ประสบปัญหาน้ำท่วมผิวจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
1: เสียหายทั้งรถทั้งคนเอ้ยยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
0: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
2: บาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง

1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779-108หรือ109หรือเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าข่าวน้ำมันนะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะครับผมวันนี้ก็ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันเช่นเคยครับ4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับและวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับน้องดิววสุรัตน์วีรสัยครับก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาในช่วงต่อไปเป็นช่วงแรกของรายการคือช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับพักกันสักครู่ครับ
1: อรรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
2: วินัยการเงินที่สำคัญที่สุดของวัยเก๋าคือการจ่ายแข้งค่ะเงินเก็บก่อนสุดท้ายอย่าเพิ่งรีบยกให้ลูกหลานจนหมดอย่าไปค้ำประกันให้ใครและห้ามลงเชื้อไส้แปลกๆที่โทรมาชวนลงทุนเด็ดขาดรักษาเงินของเราไว้ใช้ดูแลตนเองเพื่อศักดิ์ศรีและความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตมีวินัยปกป้องเงินออมของคุณเพื่อชีวิตสูงวัยที่พึ่งพาตนเองได้ครบเครื่องเรื่องสูงวัยมิติด้านเศรษฐกิจ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาละครับก็ยินดีต้อนรับอีกครั้งแล้วกันนะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการเล่าข่าวน้ำมันนะครับผมทั้งทางเพจ Facebook แล้วก็ทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับก็ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมในช่วงนี้นะครับจะไปพูดถึงเรื่องแรกเลยที่เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่โด่งดังในช่วงเวลานี้นะครับผมของพระวัดหนึ่งนะครับที่เป็นประเด็นอย่างร้อนแรงในโลกออนไลน์ที่มีการเขาเรียกว่าเซมิถุนนะครับผมแล้วก็ทำผิดศีลต่างๆแล้วก็มีการเบียดบังนะครับผมเป็นศีกาของศีลนะครับเบียดบังเงินของวัดนะครับนับ90กว่าล้านเลยทีเดียวนะครับผมเขาต้องบอกว่างานทีนะครับสะเทือนวงการพระสงฆ์หนักมากนะครับแล้วก็สะเทือนใจมหาชนคนศรัทธานะครับที่ศรัทธาในเรื่องของการกราบไหว้ในเรื่องของบาปบุญคุณโทษนะครับศาสนาพุทธนั่นเองนะครับเพราะว่า CIB เนี่ยเขาได้บุกจับเจ้าคุณวัดหลวงอยุธยาเจ้าตำรับเหรียญเหนือดวงอันโด่งดังทั่วที่บอกว่าแบบดังมากๆทั่วเอเชียเลยนะครับซึ่งก็อย่างที่ทราบกันว่ามีการเบียดบังเงินนะครับผม92ล้านผ่านสีกาคนสนิทนะครับก็เมื่อเวลา6:00 น.วันที่10กันยายนหรือก็คือเมื่อวานนี้นั่นแหละครับชุดสืบสวนบก.ปปป.นะครับลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมเขาควบคุมตัวเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงนะครับตามหมายจับข้อหาฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับหลังปรากฏคลิปปรากฏพยานหลักฐานร้องเรียนมีการเสพเมถุนกับสีกาภายในกุฏินะครับขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจค้นนะครับแล้วก็ขออภัยครับก็ตรวจค้นกันเป็นที่เรียบร้อยประมาณหนึ่งแล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะช็อกเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าต้องบอกงี้ครับ มีการค้นบ้านสีกาคนสนิทนะครับยึดทอง90บาทบวกกับเงินอีก 3.5 ล้านด้วยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเยอะมากๆนะครับทางด้านพลตำรวจโทเรืองวิทย์ดวงจินดาสารวัตรกองกำกับการ1นะครับกองบังคับการปราบปรามนะครับนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับของสีกาเอนะครับอายุ47ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ครับในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับและร่วมกันฟอกเงินหลังพบปฏิบัติขออภัยครับหลังพบพฤติการรับโอนเงินทุจริตจากอดีตเจ้าอาวาสพุทธไทยสวรรค์นั่นเองนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับจากการตรวจค้นบ้านพักหลังแรกเนี่ยพบทรัพย์สินจำนวนมากเลยซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านครับจึงทำการยึดไว้เป็นของกลางนะครับก็ประกอบด้วยในเรื่องของทองคำนะครับผมพระเครื่องเนื้อทองคำเนี่ย35องค์นะครับทองคำแท่งและทองรูปประพันธ์เนี่ยก็อยู่ที่น้ำหนักรวม90บาทนะครับถ้าตีเป็นเงินเนี่ยก็มูลค่ากว่า6ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีเงินสดธนบัตรไทยเนี่ยรวมอีกประมาณเกือบ3ล้าน6แสนนะครับก็ประมาณ3ล้าน5แสน90,000นะครับผมประมาณนั้นซึ่งถือว่าเยอะนะนะผมเกือบ10ล้านแล้วทีเดียวไหนจะในเรื่องของเอกสารสิทธิ์แล้วก็ทรัพย์สินโฉนดที่ดิน2ฉบับเอกสารที่ดินและบัญชี10รายการสมุดบัญชีธนาคาร7เล่มนะครับเอกสารการลงทุนอีก18รายการสลากออมสิน4ใบใบประกันแล้วก็ใบซื้อขายทองคำเนี่ยอีก13ใบรวมถึงกรมธรรม์ประกันภัยอีกนะครับผมโทรศัพท์มือถือ3เครื่อง iPad 1เครื่องนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าติดมูลค่าเนี่ยสูงนะสูงมากๆเพราะเงินเหล่านี้นะครับได้มาจากหยาดเหงื่อของผู้ที่เป็นเขาเรียกว่าผู้ที่ศรัทธานะครับผมในศาสนาพุทธในเรื่องของบาปบุญเขานำเงินมาเพื่อจะทำบุญนะครับก็ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยผิดหวังนะครับผมกับในเรื่องของการที่มีข่าวของพระนะครับผมที่เป็นพระชั้นผู้ใหญ่เนี่ยแล้วก็ทางสีกาเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเกินที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องเบียดบังทรัพย์สินอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเอาใจช่วยให้เจ้าหน้าที่นะครับสามารถตรวจค้นในเรื่องของเขาเรียกว่าความผิดต่างๆในเรื่องนี้นะครับให้ชัดเจนแจ่มแจ้งและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับเอาละครับผมมาต่ออีกที่หนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับผมเพราะว่าบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนมากๆนะครับทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้ไปเยือนเอราวัณร้านไทยเซเล็ก1ดาวนะครับที่กรุงนิวเดลีตอกย้ำศักยภาพอ่านไทยระดับพรีเมียมครับช่วยขยายโอกาสสินค้าไทยในตลาดอินเดียนี่ทางกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยนะครับในตลาดต่างประเทศนะครับผมวันที่9กันยายน2569ตามเวลาท้องถิ่นนะครับที่กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะเยือนเอราวัณร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็ก1ดาวนะครับที่โรงแรม The Claridge New Delhi นะครับที่กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเพื่อรับฟังข้อมูลการดำเนินธุรกิจนะครับแล้วก็และเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสแล้วก็แนวทางการส่งเสริมอาหารไทยในตลาดอินเดียครับพร้อมกับชื่นชมบทบาทของร้านอาหารไทยในการแพร่เผยแพร่รสชาตินะครับแล้วก็เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสู่ผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชาวอินเดียแล้วก็ชาวต่างชาติต่างๆนะครับก็อย่างที่บอกนะครับร้านเอราวัณเนี่ยเป็นร้านที่เป็นร้านอาหารไทยซึ่งครั้งนี้นะครับได้นำเสนออาหารไทยในรูปแบบ Fine Dining ภายใต้แนวคิด Modern Thai Cuisine นะครับผสมผสานรสชาติและเอกลักษณ์ดั้งเดิมของอาหารไทยเข้ากับการจัดงานและการนำเสนอที่ร่วมสมัยครับโดยให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบแล้วก็รสชาติรวมไปถึงประสบการณ์ของผู้บริโภคเป็นหลักนะครับขณะที่การตกแต่งร้านนั้นนะครับนำงานศิลปะไทยที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก เรื่องรามายณะและลวดลายมณฑลนะครับมัณฑลามาถ่ายทอดผ่านบรรยากาศภายในร้านสะท้อนอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยนะครับได้อย่างโดดเด่นเลยทีเดียวโดยร้านนะครับรองรับทั้งการรับประทานอาหารแบบครอบครัวการประชุมทางธุรกิจและก็ private dining นะครับกลุ่มลูกค้าหลักเป็นผู้บริโภคระดับกลางไปจนถึงชั้นบนนะครับนักธุรกิจและก็ชาวต่างชาตินั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกว่าครั้งนี้นะครับท่านสุภชีทุนธรรมพันธ์เนี่ยก็ได้เดินทางไปเยือนไปเยี่ยมด้วยตนเองเลยนั่นแหละครับซึ่งก็ต้องบอกว่าท่านก็ถึงเรียกไงดีท่านมองเห็นละกันนะครับถึงศักยภาพอาหารไทยเนี่ยที่ถูกยกระดับเป็นอาหารระดับพรีเมียมนะครับท่านจึงอยากจะผลักดันในเรื่องของวัฒนธรรมอาหารในครั้งนี้นั่นเองครับก่อนจะจบในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็อยากจะพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันที่ตอนนี้ค่อนข้างจะดังนะในเรื่องของซีรีส์แนวตั้งคุณประกาศแก้วอะไรอย่างเงี้ยครับบางคนก็อาจจะเห็นกันบ้างนะครับผมวันนี้จึงอยากจะนำในเรื่องของ6ทริคดูซีรีส์แนวตั้งไม่พลาดติดกับดักมิจฉาชีพนั่นเองครับก็ทริคแรกนะครับคือเราจะต้องดูผ่านแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือเท่านั้นนะครับหากกดดูตอนต่อไปแล้วถูกพาไปเว็บไซต์อื่นหรือหน้าต่างอื่นๆที่ไม่ใช่แอปพลิเคชันที่เราใช้อยู่เนี่ยให้หยุดนะครับผมแล้วก็ตรวจสอบก่อนนะครับว่าพาไปลิงก์ไหนพาไปทำอะไรนะครับอย่างที่3คือห้ามกรอกข้อมูลส่วนตัวเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นข้อมูลบัตรประชาชนหรือข้อมูลบัตรต่างๆนะครับแล้วก็รหัส OTP ลิงก์ที่เราไม่รู้จักห้ามนำไปบอกใครส่งต่อให้ใครเด็ดขาดนะครับอย่างต่อไปอันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับคือห้ามโอนเงินเพื่อปลดล็อกตอนหรือเพื่อรับสิทธิดูซีรีส์ตอนต่อไปนะครับแล้วก็ข้อ5ครับไม่ดาวน์โหลดหรือเปิด APK ต่างๆนะครับแอปพลิเคชันต่างๆจากลิงก์ที่ส่งมาทางโฆษณาหรือแชทเด็ดขาดนะครับและสุดท้ายเลยคือถ้าเราเนี่ยไม่แน่ใจให้เราปิดหน้าเว็บแล้วก็ทำการเข้าแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการด้วยตัวเองอย่าได้เขาเรียกยังไงดีครับเข้าแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ทางการนะครับผมไปดูหรือไปใช้ไอตัวซีรีส์แนวตั้งเนี่ยเพราะมันอาจจะส่งผลให้เราเนี่ยถูกเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายของกลุ่มมิจฉาชีพได้แล้วเราก็จะโดนโกงโดนลักลอบนำข้อมูลออกไปหรือกระทั่งโดนโอนเงินออกจากบัญชีตัวเองก็ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็กลับมาในช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อนะครับ

0: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: ผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
1: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวน้ำมันในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมเป็นช่วงเบรกสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเพราะๆแล้วก็ปิดรายการกันนะครับเอาละครับมาเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตกันเช่นเดิมเลยนะครับผมก็จังหวัดภูเก็ตนะครับได้จัดกิจกรรมดีๆขึ้นอีกแล้วครับก็คือการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 300,000 ตัวเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569ครับร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำแล้วก็ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งครับก็เมื่อวันที่10กันยายน2569ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ตครับตำบลเทพกษัตริย์อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับท่านชุนนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านก็ได้มอบหมายให้ท่านรมดร ฮายีอาแวร์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569ครับโดยมีท่านสิทธิชัยจันทวัฒน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกษัตริย์นะครับได้กล่าวต้อนรับแล้วก็ท่านพิกุลชัยรัตน์นะครับประมงจังหวัดภูเก็ตก็ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวนะครับผมก็จัดขึ้นที่เขาเรียกว่ามีความหมายอยู่นะครับเพราะว่าเป็นการพัฒนาแนวผมเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในชายฝั่งจังหวัดภูเก็ตนั่นเองซึ่งก็ได้จัดเตรียมพันธุ์กุ้งกุลาดำจำนวน 300,000 ตัวนี่แหละครับเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติมุ่งเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งนะครับแล้วก็ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนนะครับพร้อมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูแล้วก็ดูแลแหล่งน้ำธรรมชาตินั่นเองนะครับซึ่งจากถ้าท่านใดนะครับที่ได้ติดตามเพจของสวทภูเก็ตแล้วก็เพจของปชสจังหวัดภูเก็ตเนี่ยทุกท่านก็จะเห็นได้ว่ามีในเรื่องของภาพกิจกรรมในครั้งนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าเป็นภาพที่หาดูได้รู้สึกว่ามีความสุขไปด้วยนะครับเพราะหลายๆคนที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยเอาจริงๆถือว่าได้บุญนะเป็นการปล่อยชีวิตคืนสู่ธรรมชาติแล้วก็ฟื้นฟูระบบนิเวศนะครับทุกท่านที่จากดูในภาพเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามีแต่รอยยิ้มนะครับเพราะเป็นความรู้สึกที่อิ่มเอมใจในการที่มีทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแนวสิ่งแวดล้อมต่างๆนั่นเองซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็มีนักเรียนนะครับผมข้าราชการพนักงานราชการนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่จากหลากหลายภาคส่วนจากหลายๆหน่วยเนี่ยก็เข้าร่วมเช่นกันนะครับก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ทำขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ก็ยังมีนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมที่เป็นเหตุผลคือเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ครับที่ทรงมีพระบรมราชองค์การให้จัดตั้งกรมรักษาสัตว์น้ำขึ้นเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2469นะครับก็เลยนับว่าวันนี้เป็นวันประมงแล้วก็จัดกิจกรรมที่พ่วงนะครับผมความเกี่ยวข้องเอาไว้ด้วยนั่นเองนะครับเอาละครับมาต่อที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันของจังหวัดภูเก็ตนะครับผมบอกเลยว่าข่าวนี้นะครับทีมงานปชสจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ทีมงานของสวทภูเก็ตของเรานี่แหละร่วมกันทำข่าวกิจกรรมนี้ด้วยนะครับก็คือภูเก็ตอันดามัน FC นะครับผมทางภูเก็ตอันดามัน FC เนี่ยก็มีการประกาศความพร้อมที่จะสู้ศึกไทยลีก3นะครับผมเพื่ออัพเป็นลีก2นะครับตามฤดูกาล2026ถึง2027นะครับก็ทางภูเก็ตอันดามัน FC นะครับขอแรงใจจากชาวภูเก็ตพร้อมเดินหน้าสร้างอะคาเดมี่นะครับปั้นเยาวชนท้องถิ่นสู่เส้นทางนักฟุตบอลมืออาชีพนั่นเองนะครับก็เมื่อวานนี้วันที่10กันยายน2569นะครับผมที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ถลาง จังหวัดภูเก็ตนะครับสโมสรภูเก็ตแอนด์มัน FC เนี่ยก็ได้มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรและประกาศความพร้อมสู้ศึกฟุตบอล BYD Dolphin League 3นะครับโซนภาคใต้ฤดูกาล2026ถึง2027ครับโดยมีนายธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศประธานสโมสรภูเก็ตแอนด์มัน FC นะครับเป็นผู้แถลงถึงทิศทางความพร้อมของทีมพร้อมขอแรงสนับสนุนจากแฟนฟุตบอลแล้วก็ชาวภูเก็ตทุกท่านนะครับร่วมส่งกำลังใจในการแข่งขันฤดูกาลใหม่นะครับให้แก่ทีมภูเก็ตแอนด์มัน FC นั่นเองครับโดยท่านธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศประธานสโมสรภูเก็ตแอนด์มัน FC เนี่ยท่านก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าสโมสรเดินหน้าสู้ศึกฤดูกาล 2026-2027 เนี่ยอย่างเต็มที่เลยนะครับและอยากให้ชาวภูเก็ตเนี่ยเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในนักกีฬารวมถึงทีมงานด้วยนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับพร้อมร่วมเป็นกำลังใจให้กับสโมสรนะครับเพราะว่าการสนับสนุนจากแฟนบอลนะครับผมคือพลังสำคัญเลยแหละในการที่จะผลักดันทีมให้ก้าวไปข้างหน้าได้นะครับโดยสโมสรเนี่ยก็มีเป้าหมายที่จะสร้างภูเก็ตแอนด์มัน FC เนี่ยให้เป็นทีมฟุตบอลที่เป็นตัวแทนของคนภูเก็ตอย่างแท้จริงนะครับซึ่งจากที่ผมได้ฟังการแถลงข่าวนะครับเอาจริงก็สรุปได้อีกอย่างนึงนะครับว่าสโมสรเนี่ยนอกจากในเรื่องของการแข่งขันแล้วยังให้ความสำคัญในเรื่องของการวางรากฐานฟุตบอลในจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยได้มีการเขาเรียกว่าเปิดโอกาสให้เด็กแล้วก็เยาวชนในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยได้เข้าถึงการฟุตบอลอย่างเป็นรูปธรรมเป็นระบบนะครับผมแล้วก็สามารถพัฒนาทักษะและศักยภาพตั้งแต่ระดับเยาวชนนะครับผมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำให้มีโอกาสต่อยอดสู่เส้นทางนักฟุตบอลมืออาชีพในอนาคตนั่นเองครับซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กภูเก็ตได้เติบโตไปพร้อมๆกันกับสโมสรนะครับแล้วก็วงการฟุตบอลของจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปกันที่จังหวัดต่อไปนะครับพอดีว่านึกขึ้นได้ว่ายังมีเรื่องที่อยากจะย้ำเตือนกันอีกสักนิดนึงนะครับว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่ากลางเดือนตุลาคมนะครับ12ถึง18เนี่ยกันตุลาคม2569ที่กรุงเทพมหานครศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนะครับจะมีการประชุม IMFนะครับผม World Bank Group Annual Meeting นะครับ2026ซึ่งจะนำผู้นำของเหล่าธนาคารโลกเศรษฐกิจนักเศรษฐกิจนักธุรกิจแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์ต่างๆเนี่ยมาร่วมหารือแล้วก็วางแนวทางนะครับผมมองแนวทางของเศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโอเคถึงแม้ว่างานเนี่ยจะจัดที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับที่กรุงเทพเนี่ยแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าผู้เข้าร่วมประมาณหมื่นกว่าคนนะครับจาก180กว่าประเทศเนี่ยผมว่าอย่างน้อยแหละต้องมีส่วนหนึ่งครับที่เดินทางมาที่จังหวัดภูเก็ตของเรานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าครั้งนี้นะครับมันเหมือนเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่เขาเรียกว่าจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆให้กับจังหวัดภูเก็ตเองแล้วก็ประเทศไทยทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากให้ทุกท่านเนี่ยเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับเหล่าผู้ที่เข้ามาเยี่ยมมาเยือนในประเทศไทยของเรานะครับเพราะว่าการเป็นเจ้าภาพที่ดีเนี่ยมันส่งผลที่ดีหลากหลายหลายต่อเลยให้กับประเทศไทยของเราโดยเฉพาะในเรื่องของโอกาสทางการเงินโอกาสทางการเขาเรียกว่าสร้างอาชีพใหม่ๆนะครับ180กว่าประเทศเนี่ยก็บอกได้เลยนะครับว่าวัฒนธรรมแตกต่างกันนะครับแล้วก็มีการมุมมองที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับแต่ละพื้นที่เนี่ยหลังจากที่เราเรียกว่ามีเซอร์วิสมามีการเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็อย่าลืมในการชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นต่างๆนะครับให้กับเขาเรียกว่าผู้ที่มาเยี่ยมมาเยือนได้ทราบได้เห็นกันชูซอฟต์พาวเวอร์ชูสินค้าโลคอลนะครับผมให้กับผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนะครับเพราะไม่แน่นะครับวันหนึ่งเนี่ยท่านอาจจะได้เป็นเหมือนกับผู้ที่ถูกหวยถูกลอตเตอรี่นะครับก็คือมีโอกาสได้เจอกับนักธุรกิจที่เก่งกาจแล้วก็มองเห็นถึงศักยภาพแล้วก็จุดเด่นของสินค้าของเราโดยที่บางทีเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นมันด้วยซ้ำนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกันการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ห้ามลืมที่จะทำเด็ดขาดเลยนะครับผมเอาละครับมาต่อกันที่จังหวัดอื่นๆกันบ้างดีกว่าเพราะว่าภูเก็ตซะยืดซะยาวกันเลยทีเดียวนะครับมาที่จังหวัดพังงากันบ้างครับผม ทางจังหวัดพังงาเนี่ยได้มีการประชุม CMGF ครั้งที่23ครับขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง IMT GT นะครับเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าแล้วก็การท่องเที่ยว3ประเทศด้วยกันนะครับทางด้านท่านสราวุฒนาเจริญสกุลนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยคณะผู้แทนไทย14จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ชื่อเต็มๆนะครับ Chief Minister and Governors Forum นะครับ CMGF ครั้งที่23ภายใต้กรอบความร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจ3ฝ่ายนะครับอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ไทยนั่นเองที่โรงแรม JW Marriott Hotel Medan นะครับเมืองเมดานจังหวัดสุมาตราเหนือที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่างานนี้นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็อย่างที่บอกไปนะครับพร้อมคณะผู้แทนเนี่ยก็ได้ไปด้วยตนเองเลยนะครับซึ่งก็มีการติดตามผลดำเนินงานแล้วก็ความคืบหน้าโครงการต่างๆนะครับผมความร่วมมือภายใต้กรอบ IMTGT เนี่ยโดย14จังหวัดภาคใต้ของเราเนี่ยมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการแล้วก็ติดตามเนี่ย40โครงการเลยแล้วก็มีข้อเสนอโครงการใหม่9โครงการครับครอบคลุมเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การคมนาคมการค้าการท่องเที่ยวแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนครับรวมไปถึงการเดินทางระหว่างประเทศสมาชิกด้วยพร้อมเห็นชอบให้บูรณาการการประชุมสภาสีเขียวครับ Green Council เข้าสู่กรอบการดำเนินงาน CMGF ตั้งแต่ปี2570ครับก็เพื่อเชื่อมโยงนั่นแหละแล้วก็พัฒนาแนวทางพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ยั่งยืนนะครับควบคู่กันไปนั่นเองครับผมนี่แหละครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาของเราก็ไม่เบานะครับก็ไปร่วมประชุมไปร่วมแสดงศักยภาพของจังหวัดพังงาไปร่วมหารือออกความคิดเห็นในงานที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านสราวุฒนาเจริญสกุลนะครับขอเอาใจช่วยกันอีกหนึ่งแรงเชียร์จากสวทภูเก็ตแล้วกันครับเอาละครับที่จังหวัดกระบี่กันบ้างครับงานนี้บอกว่ายิ่งใหญ่สมกับความเป็นกระบี่จริงๆครับผมเพราะว่ากระบี่เนี่ยเงินสะพัดแล้วกว่า 1,000 ล้านบาทนะครับผมก็สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่แจ้งความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งพลัสไทยช่วยไทย60/40นะครับที่วันที่8กันยายน2569นะครับผมสะท้อนการกระตุ้นเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่อย่างคักเลยทีเดียวนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทางสำนักงานคลังจังหวัดกระบี่เนี่ยก็ได้สรุปสถิติยอดใช้จ่ายสะสมนะผมยอดใช้จ่ายเงินสะสมในจังหวัดกระบี่เนี่ยบอกเลยว่าติดอันดับ20ของประเทศจาก22จังหวัดเมืองหลักนะครับก็อยู่ที่ 1,094 ล้านบาทนะครับเยอะมากๆพันล้านนะท่านผู้ชมครับก็แบ่งเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มเนี่ย367ล้านบาทนะครับร้านสินค้าธงฟ้า369ล้านบาทร้านค้าทั่วไปแล้วก็ร้านอื่นๆเนี่ย336ล้านบาทฟู้ดเดลิเวอรี่ 17.86 ล้านบาทครับร้านโอท็อป 3.43 ล้านบาทนะครับผมขณะที่มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จเนี่ย 1,368 ร้านค้าแล้วก็ร้านค้าที่ได้รับอนุมัติผ่านช่องทางหาดไทย 1,268 ร้านค้าครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ายอดเงินกว่า 1,094 ล้านบาทเนี่ยมันเยอะซึ่งก็ต้องบอกว่ามันสามารถเป็นเงินหมุนเวียนสู่ร้านค้าในพื้นที่กระบี่ได้เป็นอย่างดีมันเป็นการช่วยเพิ่มกำลังซื้อครับท่านผู้ชมครับรวมถึงเป็นการสร้างรายได้กระจายรายได้เนี่ยให้กับผู้ประกอบการรายย่อยรายเล็กรายน้อยต่างๆเนี่ยแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับไม่ใช่ช่วยเอาแต่นายทุนแต่เป็นการช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงนะครับผมเพราะฉะนั้นเป็นโครงการที่ดีมากๆแล้วก็จากที่ผมไปสัมภาษณ์ด้วยตนเองวันนั้นลงตลาดชำฉาที่จังหวัดภูเก็ตนี่แหละครับมีแต่คนที่ให้ข้อมูลนะครับว่าอยากให้มีต่อเป็นโครงการที่ดีนะครับส่วนไอ้ทางด้านผู้ค้าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็บอกว่าคนเนี่ยคือไม่ได้เยอะขึ้นนะคนเท่าเดิมแต่กำลังซื้อเขาเยอะขึ้นจากปกติซื้อทอดมัน30บาทก็อาจจะซื้อเป็น60-70บาท ะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้มีต่อกันไปยาวๆเลยส่วนประชาชนเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันดีว่ามันดีอยู่แล้วแหละมีคนมาช่วยจ่ายเงินเราจากที่ปกติเนี่ยกินข้าว100บาทเราก็จ่าย100เต็มๆรอบนี้เราจ่ายแค่40ก็กินรับประทานอาหารในราคา100บาทได้แล้วนะเพราะฉะนั้นก็สุดยอดเลยนะครับกับรายการในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส6040นะครับหวังว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะสามารถผลักดันโครงการนี้ต่อได้นั่นเองนะครับเอาละครับมาที่จังหวัดสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับที่จังหวัดระนองอันนี้เน้นย้ำกันอีกรอบประชาสัมพันธ์กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับจังหวัดระนองเนี่ยได้เปิดสนาม Challenger Creator ทั่วไทยนะครับผมชวนคนไทยเนี่ยมา explore มาสำรวจระนองในมุมมองที่ไม่มีใครเคยเห็นครับเปลี่ยนหน้าฝนให้คนทั้งโลกนั้นว้าวนะครับก็ชวนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยจับกล้องหยิบมือถือนะครับตามหาประสบการณ์ดีๆที่จังหวัดระนองถ่ายทอดสถานที่ท่องเที่ยวนะครับวิถีชีวิตผู้คนอาหารวัฒนธรรมนะครับจากทั้ง5อำเภอของระนองได้เลยนะครับผมซึ่งต้องทำเป็นช็อตคลิปนะครับก็เงินรางวัลเนี่ยบอกเลยว่าล่อตาล่อใจมากๆนะครับรางวัลรวมมากกว่า 300,000 บาทนะครับสำหรับรุ่นประชาชนทั่วไปเนี่ยรางวัลที่1อยู่ที่ 100,000 บาทนะครับรางวัลอื่นๆก็มีไล่หลั่นลดหลั่นกันมานะครับรางวัลที่2เนี่ยก็เป็นรางวัลของขอไปครับเป็นประเภทที่2เนี่ยเป็นประเภทของรุ่นเยาวชน16ถึง18ปีนะครับรางวัลที่1เนี่ยได้ 35,000 บาทนะครับผมแล้วรางวัลสุดท้ายเนี่ยเป็นรางวัลของรุ่นเยาวชนนะครับม.1ถึงม.3รางวัลที่1นะครับอยู่ที่ 20,000 บาทนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าแต่ละรุ่นแต่อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีรางวัลที่2รางวัลที่3แล้วก็รางวัลชมเชยซึ่งแต่ละรางวัลเนี่ยก็จะมีเงินรางวัลเยอะมากๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงอยากจะเชิญชวนมาร่วมประกวดแข่งขันกันนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันมีเงื่อนไขอยู่นะครับผมสำหรับผู้ที่สมัครเนี่ยจะต้องเป็นคนไทยสัญชาติไทยจากจังหวัดใดก็ได้นะครับผมขออภัยนะครับก็เป็นแค่สัญชาติไทยก็ได้แล้วนะครับส่วนแล้วก็ต้องมีการส่งผลงานได้เพียงท่านละ1คลิปเท่านั้นบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยฉันก็ทำคลิปออกมา 2-3 คลิปเลือกไม่ได้ถูกใจทั้งหมดจะส่งไปเลย3คลิปไม่ได้นะครับต้องเลือกเพียง1คลิปเท่านั้นทำคลิปแนวตั้งอัตราส่วน9:16นะครับความละเอียดไม่ต่ำกว่า Full HD 1080x1920 ครับก็ทำภายใน 1-3 นาทีนั่นแหละครับผมแล้วก็จะต้องถ่ายทำนะครับผมในพื้นที่จังหวัดระนองเท่านั้นอย่างน้อย2อำเภอจากทั้งหมด5อำเภอครับถ่ายทำจริงนะห้ามใช้ AI เด็ดขาดเลยไม่ว่าจะเป็นสร้างภาพบุคคลสร้างภาพนั่นนี่ฉากเอ่ยใดเอ่ยนะครับสื่อจง CG ห้ามเด็ดขาดนะครับผมแล้วก็ผลงานเนี่ยต้องผลิตใหม่ไม่เคยส่งประกวดหรือรับรางวัลที่ใดมาก่อนอันนี้เพื่อป้องกันในเรื่องของการทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำความเข้าใจกติกากันดีๆนะครับเพราะว่ากติกาก็มีความชัดเจนกันอยู่แล้วนะครับผมก็สนใจก็สามารถสมัครได้ที่ไปที่เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองแล้วกันนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง15ตุลาคมสมัครได้ทางออนไลน์เท่านั้นนะครับสมัครแล้วก็ส่งผลงานไปด้วยเลยนะครับผมก็ฝากกันไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับพูดจนมายืดยาวเลยในช่วงเวลานี้นะครับก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันนะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมก็ทางทีมงานสทภูเก็ตแล้วก็ตัวผมเองน้องดิววสุรัตน์วิรัตน์ใสนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รับมือฝนตกหนักจนถึงวันที่13กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ GasTech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รับมือฝนตกหนักพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13กันยายนนี้
6: นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9แจ้งเตือนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนภาคใต้มีฝน

0: ใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14กันยายนขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดมาริชโยรายงาน
1: กรมการค้าภายในเดินหน้าคุมเข้มการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศพบความผิดเกี่ยวกับเครื่องวัดความชื้น15รายเน้นย้ำการซื้อขายต้องโปร่งใสและเป็นธรรมต่อเกษตรกร
2: นางสาวยานีสิงห์มณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ช่างตวงวัดลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วงผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดระหว่างวันที่21สิงหาคมถึง9กันยายนที่ผ่านมาใน21จังหวัดรวม151แห่งแบ่งเป็นโรงอาหารสัตว์30แห่งและผู้รวบรวม121แห่งพบปฏิบัติถูกต้อง136แห่งและพบการกระทำผิด15แห่งแบ่งเป็นกรณีใช้เครื่องวัดความชื้นไม่มีเครื่องหมายคำรับรองหรือคำรับรองสิ้นอายุโดยเป็นบุคคลธรรมดา12รายจึงดำเนินการปรับรายละ 10,000 บาทและนิติบุคคล3รายปรับรายละ 20,000 บาทโดยกรมการค้าภายในเน้นตรวจสอบเครื่องช่างเครื่องวัดความชื้นการติดป้ายแสดงราคารับซื้อและการรับซื้อตามคุณภาพเนื่องจากค่าความชื้นมีผลต่อการกำหนดราคารับซื้อขณะที่ภาพรวมผู้ประกอบการส่วนใหญ่ติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนและรับซื้อตามคุณภาพผลผลิตโดยจังหวัดเพชรบูรณ์ราคารับซื้อข้าวโพดเมล็ดความชื้นร้อยละ 14.5 อยู่ที่ 7.95 สตางค์ถึง 8.35 สตางค์ต่อกิโลกรัมส่วนจังหวัดตากข้าวโพดเมล็ดความชื้นร้อยละ30อยู่ที่6.50 สตางค์ 16.80 สตางค์ต่อกิโลกรัมอุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สหประชาชาติระบุว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นศูนย์กลางการระบาดของอหิวาตกโรคที่รุนแรงที่สุดในทวีปแอฟริกาสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA เปิดเผยว่าจังหวัดนอร์ทคิวูและเซาท์คิวูทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกยังคงเป็นศูนย์กลางการระบาดของอหิวาตกโรคที่รุนแรงที่สุดในทวีปแอฟริกาโดยนับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยต้องสงสัยแล้วกว่า 39,400 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,173 ราย OCHA กล่าวเพิ่มเติมว่าสถานการณ์ความไม่มั่นคงใน DR คองโกที่ยังคงดำเนินต่อไปการเคลื่อนย้ายประชากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำและสุขาภิบาลที่ขาดแคลนยังคงเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการระบาดของอหิวาตกโรคส่งผลให้ระบบสาธารณสุขดีอาร์คองโกที่กำลังเผชิญวิกฤตด้านมนุษยธรรมหลายด้านอยู่แล้วซึ่งรวมถึงการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต้องรับภาระหนักมากขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือ
5: User disconnected from your channel. User joined your channel.

0: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์สิ่งที่เรียกว่าอำนาจลองใช้ผิดๆมันก็ฆ่าผู้ใช้อำนาจนั่นเองใช้มันถูกต้องมันก็มีประโยชน์ทั้งตามเรื่องของมันคนที่มีอำนาจต้องระวังที่จะใช้อำนาจ
2: เพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันศุกร์นะคะศุกร์ที่11นะคะกันยายน2569ค่ะและจะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะในวันศุกร์แบบนี้นะคะก็ยังคงมีผลงานเพลงเพราะๆแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกับฟังข้อมูลข่าวสารนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของข่าวสารรัฐบาลเองรวมไปถึงข่าวสารในพื้นที่ค่ะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะผู้ฟังในวันนี้นะคะเรายังมีในเรื่องราวนะคะที่มีความที่เตรียมนะคะที่จะโอนเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทให้กับผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านค่ะรอบแรกเนี่ยประมาณ 15,215 ครัวเรือนนะคะรวม 136.93 ล้านบาทเข้าบัญชีแล้วนะคะในวันที่8กันยายนนี้ค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะกับทางด้านของ

กลับมาในช่วงแรกของรายการนะคะมากันที่ประเด็นที่มอทอค่ะได้มีการแจ้งผู้ว่าในอำเภออปททั่วประเทศค่ะผู้ฟังร่วมกับทุกภาคส่วนนะคะจัดกิจกรรมแสดงออกซึ่งพลังความรู้รักสามัคคีของคนในชาตินะคะเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยวันที่28กันยายน2569ซึ่งทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยเขาได้มีการเปิดเผยนะคะถึงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยนะคะประจำปีนี้ในวันที่28กันยายน2569นี้ค่ะซึ่งทางด้านของกระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานจากสำนักนายกรัฐมนตรีในการรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติในรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะในส่วนของการโปรดเกล้านะคะประกาศใช้พระราชบัญญัติธงนะคะพระพุทธศักราช2460และพระราชทานธงชาติไทยให้มีลักษณะเป็นแถบสีนะคะเพื่อไม่ให้มีหัวมีท้ายหรือที่เราเรียกว่าธงไตรรงค์ค่ะมี3สีก็คือสีแดงหมายถึงชาติและเลือดเนื้อเชื้อไขของคนในชาตินั่นคือประชาชนส่วนสีขาวค่ะก็หมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่28กันยายน2460หรือ109ปีก่อนค่ะซึ่งกระทรวงมหาดไทยเองจึงได้มีการสั่งการไปยังจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมไปถึงอำเภอทั้ง878อำเภอและประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7,842 แห่งทั่วประเทศประดับธงชาติไทยณที่ตั้งหน่วยงานพร้อมเชิญชวนส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านสมาคมมูลนิธิภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนร่วมประดับธงชาติไทยณอาคารสำนักงานอาคารบ้านเรือนค่ะพร้อมทั้งตรวจสอบธงชาติที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเดือนกันยายน2569นี้ค่ะทั้งนี้เองนะคะกิจกรรมในวันจันทร์ที่28กันยายน2569นี้ก็เป็นวันพระราชทานธงชาติไทยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้นายอำเภอทุกอำเภอและผู้บริหารนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะเป็นผู้นำข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีค่ะประกอบพิธีเคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธงของศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอและที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลา8นาฬิกานะคะซึ่งก็จะมีพี่น้องประชาชนนะคะสวมชุดสุภาพหรือชุดประจำถิ่นชุดพื้นเมืองเข้าร่วมพิธีดังกล่าวค่ะผู้ฟังก็อย่าลืมนะในวันที่28จันทร์ที่28กันยายน2569นี้กันด้วยค่ะมากันที่อีกหนึ่งประเด็นเหมือนที่น้องฮาได้เกริ่นไปนะสำหรับทางด้านของปปเองนะเขาได้มีการโอนเงินนะคะเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาค่ะก็เป็นการโอนเงินตามคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมก็เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขแล้วก็วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนโดยเขาได้มีการกำหนดเงินช่วยเหลือนะคะครัวเรือน 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะสำหรับจังหวัดน่านค่ะจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกนะครับก็จะมีผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการโอนเงินไปแล้วนะคะแล้วก็จะเข้าบัญชีในวันที่8กันยายนที่ผ่านมานะคะก็เข้าไปที่เรียบร้อยแล้วผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวเนี่ยสามารถนะคะที่จะมาตรวจสอบยอดเงินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องมีการผูกนะคะตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยก่อนนะเพื่อให้สามารถที่จะรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทเนี่ยค่ะจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกที่น้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินก็จะได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันค่ะทั้งนี้เองนะคะก็ต้องไปดูนะว่าเราเนี่ยเป็นผู้ประสบภัยหรือเปล่าหรือมีการลงทะเบียนตามที่เขาได้มีการแจ้งไหมนะคะเพราะว่าเขาจะมีการโอนมาสำหรับบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์นะคะกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อที่จะเตรียมรับเงิน 9,000 บาทนะคะผู้ฟังนะอันนี้ก็ต้องไปดูนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวในช่วงแรกของรายการนะเดี๋ยวเราไปรับฟังผลงานเพลงว่าเพราะแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการ

0: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อมไม้พร้อมไม้เร่ยเร่ยมูมูมามากากาไก่มูเอาใหญ่เอียดมูมามากากาไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมาไก่กาไม่ได้หนกุ้ง
1: จักจัก
2: ลูกดีเหมือนกันนะ
0: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกุ้งล้านหลักจะพาเล่นเอง
2: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลย
4: มาเล่นกันอีก

ับมาในช่วงที่2ของรายการนะคะผู้ฟังก็ยังคงมีประเด็นแล้วก็เรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการตั้งเป้าค่ะจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569คาดทันใช้เดือนหน้านะคะเดือนตุลาคม2569ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนค่ะใน3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าค่ะซึ่งพี่น้องประชาชนเองจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัตินะคะขณะที่ภาครัฐเองก็สามารถที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะทั้งนี้เองค่ะผู้ฟังหลักเกณฑ์รวมไปถึงการจ่ายสินใหม่ทดแทนนะคะเบื้องต้นก็ได้มีการกำหนดนะคะว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนหนึ่งนะคะจำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวัตภัยหรือแผ่นดินไว้ก็จะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะทั้งนี้เองการจ่ายค่าสินใหม่ก็จะดำเนินการภายใน15วันค่ะและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงซึ่งทั้งนี้เองนะคะในส่วนของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้นะคะภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือได้ว่าเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเกินนะคะการจ่ายเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมาซึ่งยังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินรัฐเสียไปถือว่าเป็นการป้องกันความเสียหายล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมค่ะแต่จะเป็นการจำกัดความเสี่ยงนะคะภาครัฐจึงได้มีการจ่ายเงินลดลงแต่การคุ้มครองก็จะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะกับทางด้านของรัฐบาลเองออกมาเตือนค่ะในจ้างคนไทยห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวทำอาชีพสงวนคนไทยฝ่าฝืนผิดกฎหมายมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทส่วนคนต่างด้าวค่ะหากทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตโดนเหมือนกันนะคะปรับสูงสุด 50,000 บาทและถูกส่งตัวกลับประเทศค่ะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่ารัฐบาลนี้ล่ะค่ะให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีการกำชับนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกนะคะตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับสถานประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายซึ่งทั้งนี้เองเขาก็ได้มีการแจ้งเตือนไปยังนายจ้างค่ะสถานประกอบการรวมไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปให้งดเว้นการจ้างงานหรือใช้บริการคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยหรือว่างานขับขี่ยานพาหนะเนื่องจากว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติที่กำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวค่ะทั้งนี้เองในส่วนของถ้าเกิดว่านายจ้างนี่ล่ะค่ะหรือสถานประกอบการรับคนทำงานต่างด้าวนะที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์ที่จะทำนะจะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทหรือ 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนและหากกระทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีค่ะหรือปรับตั้งแต่ 50,000 บาทถึง 200,000 บาทต่อคนต่อต่างด้าวที่จ้างงาน1คนหรือทั้งจำทั้งปรับและจะถูกห้ามนะคะจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นระยะเวลา3ปีส่วนแรงงานต่างด้าวหากทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตนะผู้ฟังก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทและเมื่อชำระค่าปรับนะคะจะถูกส่งต่อไปนอกราชอาณาจักรรวมไปถึงถูกห้ามนะคะขอใบอนุญาตทำงานเป็นระยะเวลา2ปีค่ะนี่ก็เป็นในช่วงที่2ของรายการนะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงนี้แล้วก็กลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ครับผู้ฟังหนึ่งในนั้นค่ะในช่วงนี้นะคะก็มีข่าวดีนะสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดพังงาค่ะกับกิจกรรมนะคะนัดทิ้งนัดเก็บนัดเลยค่ะเพื่อทำความสะอาดบ้านเมืองพังงาค่ะซึ่งนำโดยเทศบาลเมืองพังงานะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีขยะชิ้นใหญ่ในครัวเรือนอย่างเช่นโต๊ะตู้เตียงโซฟาเก่าค่ะหรือว่าจะเป็นของใช้ภายในบ้านที่ชำรุดนะคะมีขนาดใหญ่รวมใช้บริการนะคะนัดหมายให้กับเทศบาลเนี่ยเข้าไปจัดเก็บถึงบ้านได้บริการจัดเก็บโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ควรวางขยะไว้ข้างถังขยะหรือริมทานแล้วก็สามารถนัดหมายกับเทศบาลเพื่อให้บริการเก็บขนได้ง่ายขึ้นค่ะทั้งนี้เองถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจนะช่องทางของการรับบริการก็สามารถที่จะเขียนคำร้องขอรับบริการณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพังงาแจ้งคำขอผ่านระบบออนไลน์นะคะโดยสแกน QR code หรืออาจจะสอบถามได้ค่ะที่ข้อมูลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพังงานะหมายเลขโทรศัพท์076410246สามารถที่จะให้เจ้าหน้าที่นะคะไปรื้อถอนซ่อมแซมบ้านอาคารหรือจะเป็นขยะนะคะจากการประกอบกิจการการตัดต้นไม้ใหญ่หรือขยะที่มีปริมาณมากนะคะอาจจะต้องชั่งน้ำหนักและชำระค่าธรรมเนียมตามกฎหมายต่อไปกันด้วยนะคะก็ไปกันได้นะสำหรับโครงการดีๆนะคะที่ทางด้านของเทศบาลเมืองพังงาได้มีการจัดขึ้นค่ะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะกับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะเปิดโครงการพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยรุ่นที่3นะคะติวเข้มทักษะจราจรผ่านพลังสตรีนะคะถ่ายทอดสู่ความสู่ครอบครัวแล้วก็ชุมชนค่ะก็จะมีทางด้านของนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะก็มีการเปิดโครงการนะคะพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยร่วมสร้างวินัยสู่ชุมชนพังงานะคะซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมเบาะแสนวิลล่าอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาค่ะซึ่งทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้มีการกล่าวนะคะว่าปัจจุบันนี้อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการขับขี่รถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดการขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรรวมไปถึงความประมาทซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนการจัดอบรมในครั้งนี้ค่ะจึงมุ่งให้ผู้เข้ารับอบรมเนี่ยได้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัยกฎหมายจราจรตลอดจนเพิ่มทักษะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่ให้เหมาะสมนะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในชุมชนดังนั้นเองค่ะกลุ่มสตรีถือได้ว่าเป็นกำลังสำคัญนะของครอบครัวรวมไปถึงชุมชนในการมีบทบาทมีส่วนร่วมในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยจะช่วยให้สามารถนำความรู้นะคะไปถ่ายทอดและปลูกฝังจิตสำนึกนะคะด้านความปลอดภัยแก่ลูกหลานสมาชิกในครอบครัวคนในชุมชนอันจะนำไปสู่การสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืนต่อไปกันด้วยค่ะทั้งนี้เองค่ะขนส่งจังหวัดพังงาก็ได้มีการกล่าวนะคะว่ากรมการขนส่งทางบกได้ให้ความสำคัญเรื่องของการสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนทุกกลุ่มพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาจึงได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีในเรื่องของวัฒนธรรมปลอดภัยสู่ชุมชนนะคะกฎหมายจราจรทักษะการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยมีประกันภัยหรือเปล่ารวมไปถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและหลักการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมเนี่ยสามารถนำความรู้ในวันนี้นะคะที่ได้จากการอบรมเนี่ยไปสามารถใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันนะพร้อมถ่ายทอดต่อยอดไปยังสมาชิกครอบครัวและประชาชนในชุมชนนะคะเพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัยกันด้วยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีการต่อยอดแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนกันด้วยค่ะดูเวลาแล้วค่ะผู้ฟังก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วเดี๋ยวน้องฮาทิ้งท้ายด้วยข้อมูลข่าวสารนี้นะประเด็นนี้ผลงานเพลงนี้นะคะผู้ฟังแล้วก็กลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในจันทร์หน้าค่ะลากันไปแล้วนะคะขอให้มีความสุขในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามอยู่ทางสวทพงา FM 100 MHz รวมไปถึงสถานีที่ร่วมรับเครือข่ายกันด้วยค่ะ
ลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลย้ำใช้งบคุ้มค่าแก้ปัญหาประชาชนกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รับมือฝนตกหนักพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13กันยายนนี้รัสเซียโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในแคว้นดนีโปเปตรอฟทางตอนกลางของยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายอูหนิงวิชยาตรงเจริญชัยกุลผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสอาชีพชายเมนส์เวิลด์เทนนิสทัวร์รายการ M15 ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่าง2ประเทศและเป็นโอกาส

0: ผลเป็นรูปธรรม
1: การประชุมวุฒิสภาเป็นพิเศษวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่3แล้วโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนรัฐบาลกล่าวว่างบประมาณปี2570มุ่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจควบคู่กับวินัยการเงินการคลังโดยเน้นความจำเป็นเร่งด่วนและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนพร้อมย้ำการใช้งบอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
2: ต้องการมุ่งเน้นการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการแก้ปัญหาของประชาชนการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาวินัยและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังให้สามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจตลอดจนคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าประหยัดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและที่สำคัญต้องเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดจัดทำงบประมาณโดยพิจารณาความครอบคลุมทุกแหล่งเงิน
1: ด้านนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญกล่าวว่างบประมาณปี2570เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,400 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.2 แบ่งเป็นรายจ่ายประจำกว่า 2,780,000 ล้านบาทและรายจ่ายลงทุนกว่า 789,000 ล้านบาทคาดว่ามีรายได้สุทธิ 3 ล้านล้านบาททำให้ต้องกู้เงินชดเชยการขาดดุลกว่า788,000 ล้านบาทคณะกรรมการแสดงความห่วงใยหนี้สาธารณะพร้อมเสนอให้รัฐบาลเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ลดการกู้เงินควบคุมหนี้สาธารณะไม่ให้เกินร้อยละ70ของ GDP รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนการส่งออกและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
3: รัฐบาลจึงควรมีแผนรองรับสถานการณ์ทางการคลังให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังและแผนการคลังระยะปานกลางพ.ศ. 2570ถึง 2573 ทั้งนี้ในระยะสั้นและระยะยาวควรจัดเก็บรายได้ให้สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้เพื่อลดการกู้เงินเพื่อชดเชยขาดดุลและลดสัดส่วนหนี้สาธารณะลง
1: จากนั้นที่ประชุมเปิดให้อภิปรายโดยมีสมาชิกวุฒิสภาลงชื่ออภิปราย46คนครอบคลุมประเด็นเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงภัยพิบัติทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการภาครัฐวาสนาตระเกตรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขับเคลื่อนแนวคิด Unlocking New Growth ยกระดับผู้ประกอบการ SME เชื่อมตลาดโลกและสร้างมูลค่าเพิ่ม
4: นายพุฒิพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อบทบาทของกระทรวงพาณิชย์ต่อการฟื้นเศรษฐกิจไทยโดยระบุว่าโลกและจริยาการค้าเปลี่ยนแปลงทำให้ไทยต้องเร่งปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่มีสัดส่วนถึง 99.5% ของธุรกิจทั้งหมดแต่มีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ราวร้อยละ 35และมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงร้อยละ 14จึงต้องเร่งสร้างโอกาสและมูลค่าใหม่ให้ผู้ประกอบการไทยกระทรวงพาณิชย์จึงเตรียมขับเคลื่อนแนวคิด Unlocking New Growth โดยยกระดับผู้ประกอบการ SME จากการอยู่รอดสู่การเติบโตเชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดใหม่และห่วงโซ่อุปทานโลกพร้อมผลักดันจากการรับจ้างผลิตสู่การออกแบบผลิตสินค้าเองและสร้างแบรนด์รวมถึงเพิ่มการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลลดขั้นตอนและต้นทุนการประกอบธุรกิจตลอดจนใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าการส่งออกทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะเร่งดำเนินการ5ด้านได้แก่การยกระดับเกษตรและอาหารจากปริมาณสู่มูลค่าการผลักดัน SME และธุรกิจชุมชนสู่การเติบโตการเพิ่มมูลค่าการส่งออกและเชื่อม SME สู่ห่วงโซ่อุปทานโลกการปรับกฎระเบียบและบริการภาครัฐให้สะดวกรวดเร็วและการป้องกันปรับปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและสร้างการเติบโตใหม่ให้เศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมผู้เรียนประสบภาพภาครายงาน
0: รัฐบาลย้ำโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบใช้ข้อมูลยอดขายจากแอปถุงเงินมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นทางเลือกให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อในระบบวงเงินตั้งแต่ 50,000 บาทถึง 3 ล้านบาท
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบผ่านโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบ

0: ไปนำข้อมูลยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อพร้อมเปิดทางเลือกให้ผู้ประกอบการเลือกวงเงินให้เหมาะสมกับขนาดและความต้องการของธุรกิจซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประกาศรายละเอียดแล้วแบ่งเป็น3ระดับได้แก่สินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงนกกระซิบสำหรับร้านค้าขนาดเล็กต้องการเงินหมุนเวียนไม่เกิน 50,000 บาทไม่ต้องใช้หลักประกันดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนสินเชื่อ 10,000 ของธนาคารกรุงไทยสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเงินต้องการวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ11ต่อปีผ่อนเริ่มต้น500บาทต่อเดือนไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อและสินเชื่อ SME ไซส์เล็กสำหรับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกบริการและร้านค้าออนไลน์ที่ใช้ AI นกกระซิบบนแอปถุงเงินและต้องการวงเงินสูงเพื่อใช้ในธุรกิจวงเงินสูงสุด3ล้านบาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 3.5 ต่อปีคงที่ใน2ปีแรกและไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อสำหรับจุดเด่นของ AI นกกระซิบคือการนำข้อมูลยอดขายจริงจากแอปถุงเงินมาช่วยสะท้อนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการทั้งยอดขายแนวโน้มรายได้และข้อมูลจากการค้าขายผ่านโครงการภาครัฐเช่นไทยช่วยไทยพลัสและคนละครึ่งพลัสทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่มีรายได้และค้าขายจริงสำหรับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแต่ติดข้อจำกัดเรื่องหลักประกันหรือผู้ค้ำประกันยังมีกลไกค้ำประกันสินเชื่อของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อโดยการค้ำประกันเป็นกลไกสนับสนุนเพิ่มเติมไม่ใช่การอนุมัติวงเงินสินเชื่อโดยอัตโนมัติผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการค้าภายในคุมเข้มการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศเน้นการซื้อขายต้องโปร่งใสและเป็นธรรมต่อเกษตรกรนางสาวยานีศรีมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ช่างตวงวัดลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วงผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดระหว่างวันที่21สิงหาคมถึง9กันยายนที่ผ่านมาใน21จังหวัดรวม151แห่งแบ่งเป็นโรงงานอาหารสัตว์30แห่งและผู้รวบรวม121แห่งพบปฏิบัติถูกต้อง136แห่งและพบการกระทำผิด15รายเป็นกรณีใช้เครื่องวัดความชื้นไม่มีเครื่องหมายคำรับรองหรือคำรับรองสิ้นอายุโดยเป็นบุคคลธรรมดา12รายจึงดำเนินการปรับรายละ 10,000 บาทและนิติบุคคล3รายปรับรายละ 20,000 บาทขณะที่ภาพรวมผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนและรับซื้อตามคุณภาพผลผลิตทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์การรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากพร้อมตรวจสอบเครื่องชั่งเครื่องวัดความชื้นราคาและหลักเกณฑ์การหักลดราคาตามคุณภาพเพื่อป้องกันการเอาเปรียบและให้เกษตรกรได้รับราคาที่สอดคล้องกับคุณภาพผลผลิตอย่างเป็นธรรมชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมลุยสุ่มตรวจโกดังยางล้อ3จังหวัดกว่า 70,000 เส้นพอใจผลทดสอบผ่านไม่พบสินค้าไม่ได้มาตรฐาน
2: พลเอกนักรบบุญบัวทองประธานกรรมการชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายเอกนิษฐ์พรหมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจโกดังได้ร้านจำหน่ายยางล้อรถยนต์รายใหญ่จำนวน5แห่งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อเฝ้าระวังการจำหน่ายยางล้อผิดกฎหมายและกำกับดูแลคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานจากผลการตรวจสอบพบยางล้อรถยนต์กว่า 71,000 เส้นไม่พบยางล้อผิดกฎหมายหรือเข้าข่ายไม่ได้มาตรฐานแต่อย่างใดโดยพลเอกนักรบได้กล่าวชื่นชมผู้ประกอบการทั้ง5แห่งที่มีธรรมาภิบาลและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยการคัดเลือกเฉพาะสินค้าที่มีมาตรฐานมอก.มาจำหน่ายซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจและคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนทางด้านเลขาธิการสมอ.เน้นย้ำว่าการตรวจสอบครั้งนี้เป็นไปตามแผนการตรวจติดตามประจำปีเพื่อป้องปรามสินค้าไม่ได้มาตรฐานและคุ้มครองผู้บริโภคจากการใช้สินค้าควบคุมทั้ง152รายการพร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำแก่ร้านจำหน่ายในการคัดเลือกและตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ก่อนนำมาวางจำหน่ายเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครปฏิบัติการค้นหาจุดน้ำมันรั่วคลองเตย24ชั่วโมงโดยขุดเจาะเปิดผิวดินลึกประมาณ2เมตรตามแนวท่อส่งน้ำมันขนาด14นิ้วล่าสุดยังไม่พบจุดรั่วที่ชัดเจนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจหารอยรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันที่ปนเปื้อนในระบบระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญได้เปิดหน้าดินและตัดแผ่นคอนกรีตเพื่อเร่งสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาแม้จะมีฝนตกหนักประมาณ2ชั่วโมงเพื่อค้นหารอยรั่วและแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเร็วที่สุดโดยช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการขุดเจาะเปิดผิวดินลึกประมาณ2เมตรตามแนวท่อส่งน้ำมันขนาด14นิ้วแต่ล่าสุดยังไม่พบจุดรั่วที่ชัดเจนมีเพียงคราบน้ำมันและกลิ่นน้ำมันสะสมในพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ฉีดโฟมเพื่อป้องกันไอระเหยไวไฟและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดโดยตั้งเป้าขุดเจาะเปิดพื้นที่ต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณแนวรถไฟภายในช่วงเที่ยงถึงบ่ายวันนี้เพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดทั้งนี้ท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นท่อความดันสูง40บาร์มีอายุการใช้งานมานาน32ปีใช้ขนส่งน้ำมันหลายประเภทไปยังคลังน้ำมันต่างๆรวมถึงสนามบินและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม้โครงสร้างท่อจะยังแข็งแรงแต่เนื่องจากเป็นท่อต้นทางที่มีอัตราการไหลสูงหากมีรอยรั่วเพียงเล็กน้อยก็อาจเกิดการสะสมได้จึงต้องสำรวจอย่างละเอียดเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งนี้เพื่อรองรับการปฏิบัติงานขุดเจาะและตัดคอนกรีตตลอด24ชั่วโมงซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลหนักและอาจส่งเสียงรบกวนประชาชนในพื้นที่สำนักงานเขตคลองเตยได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และประสานประชาชนที่พักอาศัยบริเวณโดยรอบจุดปฏิบัติการเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบจากการปฏิบัติงาน
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รับมือฝนตกหนักพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13กันยายนนี
5: ้นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9แจ้งเตือนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่รวมถึงภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในขณะที่มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดมาริชโยรายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอเร่งสำรวจบ้านไม่มีเลขที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลรองรับกองทุนภัยพิบัติและระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ถูกต้องตรงตามสภาพการอยู่อาศัยจริง
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอสำนักทะเบียนท้องถิ่นพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านไม่มีเลขที่และที่พักอาศัยชั่วคราวที่มีผู้ตั้งถิ่นฐานอยู่จริงให้เสร็จสิ้นภายในวันที่15กันยายน2569การเร่งเดินหน้าครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดทำฐานข้อมูลรองรับกองทุนภัยพิบัติและระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ถูกต้องตรงตามสภาพการอยู่อาศัยจริงโดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัยรวมถึงใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาชุมชนในอนาคตจังหวัดนราธิวาสจึงเน้นย้ำการทำงานเชิงรุกเพื่อปิดช่องว่างการตกหล่นให้ประชาชนทุกครัวเรือนได้รับสิทธิ์การช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
4: แขวงทางหลวงตรังจัดเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมออกให้การช่วยเหลือประชาชนรองรับสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง
7: นายพิสิทธิ์สุขสงฆ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่และฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้หลายพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดวาตภัยต้นไม้ล้มทับทางดินโคลนถล่มและส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นแขวงทางหลวงตรังพร้อมด้วยหมวดทางหลวงในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติสะพานร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางน้ำรวมถึงได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมออกให้การช่วยเหลือประชาชนบนทางหลวงที่ประสบปัญหาน้ำท่วมผิวจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
4: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีขอให้ชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น
8: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจ้าเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัศมีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
4: สำนักงานชลประทานที่7และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง
9: นายเศรษฐพงษ์พินคารวัตรรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมตรวจติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำณบริเวณชุมชนวังแดงเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีและติดตามสถานการณ์น้ำณบริเวณประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์อำเภอวาหินชำราบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับทั้ง2พื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำมูลจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นและท่วมขังในพื้นที่ซึ่งเจ้าที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลขนาด24นิ้วอัตราการไหล 1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากมีน้ำเอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่จะสามารถเร่งระบายน้ำออกลงสู่แม่น้ำมูลได้ทันทีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำมูลและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำมูลยังอยู่ในเกณฑ์ปกติและระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ดีแต่สำนักงานชลประทานที่7กำชับให้โครงการชลประทานในสังกัดติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนโดยแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
4: ขณะที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำเขื่อนลำเซบายหลังระดับน้ำใกล้เต็มความจุ 100% พร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงนี้
10: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 94.18 โดยระดับน้ำหน้าเขื่อนวัดได้บวก 122.42 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนังเพียง 0.58 เมตรเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่ลำห้วยสาขาต่างๆและอ่างเก็บน้ำที่ไหลลงลำเซบายยังคงมีปริมาณน้ำสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของเขื่อนโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 17.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายเขื่อนโดยเฉพาะริมลำน้ำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องโครงการชลประทานอำนาจเจริญยังคงติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมมาตรการรับมือหากมีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
4: สถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ขยายเครือข่ายศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานทั่วประเทศยกระดับการรักษาสโตรกมาตรฐานเดียวกันลดความเหลื่อมล้ำและอัตราการเสียชีวิต
11: นายแพทย์ธนินทร์เวชศาสตร์พินันท์รองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศเนื่องจากเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและความพิการส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ป่วยครอบครัวเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมาความแตกต่างของศักยภาพหน่วยบริการในแต่ละพื้นที่ทำให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการรักษาเฉพาะทางไม่เท่าเทียมกันสถาบันประสาทวิทยาพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองแบบเครือข่ายตั้งแต่การพัฒนาบุคลากรการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือ stroke unit ไปจนถึงการยกระดับเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดมีโอกาสที่จะได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเดียวกันโดยผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลบริการภาครัฐระดับดีจากรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสะท้อนผลสำเร็จของการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพจากระดับนโยบายสู่การดูแลประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผลจากการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2554ไปจนถึงปี2568มีโรงพยาบาลเข้าร่วมเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองแล้ว239แห่งครอบคลุม13เขตสุขภาพมีโรงพยาบาลผ่านการรับรองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง140แห่งและผ่านการรับรองเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข103แห่งที่สำคัญอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองลดลงจากร้อยละ 17.60 ในปีงบประมาณ2556เหลือร้อยละ 7.14 ในปีงบประมาณ2568สะท้อนผลลัพธ์ของการพัฒนาเครือข่ายที่ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการลดความเหลื่อมล้ำและช่วยให้ประชาชนได้รับการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงทีมากขึ้นดารุมนอุดมพรรายงาน
4: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายจากเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสพบหมายจับรวม9หมายพร้อมเร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
12: พันเอกเอกวริศชอบดูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากกรณีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมเข้าพิสูจน์ทราบเป้าหมายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เทือกเขาตะเวบริเวณรอยต่ออำเภอระแงะและอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาและเกิดการปะทะส่งผลให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่และพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลยืนยันผู้เสียชีวิตคือนายอูเซงมามะอายุ46ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ6หมายและนายอูเซงเจ๊มิงอายุ37ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ3หมายรวม9หมายในคดีความมั่นคงและเหตุรุนแรงหลายคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตรวจยึดอาวุธปืนยาว2กระบอกรวมทั้งระเบิดแสวงเครื่องชนิดขว้าง2ลูกพร้อมอุปกรณ์ดำรงชีพและสิ่งของอื่นๆโดยจะนำพยานหลักฐานทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อขยายผลเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกี่ยวข้องต่อไปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำว่าการปฏิบัติเป็นไปตามกรอบกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ผ่านสายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมง ปฏิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: สำนักงานประกันสังคมย้ำเตือนนายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์เตรียมพร้อมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้
13: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นโดยขอให้ตรวจสอบสิทธิ์รายชื่อสถานที่เลือกตั้งและเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนให้พร้อมเพื่อใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องและสะดวกโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีสัญชาติไทยเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนเดือนที่ประกาศจัดการเลือกตั้งและส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายใน6เดือนก่อนเดือนที่ประกาศจัดการเลือกตั้งโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สถานที่เลือกตั้งและรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการบอร์ดประกันสังคมได้ผ่านช่องทางต่างๆโดยนายจ้างตรวจสอบผ่านระบบ e-cell ส่วนผู้ประกันตนตรวจสอบผ่านระบบ e-cell service และแอปพลิเคชัน SSO Plus ขณะผู้ที่ไม่ได้ใช้ระบบดังกล่าวสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ในระบบตรวจสอบสถานที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศรวมถึง SMS สำหรับผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์และหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
4: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
14: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอีวานฮิลสกี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองบาฟโลฮาร์ดแคว้นเดนิโปรเปรตอฟทางตอนกลางของยูเครนเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก67รายซึ่งถือเป็นศูนย์การค้าแห่งที่3ในยูเครนที่ตกเป็นเป้าโจมตีของรัสเซียภายในสัปดาห์นี้ด้านนายอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนกล่าวว่าเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเมืองบาฟโลฮาร์ดถือเป็นการก่อการร้ายที่มุ่งเป้าทำร้ายพลเรือนขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
4: กระทรวงการต่างประเทศของแอลจีเรียแถลงการประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยกล่าวหาว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ดำเนินการที่มีลักษณะยั่วยุหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อแอลจีเรียในหลายประเด็นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้อีกต่อไปอย่างไรก็ตามแอลจีเรียไม่ได้เปิดเผยสาเหตุที่ชัดเจนของการตัดสินใจครั้งนี้ภายหลังแถลงการดังกล่าวแอลจีเรียเตรียมห้ามเครื่องบินพลเรือนและเครื่องบินทางทหารที่จดทะเบียนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บินเหนือน่านฟ้าแอลจีเรียตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่เที่ยวบินพาณิชย์จะได้รับการยกเว้นจนถึงสิ้นปี2569ด้านกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระบุว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต้องการให้การตัดความสัมพันธ์ทางการทูตครั้งนี้เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวและยังคงให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และแอลจีเรีย
1: แอนโทรปิกบริษัทผู้พัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาแอนโทรปิกระงับการใช้โมเดล AI ของบริษัทในปฏิบัติการสอดแนมที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานรัฐในต่างประเทศหลายครั้งซึ่งมีต้นทางจากจีนอิหร่านและประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้พัดถิ่นและผู้เห็นต่างทางการเมืองอาทินักเคลื่อนไหวฝ่ายประชาธิปไตย ในฮ่องกงและฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอิหร่านในต่างประเทศแอนโทรปิกยังกล่าวหาอีกว่านักพัฒนาเทคโนโลยีของจีนแอบใช้โมเดล AI Claude ของบริษัทเพื่อนำรูปแบบคำตอบไปให้บริการผู้ใช้งานของตนเองและนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้พัฒนาโมเดล AI ของจีนพร้อมระบุว่าบริษัท AI ของจีนใช้บัญชีปลอมกว่า 5,000 บัญชีในการเข้าถึงClaudeซึ่งอาจละเมิดข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้
4: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสมาคมผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระดับโลกหรือ GSMA เผยแพร่รายงานการหลอกลวงผู้บริโภคในอาเซียนประจำปี2569ระหว่างงานประชุมระดับนานาชาติ Digital Trust Summit ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยระบุว่าร้อยละ45ของคดีหลอกลวงที่มีการแจ้งเหตุในอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามและไทยยังคงไม่สามารถคลี่คลายได้ขณะเดียวกันผู้บริโภคที่ตอบแบบสำรวจกว่าร้อยละ8ตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงในช่วง12เดือนที่ผ่านมาแม้ผู้บริโภคจะเพิ่มมาตรการปกป้องตนเองจากมิจฉาชีพแล้วก็ตามในจำนวนนี้ร้อยละ68ต้องสูญเสียเงินซึ่งร้อยละ82ไม่ได้รับเงินคืนเลยแม้แต่น้อยและมีเพียงร้อยละ10เท่านั้นที่ได้เงินคืนทั้งหมดทั้งนี้คดีหลอกลวงที่ยังไม่คลี่คลายกำลังบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อช่องทางการสื่อสารแพลตฟอร์มดิจิทัลและการแบ่งปันข้อมูลขณะที่แอปพลิเคชันส่งข้อความเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคถูกหลอกลวงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ41ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: การแข่งขันเทนนิสอาชีพ Men World Tennis Tour รายการ M15 อูหนิงที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ2ประเภทชายเดี่ยววิชยาตรงเจริญชัยกุลนักเทนนิสหนุ่มไทยทำผลงานยอดเยี่ยมชนะอเล็กโจนนักหวดจากสหรัฐอเมริกาไป2-1เซต6-4 6-7ไทเบรก5-7และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะเข้าไปพบกับฮิโรมาสะโคยามะจากญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สนามคิตะคิวชูยิมเนเซียมเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ48ของโลกอันดับ1จากกลุ่ม C พบกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามช่วยกันสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านไม่ไหวแพ้ให้กับออสเตรเลียไป0-3เซต22-25 24-26 และ19-25ส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายส่วนออสเตรเลียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไป10เอกบุญยฤทธิ์วงศ์ธรกัปตันทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเปิดเผยหลังการแข่งขันทางน้ำตาว่าทุกคนในทีมเล่นได้ไม่ละเอียดผิดพลาดในแต้มที่ง่ายและเก็บแมตช์ไม่ได้รู้สึกเสียดายเพราะต้องการชนะและผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปทุกคนเล่นกันเป็นทีมถ้าแพ้ก็แพ้ด้วยกันทั้งทีมหลังจากนี้ก็ต้องพัฒนาและสู้ต่อไป
16: ผมว่าเราไม่ละเอียดเองเขาก็มีข้อผิดพลาดที่แบบง่ายสำหรับเราก็เก็บไม่ได้ในแต่ละแมตช์วันแรกเราก็ไม่ได้โทษวันแรกมากมันก็ทำอะไรไม่ได้จริงถ้าวันแรกไม่ได้เราก็เล่นยากมันโยกมันก็สำหรับตัวผมก็พยายามปั้นบอลออกมาให้ดีที่สุดแต่ผมว่าก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่ผมอยากชนะรับไม่ได้มันอยากมันก็เสียดายนะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้จริงมันก็อยากเข้าไปครั้งหนึ่งเราก็อยากทำให้ได้แต่ว่าเราทำไม่ได้ก็ต้องพัฒนาต่อไปครับมันค่อนข้างที่ยากงั้นเราก็ข้ามไม่ได้ไม่ลดคนใดคนหนึ่งเราก็เล่นกันเป็นทีมถ้าแพ้เราก็แพ้ด้วยกันครับสู้ต่อไป
15: ทั้งนี้ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะยังคงอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ต่อไปการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2026-2027รอบลีกเฟสนัดแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประเดิมโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเปิดสนามโอลด์ทราฟฟอร์ดเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษชนะซาบาเอฟเคจากอาเซอร์ไบจาน4-0เก็บ3คะแนนเต็มได้สำเร็จขณะที่บาเยิร์นมิวนิกเปิดบ้านชนะโบโดกริมทีมแกร่งจากนอร์เวย์ไป5-0ประเดิมเก็บ3คะแนนเต็มเช่นกันพร้อมทะยานขึ้นไปรั้งรองจ่าฝูงของตาราง นายบรรสิทธิ์รักวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและ2วิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวกิจกรรม Jazz X Mono Fan Connect AVC Champion Trophy Road to Olympic 2028ที่อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลถนนแจ้งวัฒนะเปิดโอกาสให้แฟนชาวไทยได้สัมผัสถ้วยรางวัล AVC Champion Trophy หรือถ้วยแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมลอสแอนเจลิส2028มาครองนอกจากนี้ภายในงานยังมีนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนทีมชาติไทย U17 และ U18 รวมถึงเยาวชนจากทีมสโมสรวอลเลย์บอลนครนนท์วิทยา6เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสหพันธ์จักรยานนานาชาติประกาศโควต้านักปั่นที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมนี้ที่เวลโลโดมนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งทีมชาติไทยคว้าสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน2รายการประกอบด้วยทีมสปรินต์ชายและไทม์ทริอัม1กิโลเมตรบุคคลชายจากผลงานคะแนนสะสมโลกอันดับ15ของทีมสปรินต์ชายนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้วางแผนสำหรับการเตรียมความพร้อมศึกชิงแชมป์โลกต่อเนื่องจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมทันทีซึ่งการที่ทีมสปรินต์ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก2026นับเป็นโอกาสดีที่จะเริ่มทำคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะมีเฉพาะรายการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกจักรยานประเภทลู่เวิลด์คัพและจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ทวีปเท่านั้นที่จะนำเอาคะแนนสะสมมาจัดอันดับคัดโควต้าโอลิมปิกเกมได้นายเนติพลสีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย23คนพร้อมด้วยทีมสตาฟโค้ชออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพไต้หวันและเวียดนามซึ่งจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มและอันดับ3ที่ดีที่สุด2จาก3กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปก่อนออกเดินทางโค้ชอันเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าแม้จะมีเวลาเพียง2สัปดาห์แต่การฝึกซ้อมเป็นไปตามแผนที่วางไว้หลังจากนักเตะเก็บตัวทำให้ทุกคนเริ่มเข้าใจวิธีการเล่นได้ดีกว่าเดิมและเล่นร่วมกันได้ดีขึ้นเชื่อว่าทั้ง23คนนี้คือชุดที่ดีที่สุดเท่าที่จะเลือกได้ในขณะนี้โดยเป็นชุดที่แตกต่างจาก4เกมครั้งล่าสุดที่ประเทศไทยพอสมควรสำหรับชาติที่ร่วมกลุ่ม E มีแรงกิ้งที่สูงกว่าไทยถือเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ยืนยันว่านักเตะทุกคนพร้อมลงสนามและมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของตัวเองมากกว่าการตั้งเป้าว่าจะเข้าไปถึงรอบไหนและการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์สำคัญของทุกคนสู่การแข่งขันในรายการต่อไปที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ทีมชาติไทยจะพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนนี้เวลา 17:30 นตามด้วยพบกับไต้หวันในวันที่17กันยายนเวลา 14:00 นและพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนเวลา 17:30 นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอิโคป้าประเทศญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36และแอปพลิเคชัน AIS Playนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงกรณีเมืองนาโกย่าเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่หลังฝนตกหนักโดยระบุว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ประสบภัยพิบัติบ่อยครั้งและรุนแรงที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเนื่องจากตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟและแนวไต้ฝุ่นเกิดทั้งแผ่นดินไหวสึนามิพายุและฝนตกหนักแต่ยังเชื่อมั่นว่าญี่ปุ่นจะมีวิธีการรับมือและบริหารจัดการเรื่องเหล่านี้ได้เชื่อว่าจะไม่กระทบกับการแข่งขันสำหรับประเทศไทยที่นักกีฬาเริ่มทยอยเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว แล้วมีบุคลากรทั้งจากกกท.และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยที่มีประสบการณ์ในการทำงานในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติเดินทางไปล่วงหน้าและตามไปกับทีมด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทัพนักกีฬาไทยและรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้ลุล่วงไปโดยกกท.จะเปิดไทเฮาส์ให้บริการขณะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นยังยืนยันเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้ทัพนักกีฬาไทยด้วยพาณิชย์คาดนาครายงาน
17: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
18: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
17: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
18: หยุดอย่ากดอย่าโอน
17: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
18: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
17: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
19: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
20: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
21: ์วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมพระโกศทรงพระบรมศพพระโกศเป็นราชูปโภคที่ใช้ทรงพระบรมศพและพระศพเพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงและพระราชทานเพลิงตามราชประเพณีมีหลักฐานจากเอกสารในเรื่องคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระเอกาทศรสโปรดให้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากเมืองหางลงมายังกรุงศรีอยุธยาว่าครั้นถึงแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่ยังสถานพระเชษฐาจึงกอดพระบาทพระพิยาเข้าแล้วก็ทรงพระกันแสงโสกาอาดูลร่ำไรไปต่างๆพระองค์ก็กอดพระเชษฐาเข้าแล้วก็สลบลงอยู่กับที่แต่ทรงพระกันแสงแล้วสลบไปถึง3ครั้งครั้นพระองค์ก็ได้สมฤดีคืนมาแล้วพระองค์จึงมีพระบันทูลตรัสสั่งให้หาพระโกศทองทั้ง2ใบที่ใส่พระศพแล้วจึงเชิญขึ้นสู่บนพระราชรถในเอกสารเรื่องนี้อ้างถึงพระโกศ2องค์องค์หนึ่งน่าจะใช้ทรงพระบรมศพอีกองค์หนึ่งประกอบพระโกศองค์แรกเป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศ
20: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบน มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:11 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:00 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง78เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:16 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง49เซนติเมตร และเวลา 2:29 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง0เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 น.
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนางเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ089444-3201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้รู้เท่าทันอันตรายเตรียมพร้อมเพื่อความปลอดภัยท่านผู้ฟังคะไฟไหม้หรืออัคคีภัยเป็นภัยร้ายที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและมักเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินการมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากไฟไหม้รวมถึงวิธีเอาตัวรอดและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรเรียนรู้และเตรียมพร้อมไว้เสมอค่ะสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ไม่ได้เกิดจากเปลวไฟเพียงอย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่มาจากการสูดดมควันพิษและสารเคมีอันตรายที่เกิดจากการเผาไหม้เช่นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ไฮโดรเจนไซยาไนด์และสารเคมีอื่นๆที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจและการลำเลียงออกซิเจนในร่างกายนอกจากนี้ขม่าวควันยังสามารถอุดตันทางเดินหายใจทำให้เกิดภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันได้อีกทั้งการสูดดมไอร้อนยังอาจทำให้ทางเดินหายใจบวมจนหายใจไม่ได้ส่วนผู้ที่ถูกไฟเผาไหม้โดยตรงอาจสูญเสียน้ำจำนวนมากและเสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงขณะที่บางรายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการหลบหนีเช่นการหกล้มถูกสิ่งของทับหรือพลัดตกจากที่สูงเมื่อพบผู้ประสบภัยจากเหตุไฟไหม้การช่วยเหลืออย่างถูกต้องจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้อย่างมากสิ่งแรกที่ต้องทำคือรีบนำผู้ประสบภัยออกจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุดหากสงสัยว่ามีการบาดเจ็บที่กระดูกต้นคอหรือกระดูกสันหลังควรเคลื่อนย้ายด้วยเปลหรือวัสดุรองรับที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงการดึงแขนหรือยกตัวผิดท่าสำหรับผู้ที่ถูกไฟคลอกควรถอดหรือตัดเสื้อผ้าที่อมความร้อนออกอย่างระมัดระวังรวมถึงถอดเครื่องประดับต่างๆเพื่อป้องกันการสะสมความร้อนจากนั้นใช้น้ำสะอาดอุณหภูมิปกติราดหรือล้างบริเวณที่ถูกไฟไหม้เพื่อลดความร้อนและรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วพร้อมดูแลให้ทางเดินหายใจโล่งอยู่เสมอสำหรับการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้สิ่งสำคัญที่สุดคือการตั้งสติและรีบออกจากพื้นที่อันตรายโดยเร็วหลีกเลี่ยงการสูดดมควันด้วยการใช้ผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกหากมีควันหนาแน่นควรก้มตัวต่ำหรือคลานเนื่องจากอากาศที่มีออกซิเจนมากกว่าจะอยู่ใกล้พื้นหากอยู่ภายในห้องไม่ควรเปิดประตูทันทีควรใช้มือสัมผัสประตูก่อนหากประตูร้อนแสดงว่าอาจมีไฟอยู่ข้างนอกควรหาผ้าหรือวัสดุอุดช่องประตูเพื่อป้องกันควันไฟและพยายามส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือผ่านหน้าต่างหลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดและใช้บันไดหนีไฟแทนนอกจากนี้การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความสูญเสียได้ ทุกครั้งที่เข้าที่พักในอาคารโรงแรมหรือห้องพักควรสังเกตและจดจำตำแหน่งทางหนีไฟรวมถึงเส้นทางออกฉุกเฉินให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถอพยพได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุท่านผู้ฟังคะไฟไหม้เป็นภัยที่ไม่มีใครคาดคิดแต่ทุกคนสามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยการเตรียมตัวล่วงหน้าการเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างถูกต้องจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตของตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะจบบทความประจำวันเรื่องการเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้รู้เท่าทันอันตรายเตรียมพร้อมเพื่อความปลอดภัยเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: เสียงโดยพี่สายชนนีสังค่ะประสานรายการโดยน้องเอิร์ธรัชภาครัตนบ้านกรวยนะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่แดนอัคเดชคัมภีระขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้ก็ยังคงอบอุ่นนะคะเป็นวันศุกร์ด้วยแล้วก็อยากให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขมากๆวันนี้พิเศษหน่อยค่ะเพราะว่าวิทยากรที่ร่วมรายการของเราเนี่ยเป็นคุณหมอท่านใหม่นะ
0: คะ
1: คืออาจจะใหม่ที่นี่แต่ไม่ได้ใหม่จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะคุณหมอน่ารักมากๆให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะสำหรับใครที่ติดตามทั่วทิศถิ่นไทยทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะสามารถติดตามได้ทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM นะคะสามารถรับฟังได้ที่ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศด้วยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนั้นใครที่อยากจะรับชมไปด้วยนะคะก็สามารถเข้ามาได้ทางออนไลน์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยเข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้นะคะรวมถึงฝากคำถามเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะ
1: คะ
0: ฝากคำถามไว้ได้ค่ะวันนี้เรามีคุณหมอปามนะคะจะมาทำหน้าที่ให้ความรู้กับทุกท่านในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ก็อาจจะพิเศษนิดนึงนะคะแล้วก็หลังจากนี้ไปก็คุณหมอปาล์มนะคะจะสลับสับเปลี่ยนกับอาจารย์อาสาลาชาวเจริญนะคะทุกๆวันศุกร์ค่ะประเด็นเรื่องของการดูแลสุขภาพแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะเป็นธรรมเนียมของรายการเราเรานำเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์มาผลักดันแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนค่ะให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยได้ไปเที่ยวกันเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะแล้วบางจังหวัดเนี่ยจะบอกว่าบางทีจังหวัดตัวเองนะยังไม่รู้เลยว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจขนาดนี้นะ
0: มีด้วยหรอ
1: มีด้วยหรอ วันนี้ไปที่ไหนคะคุณ
0: วันนี้พาไปจังหวัดแพร่
1: พาไปวัดใช่ไหม
0: ไปไม่ใช่แค่วัดอย่างเดียวค่ะเพราะว่าสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะหลายท่านอาจจะยังไม่เคยไปแล้วก็ยังไม่รู้จักว่าที่จังหวัดแพร่มีบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามแบบนี้นะคะบ้านนาคูหาค่ะหากว่ากำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขานะคะมีอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ยังได้สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายของชุมชนท้องถิ่นบ้านนาคูหาตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะชวนให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปทำความรู้จักค่ะหมู่บ้านเล็กๆนะคะตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขารายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ค่ะมีทุ่งนาแล้วก็แนวขุนเขานะคะจึงมีบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อนและใช้เวลาอย่างช้าๆไปกับธรรมชาติค่ะหนึ่งในจุดหมายสำคัญของบ้านนาคูหาเนี่ยก็คือวัดนาคูหานะมีทัศนียภาพที่โดดเด่นด้วยพระพุทธรูปสีทองหรือคนในพื้นที่เขาก็จะเรียกว่าพระเจ้าตนหลวงนะคะค่ะประดิษฐานอยู่กลางทุ่งนานะคะโดยมีสะพานไม้ไผ่หรือว่าขัวแตะทอดผ่านทุ่งนาให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมวิวนะคะสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็เก็บภาพความงดงามของทองทุ่งที่มีขุนเขาเป็นฉากหลังค่ะนอกจากความสวยงามของธรรมชาติแล้วนะคะบ้านนาคูหายังเต็มไปด้วยเรื่องราวของวิถีชุมชนที่น่าสนใจชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะมีวิถีชีวิตผูกพันกับการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการทำนาปลูกกาแฟแล้วก็ปลูกเมี่ยงค่ะซึ่งเป็นพืชสำคัญของชุมชนเลยนะคะนักท่องเที่ยวจึงมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นแล้วก็สัมผัสภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างใกล้ชิดค่ะอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ไม่ควรพลาดก็คือการเรียนรู้เรื่องหอมนะคะหอมเนี่ยเป็นพืชพื้นถิ่นที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแพร่บ้านนาคูหาก็เป็นชุมชนที่มีการปลูกแล้วก็แปรรูปหอมรวมไปถึงการนำมาใช้ในการย้อมผ้านะคะนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติแล้วก็ร่วมทดลองสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองค่ะเคยได้ยินไหมคะที่จังหวัดแพร่เขาจะขึ้นชื่อในเรื่องของผ้าหม้อห้อม
1: เคยได้ยินค่ะแล้วก็เคยซื้อมาสวมใส่ด้วยสวยงามมากๆ
0: ใช่ค่ะ สำหรับสายกินนะคะบ้านนาคูหาเนี่ยยังมีของดีจากธรรมชาติและผลผลิตของชุมชนให้ได้ลิ้มลองทั้งชากาแฟเมี่ยงแล้วก็เตาไม่ใช่เตาไฟหรือว่า
1: ดิฉันกำลังงงว่า

0: ใช่นะคะ
1: กินเตาได้ด้วยเหรอ
0: เตาคือต่างจังหวัดเขาจะเรียกว่าเตาแต่ว่าทางภาคกลางอาจจะเรียกว่าสาหร่ายน้ำจืด
1: อ๋อสาหร่ายน้ำจืดภาษาแต่ภาษาเหนือภาษาแพร่เนี่ยเขาเรียกเตาอ๋อเหมือนเทาอะไรแบบนี้ใช่ไหม
0: บ้านคุณเรียกว่าอะไรคะ
1: ดิฉันก็ตกใจสาหร่ายเหรอสาหร่ายสำเนียงก็อาจจะเป็นแบบอีสานหน่อย
0: ตำเตาอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เตา
0: ค่ะหรือว่าสาหร่ายน้ำจืดนะคะสามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างเช่นข้าวเกรียบเตาแล้วก็กะละแมเตาสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ในการนำทรัพยากรธรรมชาติมาเพิ่มมูลค่าแล้วก็ถ่ายทอดเป็นรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนค่ะใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะคะก็ลองแวะไปเติมเต็มความสุขให้ตัวเองที่หมู่บ้านนาคูหาจังหวัดแพร่นะคะไปสัมผัสธรรมชาติไปสัมผัสวิถีชุมชนแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นกันค่ะ
1: ค่ะไปกินเตากันนะจ๊ะไม่ใช่เตาฟืนนะ
0: ไม่ใช่
1: เตาที่แปลว่าเตาสาหร่ายนั่นเองนะคะ
0: เตานี้ไม่ร้อน
1: ไม่ร้อนนะแต่ว่ากินแล้วก็อร่อยดีนะคะไปดูกันค่ะเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะทุกที่มีหมดเลยค่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวใครที่จะใช้คนละครึ่งพลัสสำหรับกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวรอก่อนนะค
0: ะ
1: ไปเที่ยวสักเดือนตุลาคมพฤศจิกายนเพราะว่าตุลาคมเนี่ยเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนนะแล้วก็พฤศจิกายนก็จะได้ใช้กันด้วยค่ะมาดูเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกันหน่อยค่ะตอนนี้โรคหลอดเลือดสมองนะคะเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศไทยเนื่องจากว่าสาเหตุของการเสียชีวิตและก็ความพิการเนี่ยส่งผลกับผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวนะคะแล้วก็เศรษฐกิจและสังคมในรอบด้านด้วยที่ผ่านมาเนี่ยความแตกต่างของศักยภาพหน่วยบริการในแต่ละพื้นที่นั้นอาจจะทำให้ประชาชนคนไทยนั้นมีโอกาสเข้าถึงการรักษาเฉพาะทางเนี่ยอาจจะไม่เท่าเทียมกันนะคะแล้วก็ทางด้านของสถาบันประสาทวิทยาเองนะคะพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองแบบเครือข่ายขึ้นมาตั้งแต่เริ่มพัฒนาบุคลากรนะคะมีการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองไปจนถึงยกระดับเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองก็เป็นมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขด้วยค่ะเพื่อที่จะให้คนไทยนั้นไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนก็ตามนะคะมีโอกาสที่จะได้รับการดูแลรักษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกันหมดเลยค่ะซึ่งผลงานนี้นะคะทางด้านของนายแพทย์ธนินทร์เวชาพินันท์ท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์นะคะท่านบอกว่าเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐด้วยซึ่งอยู่ในระดับดีเลยจากรางวัลเลิศรัฐ2569คือปีนี้จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการอันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพนะคะจากระดับนโยบายเนี่ยไปสู่การดูแลประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นผลจากการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องมีมาตั้งแต่ปี2554แล้วนะคะมาจนถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าโรงพยาบาลที่เข้าร่วมเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองไปแล้วเนี่ย239แห่งด้วยกันค่ะซึ่งครอบคลุม13เขตสุขภาพแล้วก็มีโรงพยาบาลผ่านการรับรองหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยนะคะอยู่ที่140แห่งผ่านการรับรองเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขอีก103แห่งค่ะซึ่งการพัฒนาโรงพยาบาลเครือข่ายเนี่ยก็จะดำเนินการอย่างเป็นระบบนะคะโดยสถาบันประสาทวิทยาก็จะเข้าไปดูแลสนับสนุนการฝึกอบรมให้กับทีมสหวิชาชีพด้วยมีการพัฒนาคู่มือในแนวทางในการปฏิบัติทางคลินิกและการพยาบาลรวมไปถึงให้คำปรึกษาแล้วก็ด้านวิชาการด้วยค่ะและที่สำคัญที่สุดมีการลงพื้นที่เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็ประเมินคุณภาพออกมาอันนี้ก็จะเป็นการผลักดันให้โรงพยาบาลเครือข่ายนั้นสามารถเปิดสโตรกยูนิตขึ้นมาค่ะเป็นการพัฒนาแบบต่อเนื่องสู่การเป็นศูนย์หลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขนะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยยังมีการใช้ข้อมูลผู้ป่วยของโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อที่จะติดตามผลลัพธ์ด้วยก็จะมีการเปรียบเทียบคุณภาพบริการมีการนำข้อมูลกลับมาพัฒนาระบบการรักษาอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องมาดูเรื่องของการพลัดตกหกล้มกันบ้างนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุค่ะประเทศไทยนะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ตั้งแต่ปี2565แล้วนะคะปัจจุบันมีผู้สูงอายุมากกว่า14ล้านคนค่ะแล้วก็มีประชากรวัยทำงานอายุ50ถึง59ปี กว่า 900,000 คนต่อปีที่กำลังเข้าสู่วัยสูงอายุโดยกว่าครึ่งยังไม่เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการพลัดตกหกล้มนะคะขณะที่ผู้สูงอายุประมาณ1ใน3เคยหกล้มในแต่ละปีก็มีผู้ป่วยนอกเกือบ 400,000 รายนะคะผู้ป่วยในประมาณ 80,000 รายแล้วก็เสียชีวิตมากกว่า 1,500 รายต่อปีค่ะส่งผลให้ภาครัฐนะคะก็มีค่าใช้จ่ายในการรักษากว่า 2,700 ล้านบาทต่อปีผลสำรวจปี2569นะคะยังพบว่ากลุ่มอายุ 50 ถึง 59 ปีกว่าครึ่งมีโรคประจำตัวแล้วก็ใช้ยาที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้มร้อยละ 65.62 ค่ะมีปัญหาสายตามองไม่ชัดนะคะแล้วก็ร้อยละ 64.27 ออกกำลังกายไม่เพียงพอขณะที่กลุ่มอายุ 45 ถึง 59 ปีร้อยละ 48.90 มีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยมีเพียงร้อยละ 37.46 เท่านั้นนะคะที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการหกล้มแล้วก็ร้อยละ 11.79 ที่วางแผนปรับปรุงบ้านให้ปลอดภัยโดยหากไม่มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมนะคะจำนวนผู้บาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าภายในปี2573นะคะทางกรมควบคุมโรคค่ะก็ได้แนะนำมาตรการรู้ปรับขยับเพิ่มนั่นก็คือรู้และประเมินปัจจัยเสี่ยงของตนเองค่ะปรับบ้านและสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยนะคะลดจุดเสี่ยงต่อการสะดุดหรือลื่นล้มแล้วก็ขยับเพิ่มด้วยการออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อและฝึกการทรงตัวค่ะโดยมีกิจกรรมทางกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์เพื่อที่จะชะลอความเสื่อมนะคะลดความเสี่ยงแล้วก็ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยนั่นเองค่ะอย่างเช่นนี้เราจะเห็นในโฆษณา
1: ดิฉันตกใจเราจะเห็นละหันมาที่ดิฉันว่าฉันเป็นผู้สูงวัยก็ใกล้แล้วนะคุณใกล้แล้วนะ
0: เราจะเห็นโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ออกมาในช่วงนี้ก็คือประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนขยับร่างกายขยับร่างกายลดภาวะลดการเหนื่อยนิ่งนะคะก็คือไม่นั่งนาน
1: เนาะนั่งนานนอนนานติดจอนะคะอย่าว่าแต่เด็กติดจอเลยผู้ใหญ่ก็ติดจอเหมือนกัน
0: บางทีคนทำงานนี่แหละค่ะทำงานเพลินไงก็ทำไปเรื่อยๆจนลืมดูเวลาผ
1: ่
0: านไปหลายชั่วโมงนะคะก็ไม่ใช่แค่แบบร่างกายไม่แข็งแรงลงพุงด้วย
1: ลงพุงเหมือนจะเข้าตัวเองยังไงไม่
0: ลงพุงด้วยเพราะการน
1: ั่
0: งนาน
1: ๆนั่งนาน
0: ๆนะคะ
1: คือการนั่งนานๆเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วอะไรที่ทำแล้วมันไม่มีการขยับตัวมันก็เหมือนกับการที่เหมือนเป็นหุ่นยนต์อ่ะคุณได้ออกไหมมันก็ไม่มีการพัฒนาการหรือว่าออกกำลังกายเลยเมื่อไหร่ที่เรารักงานเนี่ยเราต้องรักตัวเองอันนี้มันต้องเดินแบบว่าคู่ขนานกันไปน
0: ะ
1: บางคนรักแต่งานไม่รักตัวเองไม่รักสุขภาพตัวเองก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นบางคนรักแต่ตัวเองไม่รักงานอันนี้ก็ไม่ได้นะอันนี้เอาเปรียบสังคมเกินไป
0: ถึงได้มีคำกล่าวว่าอะไรก็แล้วแต่สุขภาพแข็งแรงเนี่ยก็คือสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าเราจะได้มีแรงทำอะไรอย่างอื่นนะคะมีแรงในการทำงานหาเงิน
1: เน
0: า
1: ะ
0: ไม่ใช่ว่าหาเงิน
1: เพื่อมารักษาตัวเอง
0: ไ
1: ม่ใช่นะต้องดูก่อนทำงานหาเงินน่ะดีแล้วนะคะก็จะได้แบบฝึกวินัยด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหาเงินมาได้ต้องเก็บส่วนหนึ่งเอาไว้ใช้ส่วนหนึ่งเอาไว้ออมอีกส่วนหนึ่งก็เตรียมที่จะรักษาตัวเองเพราะว่าคนเราเนี่ยเดินหน้าอายุก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเราไม่รู้หรอกว่าณวันหนึ่งเราจะเกิดอะไรบ้างแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆนะคะใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้นไม่บั่นทอนที่นี้ก็เหมือนว่าการดื่มการกินการอยู่ทุกอย่างแหละบางคนเครียดจนเกินไปทำงานหนักจนเกินไปไม่มีเวลาพักผ่อนหรือว่ากินอาหารขยักเกินไปกินตามใจปาก
0: ไม่ใช่ให้ความสำคัญแต่เฉพาะสุขภาพกายอย่างเดียวสุขภาพใจก็สำคัญเช่นกัน
1: ถูกต้องค่ะต้องอย่าเครียดนะคะ13:19 นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวที่จะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยเราจะไปคุยกันกับแพทย์แผนไทยประยุกต์อธิชาพุทธากูลค่ะคุณหมออามคุณหมอปาล์มนะคะ
0: ค
1: ุณหมอปาล์มเนี่ยเป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งวันนี้นะคะประเด็นที่น่าสนใจเลยค่ะกรดไหลย้
0: อ
1: นเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องนี
0: ้
1: แล้วก็หลายคนมีปัญหาเรื่องนี้แต่ว่าก็ยังกินตามใจปากอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไอ้เจ้าโรคกรดไหลย้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันใช่ปัจจัยที่บอกว่าอายุเยอะแล้วเป็นหรือเปล่าหรือคนวัยไหนเป็นกันแน่วันนี้เรามาไขข้อข้องใจกับคุณหมออามกันค่ะ คุณหมอปาล์มนะคะ
0: ค
1: ุ
0: ณคะคุณมีปัญหาเรื่องสายตาแล้วนะคะ
1: คุณหมอปาล์ม
0: คุณต้องใส่แว่นจัดรายการ
1: มาครั้งแรกเราก็ยังไม่ชินกันอ่ะตอนนี้คุณหมอปาล์มอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะคุณหมอคะ
2: สวัสดีค่ะ
1: อุ้ย
0: เสียงใส
1: ทำไมเสียงเหมือนอาจารย์อาเลย
2: มีคนเคยบอกเหมือนกันค่ะว่าเสียงคล้ายๆอาจารย์อาแต่ว่าคนละคนกันนะคะ
1: คนละคนนะสวยต่างกันนะคะคุณหมอปาล์มเดี๋ยวผมจะชอบติดเป็นคุณหมออาร์มอยู่เลยคุณหมอปาล์มนะคะวันนี้ค่ะประเด็นเรื่องกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนเนี่ยเจ้าปัญหาหลักๆเลยปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคกรดไหลย้อนนี่คืออะไรคะ
2: หลักๆแล้วอะค่ะจริงๆเนี่ยกรดไหลย้อนอาจจะเกิดจากการที่เราเนี่ยทานแล้วนอนเลยค่ะก็คือหมายความว่าส่วนใหญ่เนี่ยการกรดไหลย้อนเนี่ยมันจะเกิดหลังจากที่เราเนี่ยรับประทานอาหารส่วนใหญ่จะเป็นหลังมื้ออาหารโดยเฉพาะมื้อเย็นเนี่ยที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วอาจจะล้มตัวลงนอนเลยด้วยภาระหน้าที่การงานที่เราอาจจะเหนื่อยมาจากการทำงานเนา
1: ะ
2: แล้วเราอาจจะกินแล้วก็ล้มตัวลงนอนเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะทำให้กรดเนี่ยไหลย้อนแล้วก็ทุนขึ้นมาบริเวณคอได้ง่ายมากขึ้นก็จะมีอาการต่างๆค่ะก็อย่างเช่นจะมีอาการเกี่ยวกับแสบร้อนกลางอกอาจจะมีความรู้สึกเหมือนความร้อนหรือว่าแสบร้อนบริเวณกลางอกโดยเฉพาะหลังมื้ออาหารเนาะอาจจะไม่ใช่แค่มื้อเย็นแต่ว่าอาจจะเป็นทั้งทุกมื้อเลยที่เราทานอาหารอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาที่เรานอนราบซึ่งอาการเนี้ยมักจะเป็นช่วงหลังมื้ออาหารแล้วก็อีกอาการหนึ่งที่เป็นหนึ่งในอาการเด่นของอาการกรดไหลย้อนก็คือเรอเปรี้ยวหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยสังเกตเนาะว่าการที่เราเรอเปรี้ยวเนี่ยมันอาจจะเป็นหนึ่งในอาการของกรดไหลย้อนความรู้สึกเรอเปรี้ยวเนี่ยรู้สึกยังไงใช่ไหมคะเหมือนจะรู้สึกว่าให้คุณผู้ฟังลองสังเกตเนาะว่ารู้สึกว่าเหมือนมีน้ำหรือว่าอาหารเนี่ยไหลย้อนกลับขึ้นมาบริเวณคอหรือว่าปากของเราเนี่ยบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามีรสเปรี้ยวหรือว่าขมในปากในคอบางคนก็อาจจะมีอาการแน่นหน้าอกหรือว่ารู้สึกไม่สบายบริเวณอกได้แต่จริงๆแล้วว่าค่ะกรดไหลย้อนก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบริเวณอกเท่านั้นเนาะอาจจะเป็นบริเวณฟอหอยหรือว่าบริเวณปากของเราก็ได้แล้วก็อาจจะมีอาการเหมือนจุกแน่นเหมือนมีก้อนหรือว่าเสมหะเหลวๆติดอยู่ที่คออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีอาการแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยท้องอืดได้ซึ่งคนที่ชอบกินบุฟเฟ่อย่างเช่นหมูกระทะชาบูหรือว่าชอบกินพวกของที่แบบกินเยอะๆในโดยเฉพาะช่วงที่เราแบบมีความเครียดจากงานจากชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงว่าถ้าเกิดเรากินของพวกนี้แล้วเนี่ยไม่ควรที่จะล้มตัวลงนอนเลยเนาะอาจจะเดินย่อยนิดนึงหรือว่านั่งเพื่อให้กระเพาะอาหารเราทำงานได้ดีขึ้นย่อยได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ ใช่แล้วก็อาจจะมีอาการทางระบบทางเดินหายใจหรือว่าบริเวณคอร่วมด้วยเนาะบางคนก็อาจจะแบบไอเรื้อรังเพราะบางทีกรดมันไหลฝนมาที่คอเนา
0: ะ
2: แล้วก็อาจจะมีเสียงแหบกระแอมบ่อยหรือว่ารู้สึกเหมือนมีอะไรติดอยู่ที่บริเวณคอแล้วก็อาจจะรู้สึกเหมือนแบบมีเสมหะติดอยู่ที่คอได้นะคะใช่แล้วก็หลายๆท่านอาจจะสงสัยคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าทำไมการที่เรานอนหลังมื้ออาหารหรือว่าการที่เรากินอิ่มเนี่ยหลังมื้ออาหารแล้วเราจะรู้สึกว่าทำไมมันมีกรดไหลย้อนหรือว่าทำไมเรารู้สึกว่ามันมีแบบรู้สึกแสบๆที่คอจังเลยหรือแสบหน้าอกจังเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรากินอิ่มแล้วใช่ไหมคะเพิ่งกินอิ่มใหม่ๆหลังมื้ออาหารในทางที่กระเพาะอาหารเนี่ยเรายังเต็มด้วยอาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆที่เรากินมาอยู่ค่ะมันก็อาจจะมีการไหลย้อนเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อเรากินเรานั่งเนาะแล้วพอเรานอนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมันพวกกระเพาะพวกอาหารของเราอะค่ะมันก็จะแบบไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งมันอาจจะอยู่ในกระเพาะนั้นอยู่แล้วพวกอาหารอันนี้ค่ะมันก็อาหารที่อยู่ในกระเพาะเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสเคลื่อนไปตามหลอดอาหารได้ง่ายขึ้นตามแรงโน้มถ่วงของโลกที่เราจากนั่งเป็นนอนอย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: หลอดอาหารพวกอาหารมันก็เลยไหลวนมาบริเวณคอพวกกรดต่างๆด้วยนะคะชายก็เลยจะแนะนำว่าผู้ที่มีอาการกรดไหลย้อนโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะต้องให้ความตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญก่อนมื้ออาหารแล้วก็หลังอาหารเนาะควรที่จะเว้นระยะช่วง ก่อนที่เราจะเข้านอนเนี่ยประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้กระเพาะอาหารของเราได้ย่อยแล้วก็จะได้ไม่มีอาการกรดไหลย้อนเกิดขึ้นมานั่นเองนะคะเรามาดูกันบ้างดีกว่าว่าแล้วอาหารประเภทไหนบ้างที่ส่งผลทำให้เราเป็นกรดไหลย้อนเพิ่มมากขึ้นเนา
0: ะ
2: ซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะโรคกรดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นโรคพฤติกรรมเนาะต้องบอกก่อนก็คือพฤติกรรมที่เรากินแล้วนอนเนี่ยคือสาเหตุหลักเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยที่มีคนมาปรึกษาว่ากรดไหลย้อนกินยาอะไรดีอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆก็มียารักษาแต่ว่าการกินยาเนี่ยมันเป็นการรักษาที่ปลายเหตุเนา
0: ะ
2: แต่ต้นเหตุอะค่ะมันคือการที่เรากินแล้วนอนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะหายดีขึ้นหรือว่าอาการกรดไหลย้อนเบาลงได้ดีเร็วมากขึ้นเนี่ยเราต้องปรับพฤติกรรมที่ไม่กินแล้วนอนร่วมกับการทานยาแผนปัจจุบันการทานยาสมุนไพรร่วมด้วยคือต้องทำแบบว่าปรับพฤติกรรมแล้วก็ถ้าทานยาร่วมด้วยถึงจะดีขึ้นซึ่งเรามาดูกันบ้างดีกว่าเนาะค่ะว่าอาหารอะไรบ้างที่มีผลกระทบต่อกรดไหลย้อนซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วอะค่ะอาหารที่จะมาแนะนำในวันนี้อาจจะเป็นส่วนใหญ่เนาะที่คนกินแล้วมีอาการกรดไหลย้อนมากขึ้นซึ่งไม่ได้หมายความว่าคนที่กินอาหารประเภทนี้จะไม่เป็นหรือเป็นหรือว่าห้ามกินของเหล่านี้ทุกอย่างก็อาจจะไม่ใช่เนา
0: ะ
2: คือคนที่เป็นนะคะก็อาจจะแนะนำให้ลองสังเกตเนาะว่ากินอาหารประเภทนี้หรืออาหารอันไหนที่กินแล้วเรามีอาการกรดไหลย้อนเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะให้จดไว้แล้วก็อาจจะหลีกเลี่ยงหรือกินอาหารเหล่านั้นน้อยลงก็คือจะมีพวกอาหารที่ไขมันสูงอย่างเช่นที่ตัวอย่างที่แนะนำไปข้างต้นก็คือจะมีพวกชาบูหมูกระทะบุฟเฟ่ต่างๆ ที่หลายๆคนชอบมากโดยเฉพาะหลังเลิกงานหรือตอนที่เราเครียดๆอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
3: เคร
2: ีย
3: ดแล้วต้องไปลงที่เมนู
2: ช่วงนี้ทุกทีเลยโดยเฉพาะหมูกระทะนะคะคนไทยชอบมากรวมถึงเราเองด้วย
3: คิวใจ
2: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีพวกอาหารทอดต่างๆเฟรนฟรายไก่ทอดหลายๆคนก็ชอบแล้วก็ที่สำคัญอาหารรสจัดต่างๆนะคะก็อย่างเช่นอาหารรสเผ็ดรสเปรี้ยวจัดพวกช็อกโกแลตกาแฟเครื่องดื่มคาเฟอีนต่างๆนะคะก็เป็นในหนึ่งในปัจจัยที่เป็นอาหารเหมือนกันที่ทำให้เสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆเครื่องดื่มน้ำอัดลมโดยเฉพาะอาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่มันมีกรดอะค่ะคือเวลาที่เรากินอาหารใช่ไหมคะกระเพาะเราเนี่ยจะสร้างกรดอยู่แล้วเพื่อมาย่อยอาหารแต่การที่เราอะค่ะกินพวกเครื่องดื่มที่มันมีกรดเยอะๆพวกเครื่องดื่มน้ำอัดลมต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เหมือนกรดในกระเพาะเรามีอยู่แล้วพอเพิ่มกรดพวกเครื่องดื่มพวกนี้เข้าไปกระตุ้นอีกเนี่ยอาการกรดไหลย้อนเดิมที่เรามีเนี่ยก็จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทำให้เราแสบร้อนกลางอกมากขึ้นเลอะเปรี้ยวมากขึ้นท้องอืดมากขึ้นเหมือนถ้าเกิดเป็นทางแพทย์แผนไทยก็คือเหมือนเรามีลมในกระเพาะมากขึ้นก็จะทำให้เราแน่นท้องอืดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะ
0: ค่ะ
3: นะคะ
2: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาแนะนำสำหรับสมุนไพรกันเลยดีกว่านะ
0: คะ
2: ว่ามีสมุนไพรอะไรบ้างที่ช่วยบรรเทาอาการลดอาการกรดไหลย้อนได้นะคะตัวแรกก็คือจะเป็นขิงเนาะขิงเนี่ยถือว่าเป็นสมุนไพรนะคะที่มีการศึกษาค่อนข้างมากเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารแล้วก็มีข้อมูลทางคลินิกสนับสนุนในเรื่องของบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนได้เนาะแล้วก็มีการศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของระบบทางเดินอาหารนะคะถ้าเกิดใครจะทานน้ำขิงเนี่ยก็คือแนะนำใหจิบเป็นน้ำขิงอุ่นๆได้เลยก็จะทำให้รู้สึกสบายท้องมากยิ่งขึ้นเนาะหรือถ้าเกิดใครมีแคปซูลขิงของอภัยภูเบศอยู่ที่บ้านอยู่แล้วก็คือสามารถรับประทานได้เลยครั้งละ 1-2 แคปซูลได้เลยนะคะต่อมาเป็น
3: ขิงถ้าเป็นรูปแบบแคปซูลเนี่ยรับประทานยังไงคะ
2: เราประทานได้เลย 1-2 แคปซูล
3: หลัง
2: มื้อหลังอาหารก็ได้
3: หลังอาหารได้
2: ใช่ค่ะหรือว่าเป็นใครที่ไม่สะดวกทานเป็นแบบแคปซูลก็แนะนำให้ทานเป็นตัวน้ำขิงก็ได้ค่ะก็จะสะดวกบางคนชอบแบบน้ำเนา
0: ะ
2: ก็ทานได้เหมือนกันค่ะใช่แล้วก็จะมีเป็นแคปซูลยอแคปซูลยอเนี่ยแนะนำให้ทานเป็นก่อนอาหารประมาณ 1-2 แคปซูลได้เลยนะคะประมาณก่อนอาหารสัก30นาทีก็ได้ค่ะแคปซูลยอเนี่ยก็คือจะช่วยเพิ่มการบีบตัวของหลอดอาหารทำให้หูรูดหลอดอาหารเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทำให้อาหารเนี่ย คลื่อนจากกระเพาะเข้าไปสู่ลำไส้ได้ดีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ช่วยป้องกันหลอดอาหารอักเสบจากกรดไหลย้อนได้ช่วยย่อยอาหารได้ดีนะคะก็คือสามารถทานได้เลยเนาะเดี๋ยวย้ำอีกทีทานแคปซูลยอเป็นก่อนอาหารได้เลย 1-2 แคปซูลนะคะก่อนอาหาร 15-30 นาทีได้เลยมื้อที่มีอาการก็ได้หรือว่าถ้าเกิดใครมีอาการทุกมื้อก็ทานเช้ากลางวันเย็นได้ค่ะแล้วก
3: ็
2: ตามอาการได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับหัวใจหรือโรคไตหรือว่าต้องควบคุมระดับโพแทสเซียมเนี่ยก็อาจจะต้องระวังหรือว่าปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือว่าคุณเภสัชกรก่อนที่จะรับแคปซูลยอก็ได้เพราะว่ายอเนี่ยถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงเนา
0: ะ
2: ในเรื่องของการทานหรือโดสการทานเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอหรือว่าคุณเภสัชเป็นรายเคสไปอะค่ะอาจจะโทรปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็อีกตัวนึงที่สำคัญเลยก็คือเป็นขมิ้นชันขมิ้นชันถือว่าเป็นแบบถือว่าถ้าเกิดใครเป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารท้องอืดท้องเฟ้อหรืออาหารไม่ย่อยเนี่ยทานขมิ้นชันได้เลยโดยเฉพาะกรดไหลย้อนเนี่ยทานได้เลยส่วนใหญ่ถ้าขออภัยผู้เบสของเราเนี่ยแนะนำให้ทานแคปซูลยอเป็นก่อนอาหารแล้วทานแคปซูลขมิ้นชันเนี่ยเป็นหลังอาหารได้เลยเนา
3: ะคู่กันแบบนี้ได้ใช่ไหมทานคู่กันแบบนี้ได้เลยใช่ไหม
2: ทานคู่กันได้ค่ะส่วนใหญ่ก็แนะนำแบบแคปซูลยอ 1-2 แคปซูลก
0: ่
2: อนอาหาร30นาทีได้เลยแล้วก็ขมิ้นชันเป็น2แคปซูลหลังอาหารได้เลยค่ะซึ่งอย่างที่บอกว่าขมิ้นชันเนื่องจากมีรสเผ็ดร้อนเนาะก็จะช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ช่วยขับน้ำดีย่อยไขมันทำให้อาหารเนี่ยไม่ตกค้างในกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้นานเกินไปได้ก็จะช่วยย่อยอาหารได้ดีค่ะ
0: ใช
2: ่ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำประมาณนี้สำหรับอาการกรดไหลย้อนสำหรับสมุนไพรเนาะเดี๋ยวเป็นช่วงสุดท้ายเดี๋ยวมาแนะนำดีกว่าว่าพฤติกรรมที่ควรปรับยังไงบ้างเนาะที่จะไม่ทำให้เราเนี่ยเป็นกรดไหลย้อนนะคะนอกจากแนะนำสมุนไพรแล้วเนี่ยเราก็ต้องแนะนำสำหรับพฤติกรรมที่อาจจะเป็นความเสี่ยงเพิ่มขึ้นทำให้เราเป็นกรดไหลย้อนข้อแรกก็คือต้องลดปริมาณอาหารต่อมื้อหมายความว่าคือถ้าเกิดช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเราทานเยอะเราทานบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรอาจจะต้องระวังนิดนึงเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากทานนะคะอาจจะแบบแบ่งเป็นมื้อเล็กๆแบบปกติเรากิน3มื้อเนา
0: ะ
2: อาจจะแบ่งเป็น5ถึง6มื้ออย่างเงี้ยค่ะเออแบบเป็นแบบมื้อเล็กๆแทนเอา
0: ทานน้อยๆ
2: ใช่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครแบบไม่สะดวกด้วยการทำงานหรือการเดินทางต่างๆเนา
0: ะ
2: จริงๆก็ทานแบบ3มื้อได้แต่ว่าเราต้องทานแบบให้พอดีแต่ว่าก็ยังอิ่มแล้วก็ครบ5หมู่เนาะแล้วก็อาจจะหลีกเลี่ยงการทานมากเกินไปที่ทำให้แน่นท้องอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญต้องค่อยๆทานให้ช้าลงแล้วก็เคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็หลีกเลี่ยงมื้อใหญ่พวกชาบูบุฟเฟ่ก่อนนอนไม่ใช่ว่าเรากินชาบูวันนี้ 2 ทุ่มแล้ว 3 ทุ่มเรานอนเหลือ1ชั่วโมงมันอาจจะให้เวลากระเพาะตัวเองย่อยน้อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องเว้นสัก 2-3 ชั่วโมงก่อนที่เราจะนอนในมื้อเย็นอย่างเงี้ยค่ะก็คือทานได้แต่ว่าอาจจะต้องเว้นช่วงนิดนึงให้กระเพาะเราได้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ไม่ให้เป็นกรดไหลย้อนเนา
0: ะ
2: แล้วก็สังเกตอาหารที่เป็นตัวกระตุ้นทำให้เรามีกรดเป็นกรดไหลย้อนเพิ่มมากขึ้นก็แนะนำวิธีนี้คือแนะนำให้คุณผู้ฟังอาจจะจดไว้ก็ได้ค่ะว่าอย่างเช่นเรากินกาแฟดำแล้วเราสึกว่าเราเหมือนมีกรดเยอะจังเลยเราก็จดไว้แล้วว่ากาแฟดำทำให้เราเป็นกรดไหลย้อนนะไก่ทอดชาบูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะจดไว้เพื่อกันเราลืมด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยด้วยความหิวของเราเนี่ยอาจจะทำให้เราเผลอไปกินหรือกินเยอะเกินไปแล้วทำให้กรดไหลย้อนมันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็แนะนำให้ดื่มน้ำเปล่าอะค่ะดื่มให้เหมาะสมโดยที่ไม่จำเป็นต้องดื่มครั้งละมากๆก็อาจจะเป็นจิบระหว่างวันก็ได้
0: ค่ะ
2: แล้วก็อาจจะใช่จิบไปเรื่อยๆเป็นน้ำเปล่าได้เลยแล้วก็ตอนกลางคืนการยกศีรษะสูงก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้ช่วยเหมือนกันเนาะโดยแนะนำให้ใช้หมอนสูงหรือว่าเตียงที่แบบปรับระดับได้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อยกศีรษะหรือว่าช่วงส่วนบนของร่างกายเนี่ยให้สูงขึ้นสัก 15-20 เซนติเมตรก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างก็คือสวมใส่เสื้อผ้าให้สบายไม่รัดแน่นจนเกินไปเนาะเพราะว่าถ้าเกิดรัดแน่นจนเกินไปก็อาจจะทำให้บริเวณท้องหรือว่ากระเพาะเราเนี่ยอาจจะเพิ่มแรงดันในกระเพาะอาหารแล้วก็กระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนแล้วก็ควรใส่เสื้อผ้าให้รวมสบายหรือเลี่ยงเข็มขัดที่มันอาจจะรัดแน่นจนเกินไปแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือควรผ่อนคลายแล้วก็ ไม่ควรเครียดเนาะหากิจกรรมทำนั่งสมาธิหรือว่าปลูกต้นไม้ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะความเครียดมันก็อาจจะทำให้ธาตุไฟธาตุลมในร่างกายเราสูงขึ้นเนาะก็อาจจะทำให้ธาตุลมในร่างกายแบบมันอาจจะทำให้แน่นท้องเกินไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้มีอาการกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกเลอะเปียวได้นั่นเองค่ะ
3: ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นพฤติกรรมที่เราสามารถที่จะปรับตัวเองได้แต่เมื่อไหร่เนี่ยที่เราแบบพอเป็นกรดไหลย้อนแล้วกินแต่ยาไม่ปรับพฤติกรรมเหมือนที่คุณหมอหลายๆท่านพูดเนี่ย
0: ม
3: ันก็จะช่วยไม่ได้นะ
0: วนกลับมาเป็นซ้ำอยู่เรื่อยๆ
3: ก็คือกินยาเนี่ยคุณหมอปาล์มบอกแล้วนะเนี่ยเกือบพูดผิดแล้วนะคุณหมอปาล์มบอกแล้วว่ามันเป็นการรักษาที่ปลายเหตุแต่ต้นเหตุเนี่ยต้องมาดูละว่าเราอ่ะมีพฤติกรรมยังไงบ้างอาหารเนี่ยเคี้ยวเร็วหรือเปล่าบางคนเคี้ยว
0: บางคนติดนิสัยแบบ
3: กินเร็วๆอ่ะ
0: ต้องรีบเคี้ยวแล้วก็ไปทำงานต่อ
3: ใช่ดิฉันเนี่ยเขากินหมดไป2จานแล้วดิฉันเพิ่งยังไม่หมดจานเลยกินไปเรื่อยๆอันนี้ก็ช้าเกินไป
0: อ
3: ัน
0: นี้ช้าเกินไปกินไปทำงานไปแบบนี้ก็ไม่ถูก
3: ไม่ถูกนะ คุณหมอคะถ้าเกิดว่าพฤติกรรมของคนทำงานเนี่ยทุกวันนี้ด้วยความเร่งรีบกลัวงานไม่ทันนู่นนั่นนี่แล้วชอบเอาอาหารเนี่ยมานั่งกินระหว่างการทำงานในจอคอมไปด้วยอย่างนี้เป็นพฤติกรรมที่อันตรายไหมคะ
2: จริงๆแล้วอะค่ะที่อันตรายก็คือเราอาจจะต้องค่อยๆเคี้ยวเนาะเพราะว่าบางทีด้วยความที่เราอยู่ในสถานการณ์หรือว่าสภาพแวดล้อมที่มันต้องเร่งรีบไปหมดทุกอย่างอะค่ะการที่เราเนี่ยรีบกินหรือว่าเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดเนี่ยก็คือหนึ่งในอาการที่นำไปสู่อาการกรดไหลย้อนเหมือนกันเพราะว่าจะทำให้เราแน่นท้องอืดแล้วก็ทำให้ลมหรือว่ากรดในกระเพาะมันเยอะจนเกิดเป็นอาการกรดไหลย้อนได้นั่นเองค่ะ
0: ได้อย่างละตักกินไป2คำแล้วก็ไปพิมพ์งานก่อนแล้วก็ตักกินอีก2คำแล้วก็ไปทำอย่างอื่นต่อแล้วกินแบบนี้หมดคือทั้งวัน
3: ข้าวจานเดียวกินไปครึ่งวันแล้วนะคะอันนี้คือพฤติกรรมนะคะส่วนตัวยาสมุนไพรก็จะมีหลักๆเลยนะนางเอกพระเอกของเราก็มีขิงขิงแคปซูลลูกยอแคปซูลขมิ้นชันนะคะขมิ้นชันกับลูกยอเนี่ยก็กินคู่ขนานกันไปได้ยอ
2: กัน
3: ยอกินก่อนใช่ประมาณ15ถึง30
2: แคปซูล
3: ประมาณ1ถึง2แคปซูลส่วนขมิ้นชันก็2แคปซูลหลังอาหารนะคะก็ลองใช้หลักการของที่คุณหมอแนะนำมาได้นะคะ
0: ค่ะ
3: คุณอ้อ
2: แล้วค
0: ่ะช่วงนี้ให้คุณหมอได้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านค่ะได้โทรเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพนะคะกับหมอปาล์มค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
4: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
3: 13:40 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับทั่วทิศถิ่นไทยนะคะเรายังอยู่กับคุณหมอปาล์มนะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็ช่วงนี้ค่ะเราจะเปิดสายค่ะคุณอ้อค่ะ
0: ค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ใครที่รับฟังอยู่นะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอยากจะถามคุณหมอปาล์มโทรเข้ามาได้เลยนะคะมาพูดคุยกันหรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
3: ค่ะตอนนี้นะคะระหว่างรอสายค่ะเราไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่เข้ามาทางออนไลน์กันหน่อยค่ะวันนี้คุณพิสมัยนะคะสวัสดีค่ะบอกว่าสวัสดีคุณหมอปาล์มด้วยใช่คุณหมอปาล์มหรือเปล่าใช่แสดงว่าคุณพิสมัยเคยเจอคุณหมอปาล์ม อาจจะไปเจอที่งานอะไรนะคะคุณหมองานมหกรรม
2: สมุนไพรแห่งชาติหรือเปล่าค่ะแล้วก็จะมีแบบ
3: Oil
2: Expo ที
3: ่
2: เคยไป
3: อาจจะใช่นะคะคุณพิคุณนะคะคุณจิรารัตน์สวัสดีนะคะส่งสติกเกอร์
2: สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกเลย
3: ฝากแม่ฝากตัว
2: เปิดตัวในรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะฝากตัวกับทุกคนด้วยแล้วก็คุณพิธีกรทั้งสองคนด้วยนะคะ
3: ขอบพระคุณค่ะขอบคุณคุณหมอเหมือนกันนะ
0: คุณหมอก็จะ
2: ดีค่ะ
0: มาบ่อยๆนะคะมาสลับกันมากับอาจารย์อา
3: ค่ะ
2: ได้เลยค่ะ
3: ฝากคำถามกันได้นะใครที่รับฟังทางออนไลน์นะคะคุณอ้อมีใครเข้ามาบ้าง
0: คุณเนกคลิกไทยนะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาคุณนิดค่ะบอกว่าสวัสดีทุกท่านค่ะคุณสุพิษนะคะมีหลายๆท่านที่ไม่เคยอาจจะรับชมรับฟังติดตามอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้ทักทายกันนะคะเข้ามาทักทายนะวันนี้ คุณสุพิษสวัสดีค่ะค
3: ุ
0: ณ
3: อ
0: ลงกรณ์นะคะสวัสดีค่ะคุณบรรโลมก็มาแล้ว
3: คุณบรรโลมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณประกิตค่ะบอกว่าสวัสดีครับนะคะรับชมอยู่ที่ชลบุรีอ่ะสวัสดีทักทายกันได้นะคะมาแล้วค่ะสายแรกค่ะ
0: ค่ะจากจังหวัดชัยภูมินะคะคุณมนตรีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับผู้จัดรายการและคุณหมอพิศรกรครับ
3: จ้าเชิญเลยค่ะ
6: ครับอยากถามเรื่องเกี่ยวกับอันกุลย้อนนะครับพอฟังแล้วไม่ถนัดเพราะการกินข้าวอิ่มตอนเย็นเนี่ยเราจะหลับนอนช่วงกี่นาทีครับ
2: ก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเรากินข้าวเสร็จ18:00 น.อย่างเงี้ยค่ะอาจจะสัก14:00-15:00 เนี่ยเราถึงจะนอนเนาะอาจจะต้องเว้นช่วงประมาณ2-3 ชั่วโมงประมาณ2-3 ชั่วโมงได้เลยค่ะ
6: ครับ
2: ใช่ค่ะ
6: มีอาการครับเหมือนสำลักออกมานะครับ
2: อาจจะต้องเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะคะเคี้ยวอาหารให้ละเอียดเนาะแล้วก็ใช่ค่ะอาจจะกินข้าวอิ่มเกินไปด้วยแล้วก็แนะนำให้เคี้ยวช้าๆเคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็อาจจะดื่มน้ำตามเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นจิบๆน้ำแล้วก็เว้นช่วงก่อนการนอนสัก2-3 ชั่วโมงนะคะแล้วก็แนะนำให้ สังเกตว่าตอนเย็นเนี่ยเราแนะนำอาจจะต้องกินอาหารแบบไม่เยอะมากเนาะเพราะเราต้องเตรียมนอนแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเว้นช่วงสัก 2-3 ชั่วโมงได้เลยค่ะ
3: ต้องให้ย่อยก่อนนะคะ
2: อย่างสมมติว่าก่อน
3: ค่ะ
6: ครับครับอย่างสมมติช่วงเย็นเนี่ยจะทานน้อยได้ไหมครับเนี่ย
3: ทานน้อย
6: จนเช
3: ้
6: าจะหนักจนเช้าจนเที่ยงแต่
2: ทานน้อยได้ไหมทานน้อยได้ค่ะแต่ว่าต้องให้อิ่มนะคะต้องให้อิ่มแล้วก็แนะนำให้เว้นช่วงก็ได้ค่ะ 2-3 ชั่วโมงได้เลย
6: ครับ2ทัพพีนะครับประมาณ2
3: ทัพพีอาจจะลดทัพพีข้าวแล้วก็เน้นผักผักต้ม
2: เน้นผัก
6: เน้นอื่นได้มั้ยครับเนี่ย
2: เนื้อสัตว
3: ์คุณหมอคะถ้ามื้อเย็นนี้ผักสดไม่แนะนำใช่มั้ยคะ
2: คือถ้าเกิดเป็นผักสดเนี่ยมันอาจจะทำให้ท้องอืดถ้าทานแนะนำเป็นผักต้มดีกว่าถ้าจะทานเนาะใช่ค่ะก็แนะนำเป็นแบบถ้าเกิดเป็นเนื้อสัตว์ก็อาจจะเคี้ยวให้ละเอียดเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็เน้นเป็นผักผลไม้ถ้าผักก็เป็นผักต้มดีกว่าเพราะว่าใยอาหารมันค่อนข้างเยอะก็อาจจะทำให้ท้องอืดได้อย่างเงี้ยค่ะส่วนถ้าข้าวก็แนะนำให้ทานแบบอาจจะลดทัพพีปกติเรากิน2ทัพพีก็อาจจะเหลือ1ทัพพีหรือครึ่งทัพพีก็ได้ใช่ค่ะ
3: คุณมนตรีเป็นบ่อยไหมคะอาการแบบ
6: โอ้เพิ่งเริ่มเมื่อคืนนี่ครับผมเลยฟังรายการนี่ทั่วที่ตินไทยเรื่องสุขภาพนะครับ
3: ก็เลยโทรมาใช่ไหม
6: เพชรบุเบนนะครับ
3: คุณหมอคะอย่างนี้ต้องมีแบบตัวสมุนไพรตัวไหนที่จะช่วยได้ไหมคะถ้าหลังเมื่อเย็น
2: ถ้าเกิดมีอาการนะคะถ้าเกิดเพิ่งเริ่มต้นเนาะก็แนะนำให้ลองทานเป็นแคปซูลขมิ้นชันก็ได้ค่ะ2แคปซูลหลังอาหารได้เลยเนาะเวลาที่เรามีอาการรักษาตามอาการไปค่ะแต่ยังไงอย่างนั้นก็แนะนำให้ปรับพฤติกรรมเป็นหลักเนาะเคี้ยวอาหารให้ละเอียดเว้นช่วงก่อนการนอนสัก2ชั่วโมงแล้วก็โดยเฉพาะช่วงเย็นก็แนะนำให้อาจจะกินอาหารให้น้อยลงกับมื้ออื่นๆหน่อยนะคะ
6: ครับครับผมก็ทานขมิ้นชันมาเป็นปีแล้วครับเนี่ยแต่ผมทานในช่วงก่อนนอนนะครับ
2: อ๋อได้ค่ะทานเป็นหลังอาหารก็ได้หรือทานมื้อไหนก็ได้ค่ะทานได
6: ้
2: อาจจะขยับเป็นแบบหลังอาหารอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันช่วยบรรเทาอาการ
6: ผมนอนเร็วเกินไปนะครับผมกินข้าวอิ่มผมนอนดูทีวีเอาไปมาเอาทำไมถึงกำลัง
2: นอน
6: น
2: ี่แหละนี่แหละ
6: เข้าใจแล้วครับทีนี้ครับ
3: เข้าใจแล้วเนาะ
6: ข้าเข้าใจแล้วครับปฏิบัติตามหน้าที่เลยครับ
3: โอเคค่ะ
6: หน้าที่เลยครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
6: สองชั่วโมงครับสองชั่วโมงแน่นอนครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค
3: ่ะคุณมนตรีนะจากชัยภูมิเพราะว่าหลายท่านก็อาจจะมีเนี่ยพฤติกรรมแบบนี
0: ้ถ้าต่างจังหวัดมักจะเป็นแบบนี้
3: เพราะว่าเขาจะนอนไว
2: ชอบนอนดูทีวี
3: แล้วเขาจะนอนไวทุ่มหนึ่งเนี่ยทั้งหมู่บ้านเนี่ยปิดไฟในบริเวณบ้านแล้วอยู่แต่ในบ้านแล
0: ้
3: ว
0: เตรียมนอนแล้วที่บ้านดิฉันนะคะ2คนพ่อแม่ก็คือทานข้าวดึก2ทุ่มทาน2ทุ่มทานมันก็เลยไม่มีช่วงเวลาที่จะให้ย่อย
3: แล้วก็จะเจอปัญหาเรื่องกดไหลย้อนนะคะเพราะฉะนั้นก็อ่ะอย่างคุณมนตรีนะคะหลายท่านที่ฟังอยู่ก็ลองปรับเหมือนที่คุณหมอปาล์มแนะนำไว้นะคะมาอีกแล้วค่ะสายที่2จากมหาสารคามนะคะคุณพรค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: ค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะเชิญค่ะ
7: อยากสอบถามคุณหมอสมุนไพรปรับฮอร์โมนสำหรับวัยทองผู้หญิงค่ะ
2: ค่ะถ้าเกิดฮอร์โมนผู้หญิงเขาตอนนี้หมดประจำเดือนแล้วใช่ไหมคะ
7: หมดแล้วค
2: ่
7: ะ
2: ก็คือถ้าเกิดส่วนใหญ่ก็แนะนำให้ถ้ามีอาการนอนไม่หลับรู้สึกหงุดหงิดง่ายหรือว่ารู้สึกว่าอารมณ์เราแบบสวิงสวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทานเป็นแคปซูลยอได้นะคะมื้อละ2แคปซูลได้เลยค่ะเป็นก่อนอาหารก็ได้เช้ากับเย็นนะคะคือแคปซูลยอเนี่ยมันมีสารที่ออกฤทธิ์คล้ายๆฮอร์โมนเพศหญิงก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนเนาะออกฤทธิ์คล้ายกันแล้วก็จะมีส่วนที่ทำให้เลือดลมเราเนี่ยไหลเวียนได้ดีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าแคปซูลยอเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนเนาะก็จะช่วยทำให้เลือดเราไหลเวียนได้ดีขึ้นช่วยทำให้ปรับสมดุลเลือดลมในร่างกายค่ะก็คือสามารถทานเป็นแคปซูลยอได้เลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดมีอาการนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทานเป็นอภัยบีกีบบัวแดงเสริมไปด้วยก็ได้ที่ช่วยทำให้หลับลึกขึ้นแล้วก็ลดอาการอ่อนเพลียหลังตื่นนอนนอนได้นานขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ทานตามอาการได้เลยหลักทานเป็นแคปซูลยอได้ค่ะ
0: ค่ะโอเคนะคะคุณพร
7: เดี๋ยวมีอีกข้อหนึ่งค่ะ
0: ได้ค่ะ
7: มาถึงปรับฮอร์โมนของผู้หญิงให้แบบว่ามีอะไรที่เหมือนผู้หญิงนะคะ
3: มีอะไรอ่ะจ๊ะ
0: เป็นยังไงคะ
3: เป็นยังไงจ๊ะ
0: มันเป็นยังไงคะ
7: อยู่นะคะ
3: อะไรนะคะ
7: มีครอบครัวอยู
3: ่
7: ฮอร์โมนมันหมดไปนะคะ
3: คุณพรอายุเท่าไหร่จ๊ะขออภัยค่ะ
7: 57ค่ะ
3: 57เรื่องของคู่นอนใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
3: เรื่องคู่นอนอ๋ออยากจะเรื่องปรับฮอร์โมนภายในคุณหมอมีคำแนะนำไหมคะ
2: ฮอร์โมนภายในคือหมายความว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศหญิงอย่างนี้หรอคะหรือว่าจริงๆคันเป็นแคปซูลยอได้เพราะว่าอย่างที่อธิบายเลยว่ามันมีสารที่มันออกฤทธิ์คล้ายๆฮอร์โมนเอสโตรเจนของเพศหญิงอะค่ะมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นฮอร์โมนธรรมชาติที่มันจะช่วยแบบเพิ่มการไหลเวียนเลือดลมในร่างกายให้เรากระปี้กระเป๋าแบบลดอาการพวกร้อนวูบวาบหรือลดอาการพวกหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ก็สามารถกินได้นะคะแคปซูลยอใช่ทานได้เลยค่ะ
3: คุณพรหมายถึงแบบนี้ไหมหรือว่าจะหมายถึงเรื่องของการคู่นอนอย่างนี้หรอคะ
7: หมายถึงทางเพศด้วยเลย
2: ถ้าเกิดทางเพศก็อาจจะเป็นแบบว่าพวกเขาเรียกว่าย่ายุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยแบบพวกสร้างคอลลาเจนกระชับอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นย่ายุ่มหรือย่ารีแพร์ก็ทานได
3: ้
2: ย่ายุ่มนะคะใช่ก็ช่วยแบบเรื่องเสริมสร้างคอลลาเจนกระชับช่องคลอดพวกมดลูกอย่างเงี้ยค่ะได้อีกตัวนึง
3: ย่ารีแพร์
2: ใช่ย่ารีแพร์หรือย่ายุ่ม
7: ทางก็หลวมอันนี้ยังได้เลยค่ะ
3: อะไรนะจ๊ะ
7: ว่านชักมดลูกนะคะ
3: อ๋อทานได้ไหมใช่ไหม
2: ว่านชักมดลูกก็ทานได้ค่ะแต่ว่าว่านชักมดลูกอาจจะต้องดูแบบแหล่งที่ปลูกดีๆอย่างเงี้ยอีกนิดนึงอะค่ะเพราะว่าบางทีมันอาจจะแบบปนเปื้อนพวกโลหะหนักหรืออะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่าว่านชักมดลูกมันเป็นว่านที่อยู่แบบใต้พื้นดินอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องดูแหล่งปลูกดีๆแหล่งวัตถุดิบดีๆนิดนึงอะค่ะก็ทานได้เหมือนกัน
3: เอ๊ะมีข้อจำกัดไหมคะคุณหมอว่านชักมดลูกเนี่ยข้อจำกัดสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวอะไรนี่มีไหมคะ
2: ถ้าเกิดว่านชักมดลูกใช่ไหมคะข
3: ้
2: อควรระวังเลยเนี่ยก็คนที่แบบอันดับแรกคือคนที่มีค่าตับค่าไตผิดปกติเนา
3: ะ
2: ก็ต้องระวังเลยเป็นส่วนใหญ่คือถ้าเกิดเป็นไตวายหรือตับอักเสบหรือว่าเป็นคนที่ทานยาละลายลิ่มเลือดกลุ่มวาฟารินอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องระวังแล้วก็คนที่ให้นมบุตรหญิงตั้งครรภ์เนี่ยไม่ควรทานเลยใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่ทานยาคุมกำเนิดหรือยาแบบเกี่ยวกับฮอร์โมนอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรก่อนก็ได้
3: ค่ะ
2: แล้วก็ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวท้ายๆปลายสายเนาะเดี๋ยวเราจะแนะนำเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของอภัยภูเบศรอะค่ะถ้าเกิดอยากถามเจาะลึกมากขึ้นหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นก็ยังไงเดี๋ยวจะให้เบอร์ติดต่อไปแล้วก็สามารถโทรมาได้เลยเพิ่มเติมได้ค่ะ
3: โอเคนะคะคุณพร
7: คุณพรตัวเดียวค่ะ
3: ค่ะ
7: ลาก30ได้ไหมคะ
2: ถ้าเกิดลาก30เหรอคะลาก30เนี่ยจริงๆสรรพคุณก็จะช่วยทำให้ในเรื่องของโรคเขาเรียกว่าอะไรนะคะโรคทางสตรีเนี่ยก็ช่วยได้มันจะช่วยแบบบำรุงร่างกายบำรุงกำลังก็ใช้ได้ค่ะใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าคือลาก30มันไม่ได้เด่นในเรื่องของฮอร์โมนเพศขนาดนั้นใช่ค่ะถ้าเกิดเพื่อความปลอดภัยเพื่อทั่วไปเลยการไหลเวียนเลือดทั่วไปกินแคปซูลยอก็ได้ค่ะว่านชักมดลูกก็กินได้
0: ค่ะโอเคนะคะคุณ
2: ส่วนใหญ่ลาก30จะช่วยเพิ่มน้ำนมซะมากกว่าเพิ่มน้ำนม
3: นะคะ
2: ได้กันนะ
7: สามารถกินด้วยกันได้ไหมคะ
3: กินด้วยกันกับอะไรคะ
7: กินลาก30กับไอ้ยอนะคะ
2: ถ้าลาก30กับยอกินร่วมกันได้ไหมคิดว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะมันอาจจะแบบบางสรรพคุณอาจจะทับซ้อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เป็นยอก็ได้ค่ะ
0: ค่ะโอเคนะคะคุณพร
3: ค่ะสวัสดีค่ะอีกสัก
2: ขอบคุณค่ะ
3: อีกสักหนึ่งสายนะคะย้ำเบอร์ค่ะคุณน้องค่ะ
0: เบอร์นะคะ022769718ค่ะ022769718ค่ะมีคำถามจากทางออนไลน์นะคะบอกว่าดอกอัญชันเนี่ยบำรุงสายตาได้ไหมคะ
2: ดอกอัญชันนี่เด่นเรื่องบำรุงสายตาเลยค่ะคุณผู้ฟังก็คืออัญชันเนี่ยเป็นสารมีสารที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินเนาะเป็นสารที่พบมากในพวกพืชผักที่มีสีแดงสีม่วงสีน้ำเงินอย่างเงี้ยค่ะ มันจะช่วยหลักๆมันจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนมาหลอดเลือดเลือดฝอยบริเวณดวงตาได้ดี แล้วก็ช่วยในเรื่องของการทำให้บรรเทาแบบว่าอาการตาล้าตาแห้งได้แล้วก็จริงๆอัญชันก็สามารถบำรุงเส้นผมได้ด้วยนะคะแล้วก็บำรุงผิวพรรณได้ด้วยแล้วก็จะช่วยแบบต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ดวงตาอย่างเงี้ยค่ะใช้ได้เด่นๆก็จะบรรเทาอาการพวกตาล้าตาแห้งเพิ่มน้ำในลูกตาได้ค่ะสำหรับอัญชัน
3: ค่ะสรรพคุณมากเลยแล้วก็ปลูกง่ายด้วยนะคะไปกันที่สายจากอุทัยธานีนะคะคุณประจินค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะใช่เลยค่ะ
8: อยากถามคุณหมอนะคะมันเราเป็นพาร์กินสันนะคะแล้วทานยาอย่างก็วันละ3เวลา3ครั้งอย่างเงี้ยแล้วก็ก่อนอาหารมันจะมีผลอะไรกับพวกไตเราไหมคะ
2: คืออย่างนี้ค่ะพาร์กินสันนี่มันเป็นโรคประจำตัวใช่ไหมคะคือคิดว่าถ้าเกิดทานตามขนาดที่คุณหมอแผนปัจจุบันนะคะแนะนำเนี่ยแล้วก็แนะนำให้ตรวจค่าตับค่าไตเป็นประจำอะค่ะคิดว่าไม่น่าเป็นอะไรแล้วก็แนะนำให้พบคุณหมอแผนปัจจุบันเป็นประจำเนาะแล้วก็ตรวจค่าตับค่าไตเป็นประจำดีกว่าค่ะค่อนข้างตอบยากว่าจะเป็นตับหรือไตไหมเพราะว่าจริงๆจะพูดอย่างนี้ค่ะว่าตับไตเนี่ยอาจจะไม่ได้มีสาเหตุแค่เรากินยาแผนปัจจุบันอย่างเดียวหรือยาแผนไทยที่เป็นยาสมุนไพรอย่างเดียวเนาะการที่เรากินน้ำน้อยหรือการที่เรากินอาหารผิดแปลกไปจากเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็การพักผ่อนอย่างเงี้ยค่ะหลายๆปัจจัยจะทำให้ค่าตับค่าไตเราเสื่อมด้วยหลายๆปัจจัยอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตรวจที่สำคัญเลยที่เราจะรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นเลยก็คือควรที่จะตรวจค่าตับค่าไตค่าเลือดเป็นประจำทุกปีหรือว่าปีละ2ครั้งก็ได้ค่ะที่เราจะทราบเลย
8: ตรวจปีละครั้งนะคะปีละครั้งนี่ตรวจปีละครั้งค่ะ
3: ดีแล้ว
2: ปีละครั้งดีใช่ค่ะก็แนะนำให้ถ้าเป็นพาร์กินสันแนะนำอย่างแรกก็คือแนะนำใหนัดตรวจกับคุณหมอติดตามอาการกับคุณหมอเจ้าของไข้เป็นประจำเพื่อติดตามอาการเนาะแล้วก็ตรวจค่าตับค่าไตเป็นประจำทุกปีก็ค่อนข้างดีค่ะทำได้เลย
8: ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะขอบคุณเจ้าทั้งสองด้วยนะคะ
3: ค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะ
2: สุขภาพแข็งแรงนะคะ
3: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะสักหนึ่งคำถามสั้นๆนะคะทางออนไลน์คุณหนุ่มภัยรัตน์ค่ะบอกว่าผมป่วยติดเตียงไอเรื้อรังแล้วก็มีอาการคล้ายกับเวลาที่พูดออกมาแล้วเนี่ยจะมีอาการไอจนจะอาเจียนแน่นหน้าอกอยู่พักหนึ่งแล้วก็หายไปถ้าจะกินน้ำต้มขมิ้นชันเนี่ยกินได้ไหมและมีวิธีการกินอย่างไรกินได้นานแค่ไหนคะ
2: กินน้ำต้มขมิ้นชันได้ไหมทานได้เลยค่ะแต่ว่าแนะนำว่าลองต้มขมิ้นชันมาสัก 1-2 เงาก็ได้เนา
3: ะ
2: ต้มกับน้ำสัก1ลิตรก็ได้ค่ะแล้วก็กินได้เลยแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเกิดเป็นเงาอะค่ะกำลังคิดว่าสารสำคัญหรือว่าการดูดซึมของลิตรยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่เท่าแบบผงถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยติดเตียงอาจจะซื้อแบบแคปซูลมาก็ได้ค่ะใช่เพราะว่ามันจะมีสารสำคัญแล้วก็ปริมาณยาค่อนข้างสม่ำเสมอกว่าแบบเงาที่เป็นแบบเงาสดเนา
3: ะ
2: ใช่ค่ะก็คือเขาถ้าเกิดเป็นแบบแคปซูลขมิ้นชันเนี่ย1แคปซูลนะคะก็คือจะมี400มิลลิกรัมเป็นผงหมดเลยขมิ้นชันทั้ง400มิลลิกรัมเนาะถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยติดเตียงการกินแบบแคปซูลนะคะก็อาจจะเสี่ยงในเรื่องของการกลืนลำบากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อให้ง่ายต่อคุณหนุ่มไพรัตน์นะ
3: คะ
2: แนะนำให้คุณหนุ่มสามารถแกะเมล็ดแคปซูลเนาะแล้วก็เทผงอะค่ะมาผสมกับน้ำได้เลยค่ะประมาณสัก2แคปซูลก็ได้แล้วก็กินหลังมื้ออาหารได้เลยค่ะก็จะช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะใช่แต่ว่าแนะนำให้ลองสังเกตอาการเนาะว่าอะไรที่ทำให้เรามีอาการกดไหลย้อนเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องหลีกเลี่ยง
3: โอเคค่ะคุณหมอเหลือเวลา1นาทีสั้นๆเลยนะคะฝาก
2: นี่ค่ะ
3: ติดตามเลยค่ะแล้วก็ช่องทางที่จะติดต่อค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวฝากศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของอภัยภูเบศนะคะโทรมาได้เลยจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 8:00 น. ถึง 5:00 น. นะคะที่เบอร์จดได้เลยนะคะ 02-028-7710 นะคะเดี๋ยวย้ำอีกครั้งนะคะ 02-028-7710ขอบคุณนะคะ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแพทย์แผนไทยประยุกต์อธิชาพุทธากูลค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
2: ค
3: ุ
2: ณ
3: หมอ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
9: มงคลชีวิต38ประการตอนที่32การประพฤติพรหมจรรย์หนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบสุสานเถื่อนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราภายในวันอาทิตย์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการเร่งตรวจสอบสุสานเถื่อนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดสำรวจการดำเนินการจัดสุสานอย่างเคร่งครัด
6: นายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้าจากกรณีการตรวจสุสานชีวิตชีมิสตรีไทยแลนด์และติดตามประเด็นด้านความมั่นคงในพื้นที่นะที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกล่าวว่ากรณีการใช้พื้นที่เพื่อตั้งสุสานเถื่อนได้มีการออกเป็นคำสั่งอย่างชัดเจนในวันนี้ให้ทางจังหวัดทำสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการยื่นขอใช้พื้นที่จัดตั้งสุสานตั้งแต่ปี2564ว่าถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การออกใบอนุญาตสุสานหรือไม่รวมถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างปี2564จนถึงวันที่1มกราคม2567ที่ทำให้สถานที่นี้ไม่ได้รับใบอนุญาตขณะเดียวกันให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างเพื่อให้แน่ชัดว่าไม่ใช่ร่างคนไทยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุและถูกนำมาสวมรอยโดยรายละเอียดทั้งหมดต้องมีคำตอบที่ชัดเจนภายในวันที่13กันยายนนี้และจากนี้ต้องยกระดับการตรวจสอบอย่างจริงจังไปทั่วประเทศรวมถึงสุสานที่เจริญกรุงในกรุงเทพมหานครขณะเดียวกันกรมการปกครองต้องจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลที่ชัดเจนสรุปยอดสุสานและสาปนสถานทั่วประเทศทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตโดยจำแนกตามกลุ่มศาสนาให้ครบถ้วนไม่ปล่อยให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนเหมือนที่ผ่านมาสุภาพรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง4รายรับซื้อมังคุด300ตันพร้อมจัดกิจกรรมแจกมังคุดแก่ผู้เติมน้ำมันช่วยระบายผลผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด
7: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่4รายได้แก่ PTT Station บางจาก PT Lasco รับซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชรวม300ตันเพื่อนำมาจัดเป็น

0: ภาคตะวันออกสิ้นสุดฤดูกาลแล้วส่วนภาคใต้ออกสู่ตลาดแล้วกว่า60%ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรโดยมังคุดคุณภาพดีมีตลาดรองรับและสามารถจำหน่ายได้เฉลี่ย 15-20 บาทต่อกิโลกรัมจึงขอให้เกษตรกรให้ความสำคัญกับการคัดสรรและดูแลคุณภาพผลผลิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียน2แห่งในเมืองบูคาวูทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย29รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายลอเรนซ์คานยูก้าโฆษกกลุ่มกบฏ M23 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ได้รับการสนับสนุนจากรวันดาโดยระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียน2แห่งในเมืองบูคาวูทางตะวันออกของ DR คองโกซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกบฏ M23 เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย29รายในจำนวนนี้เป็นเด็กนักเรียน24รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือน300หลังที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุได้รับความเสียหายโฆษกกลุ่มกบฏ M23 ยังยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงเรียนและบ้านเรือนเหล่านี้ได้แล้วพร้อมเรียกร้องให้ประชาชนในเมืองบูคาวูอยู่ในความสงบแต่ไม่มีการเปิดเผยสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
4: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ

รีดสุดโทรมเสียหายให้ผลผลิตน้อยยื่นขอรับทุนปลูกแทนกับการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.ไร่ละ 16,000 บาทมีให้เลือก3เมนู1ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี2ปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งไม้ผลไม้ยืนต้นปลูกเพื่อแปรรูปเช่นสักพยูงตะเคียนทองไม้ชนิดอื่นเช่นกาแฟโกโก้สตอที่เหมาะกับท้องถิ่นหรือจะปลูกแทนตามเมนูที่3ปรับเปลี่ยนวิถีเดิมทำเกษตรกรรมยั่งยืนลดความเสี่ยงในการทำอาชีพสร้างทางเลือกช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร024332222ต่อ253หรือติดต่อการยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้านได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้

0: คคุ้มครองจัดหนักสร้างสวัสดิการให้ชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนเสียชีวิตมอบค่าปลงศพแก่ทายาทที่จัดงานศพรายละไม่เกิน 3,000 บาทและจากประกันอุบัติเหตุกลุ่มอีกรายละ 30,000 บาทพร้อมสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุขับขี่หรือโดยสารรถยนต์ทำร้ายร่างกายสูงสุดรายละ 500,000 บาทอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์สูงสุดรายละ 250,000 บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อการยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้านหรือโทร02433-2222ต่อ242หรือ245สวัสดิการกยธ.เพื่อชาวสวนยางดูแลใส่ใจเคียงข้างเกษตรกรยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.ขอเชิญชวนเจ้าของผู้เช่าหรือผู้ทำสวนยางและคนกรีดยางรวมถึงสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางขึ้นทะเบียนกับกยธ.เพื่อรับสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐเปิดรับขึ้นทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้ณการยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-433-2222ต่อ243
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
2: ทุกนาทีบนโลกนี้มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายการรับรู้และส่งต่อข่าวสารก็รวดเร็วตามไปด้วยโดยเฉพาะการแชร์ดูกดไลค์ด้วยความรวดเร็วขาดการไตร่ตรองจนเกิดความเสียหายสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในสังคมเลือกเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันสถานการณ์จริง

กรีดทรุดโทรมเสียหายให้ผลผลิตน้อยยื่นขอรับทุนปลูกแทนกับการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.ไร่ละ 16,000 บาทมีให้เลือก3เมนู1ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี2ปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งไม้ผลไม้ยืนต้นปลูกเพื่อแปรรูปเช่นสักพยูงตะเคียนทองไม้ชนิดอื่นเช่นกาแฟโกโก้สตอที่เหมาะกับท้องถิ่นหรือจะปลูกแทนตามเมนูที่3ปรับเปลี่ยนวิถีเดิมทำเกษตรกรรมยั่งยืนลดความเสี่ยงในการทำอาชีพสร้างทางเลือกช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร024332222ต่อ253หรือติดต่อการยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้านได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้

0: ทท.คุ้มครองจัดหนักสร้างสวัสดิการให้ชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนเสียชีวิตมอบค่าปลงศพแก่ทายาทที่จัดงานศพรายละไม่เกิน 3,000 บาทและจากประกันอุบัติเหตุกลุ่มอีกรายละ 30,000 บาทพร้อมสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุขับขี่หรือโดยสารรถยนต์ทำร้ายร่างกายสูงสุดรายละ 500,000 บาทอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์สูงสุดรายละ 250,000 บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อการยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้านหรือโทร02433-2222ต่อ242หรือ245สวัสดิการกยท.เพื่อชาวสวนยางดูแลใส่ใจเคียงข้างเกษตรกรยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.ขอเชิญชวนเจ้าของผู้เช่าหรือผู้ทำสวนยางและคนกรีดยางรวมถึงสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางขึ้นทะเบียนกับกยท.เพื่อรับสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐเปิดรับขึ้นทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้ณการยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-433-2222ต่อ243
1: ประเทศไทยกำหนดนโยบายแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่นในภาครัฐมุ่งเน้นปัญหาของชาติรวมถึงการดำเนินงานของรัฐในด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและเทคโนโลยีสมัยใหม่ผ่านยุคโลกาภิวัตน์ส่งเสริมความเชื่อมั่นของประชาชนต่อนโยบายของภาครัฐและมาตรฐานสากลเชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่าพันบริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: รองนายกรัฐมนตรีย้ำแยกแยะพระศาสนากับความประพฤติส่วนบุคคลหากพบความผิดต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมมอบหมายสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับการทำงานเชิงรุกยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนว่าประชาชนต้องแยกแยะระหว่างองค์พระศาสนาและความประพฤติของบุคคลหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นยืนยันว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีการปกป้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์หรือเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากส่งผลกระทบต่อจิตใจของพุทธศาสนิกชนและภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้รัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกเร่งดำเนินมาตรการสำคัญได้แก่จัดทำระบบบัญชีวัดกลางโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงข้อมูลการเงินของวัดทั่วประเทศเข้ากับส่วนกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบรายรับรายจ่ายทรัพย์สินและความผิดปกติทางการเงินได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงเตรียมประสานระบบบริจาคอัตโนมัติร่วมกับกรมสรรพากรจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลพระสงฆ์ทุ่มงบประมาณกว่า60ล้านบาทในการจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อตรวจสอบและยืนยันสถานะพระสงฆ์จริงป้องกันการแอบอ้างการส่งเสริมปัญญามุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพุทธพาณิชย์หรือความงมงายโดยยึดหลักเหตุและผลตามหลักธรรมคำสอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ถูกจับกุมในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนไม่กระทบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
4: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนว่าวัดดังกล่าวเป็นสถานที่สำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์ศาสนาและการท่องเที่ยวมีพระนอนอันเป็นที่เคารพสักการะพระราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์รวมถึงพระปางริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีความงดงามจึงถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าโดยมองว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถแยกแยะระหว่างพฤติกรรมของบุคคลกับคุณค่าทางศาสนาประวัติศาสตร์และความศรัทธาที่มีต่อสถานที่ได้เชื่อมั่นว่าวัดพุทธไทยสวรรค์จะยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเป็นสถานที่ที่ประชาชนเดินทาง

0: คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีเบื้องต้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายสูงและเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือเข้าไปแทรกแซงพยานหลักฐานดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
4: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบวันทันข่าว
6: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันศุกร์ที่11กันยายน2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กำชับหน่วยงานฝ่ายปกครองตำรวจเข้มมุ่งลดอาวุธปืนอาชญากรรมยาเสพติดให้กระบี่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสร้างความมั่นใจประชาชนและนักท่องเที่ยวนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าจังหวัดกระบี่มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคร่งครัดในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยตามภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบเร่งป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะปัญหาอาวุธปืนและการก่อเหตุอาชญากรรมพร้อมกำชับให้เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันเหตุและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวขณะที่การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกระบี่ภายใต้มาตรการ90วันพิฆาตยาเสพติดของรัฐบาลพบว่าการดำเนินมาตรการในพื้นที่มีผลการจับกุมและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและแนวโน้มการแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวเพิ่มเติมว่าได้กำชับให้ฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินมาตรการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นต่อไปโดยเฉพาะในช่วงเดือนสุดท้ายของมาตรการในเดือนกันยายน2569เร่งรัดการดำเนินงานในทุกมิติทั้งการสกัดกั้นการแพร่ระบาดการจับกุมผู้ค้าการนำผู้เสพเข้าสู่การบำบัดและการเฝ้าระวังป้องกันการกลับมาแพร่ระบาดในพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวกระบี่ยังคงอุ่นใจเชื่อมั่นภาครัฐยังคงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังสร้างหมู่บ้านและชุมชนให้มีความปลอดภัยปลอดยาเสพติดเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนจังหวัดกระบี่จัดดำน้ำรักโลกขับเคลื่อนเมืองกีฬาเชื่อมโยงท่องเที่ยวและรักสิ่งแวดล้อมยั่งยืนจังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมการแข่งขันดำน้ำรักโลกกับเมืองกระบี่เมืองกีฬาสกูบ้าไดวิ่ง2026ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยว Sport City and Sport Tourism Development Project ณเกาะพีพีตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่จังหวัด

0: จังหวัดกระบี่โดยมีนายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมจังหวัดกระบี่สู่การเป็นเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้และยกระดับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญของจังหวัดกระบี่นางสาวอารีวาสนาสิทธิผอ.กกท.กระบี่เปิดเผยว่าจังหวัดกระบี่ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองกีฬาหรือสปอร์ตซิตี้ด้านกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมกีฬาสปอร์ตทัวริซึมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อกลางกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นทุนทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของจังหวัดกระบี่จึงได้จัดการแข่งขันในครั้งนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้เติบโตอย่างยั่งยืนกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่หมู่เกาะพีพีสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลอันดามันตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นเมืองกีฬาที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคมด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าจังหวัดกระบี่มีชื่อเสียงระดับโลกในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่สมบูรณ์สวยงามการจัดกิจกรรมที่หมู่เกาะพีพีถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่สะท้อนถึงการขับเคลื่อนจังหวัดกระบี่ไปสู่การเป็นเมืองกีฬาควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนภายใต้นโยบายกระบี่โกกรีนสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการังและการดูแลรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของกระบี่ที่มุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ประชุมเข้มเดินหน้าจัดการน้ำเสียขยะด้านกรมควบคุมมลพิษชงร่างมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมหมู่เกาะพีพีนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดกระบี่ประจำปี2569ณห้องประชุมอ่าวลึกสาระกลางจังหวัดกระบี่โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ได้แจ้งหนังสือกรมควบคุมมลพิษเรื่องข้อเสนอแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่และเรื่องขอความอนุเคราะห์พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างมาตรการแนวทางที่สำคัญในการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่พร้อมรายงานผลการประชุมคณะทำงานชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะท้องที่จังหวัดกระบี่ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่พ.ศ. 2565ถึง2570ตลอดจนความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาจัดการน้ำเสียในพื้นที่เป้าหมายโดยองค์การจัดการน้ำเสียได้เปิดเผยประสิทธิภาพการรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนด้านองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางได้เปิดเผยสถานภาพการเชื่อมท่อของแหล่งกำเนิดน้ำเสียเป้าหมายเข้าสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียขององค์การจัดการน้ำเสียพร้อมกันนี้คณะอนุกรรมการได้พิจารณาร่างมาตรการแนวทางที่สำคัญในการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ซึ่งเสนอโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมควบคุมมลพิษเพื่อกำหนดทิศทางบริหารจัดการและแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลกระบี่น้อยยกระดับสุขาภิบาลอาหารสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคนายอานิสกุลนาบีนายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อยมอบหมายให้นายวาสนาณบุตรที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อยพร้อมด้วยนางสาวพีรยาหลังนุ้ยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่มอบป้ายมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานให้แก่สถานประกอบการร้านค้าร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารจำนวน22ร้านตามนโยบายยกระดับสุขาภิบาลอาหารสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคของเทศบาลตำบลกระบี่น้อยในการนี้ได้มอบประกาศเกียรติคุณรับรองมาตรฐานส้วมสะอาดได้มาตรฐาน HAS พร้อมสติกเกอร์ส้วมสะอาดได้มาตรฐานให้กับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขากระบี่การดำเนินงานในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะของสถานประกอบการเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและผู้บริโภคให้ได้รับบริการอาหารที่ปลอดภัยสะอาดและได้มาตรฐานช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังในช่วงของรอบวันบริการค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
2: ความเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิของคนเพียงคนเดียวคือการยังประโยชน์ยังความสุขให้แก่ผู้อื่นได้อย่างยิ่งด้วยมิจฉาทิฏฐิมีอยู่ในจิตใจผู้ใดศรัทธาที่ผิดย่อมมีอยู่ในจิตใจผู้นั้นความเห็นผิดเชื่อผิดย่อมเป็นการนำมาซึ่งอะไรอื่นอีกมากมายที่ต้องผิดตามไปด้วยเช่นกันความเห็นจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งขอให้ความเห็นของทุกคนมีอยู่ทุกเวลาความเห็นของคนมีอยู่ทุกเวลาเกี่ยวกับทุกเรื่องที่ต้องประสบพบผ่านพบอะไรเห็นอะไรพบใครเห็นใครจะต้องเกิดความเห็นทันทีขอให้มีสติดูหน้าตาความเห็นของตนใช้เหตุผลดูไปพร้อมกันนั้นพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองให้จงดีว่าความเห็นของตนเป็นความเห็นชอบหรือความเห็นผิดอย่าปล่อยให้อะไรอื่นมามีอำนาจปิดบังสติปัญญาของตนจนทำให้ไม่แลเห็นตามความเป็นจริง
1: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

0: รอบวันบริการมาติดตามรับฟังในช่วงของรอบวันบริการค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข่าวบริการด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ร่วมกับส่วนราชการต่างๆได้กำหนดจัดโครงการจัดงานประเพณีแห่จาดเดือน10จังหวัดกระบี่ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีงบประมาณ2569ในระหว่างวันที่7-8ตุลาคม2569ที่ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่อบจ.กระบี่จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมประกวดจาดโดยแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทประชาชนทั่วไปและประเภทสถานศึกษาผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้น2สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่18กันยายน2569หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-600-294ในวันและเวลาราชการจบรอบวันทันข่าวนางสาวสุดารัมพึงนิดผอ.สวท.กระบี่ควบคุมการผลิตนายปริญญางอสอนช่างเทคนิคควบคุมเสียงณัฐมนชัยสิริผู้ประกาศค่ะ
1: ไหนลูกไว้ยุงลายตัวเบลเริ่มเลยลูกมานี่แม่ตีให้อุ้ยนี่แน่นี่แน่เจ้ายุงลายมานี่ต้องตีให้ตาย
2: น
1: ี่นี่นี่นี่นี
2: ่ตรงนี้ด้วย
1: มันกัดลูกฉันเหรอนี่นี่นี่ต้องตาย
2: สนุกจังเลยค่ะแม่
3: โรคไข้เลือดออกไม่ใช่เรื่องสนุกอย่าปล่อยให้ยุงลายตัวร้ายทำลายชีวิตคุณป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออกด้วยมาตรการ3ร5ปอ3รควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่เสี่ยงได้แก่โรงเรือนโรงเรียนโรงพยาบาล5ปปฏิบัติการเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้แก่ปิดภาชนะเก็บน้ำให้สนิทเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกๆ7วันปล่อยปลากินลูกน้ำยุงลายปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบบ้านและปฏิบัติจนเป็นนิสัยเริ่มต้นที่ตัวคุณตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะสายเกินไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร075850111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ

0: จักรยอดภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นทุกวันศุกร์และวันเสาร์ในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านสุดสัปดาห์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz ดำเนินรายการโดยอาจารย์สมบูรณ์แต่งเกลี้ยงหรือลุงบูร
1: ณ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันแล้วนะครับในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านสุดสัปดาห์วันนี้วันศุกร์ตรงกับวันที่ที่11เดือนกันยายนพ.ศ. 2569ตรงกับเริ่ม14กรัมเดือน9ปีมะเมียปฏิทินย้อนเวลาครับในอดีตเมื่อวันที่ที่11กันยายนพ.ศ. 2480ได้ประกาศประราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกในประเทศไทยหรือว่าในเมืองไทยเนื่องจากว่ารัฐบาลคณะนั้นนะครับเป็นจุดกองพันเอกปยาปอนพลประยุทธ์เทนาได้แปลคะแนนเที่ยงเรื่องประราชบัญญัติงบประมาณพอแปลก็ถือโอกาสยุบสภานี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อวันที่11กันยายนพ.ศ. 2480ท่านผู้ฟังครับคนควังนั่งผมก็เรื่องต่างๆมาเล่าทุกกันควังเพื่อก็เรียกพอเป็นการช่วยนะครับจุดเน้นก็อยากให้ท่านได้ช่วยกันต้องเติมที่ละพินพื้นบ้านของเราให้อยู่ยงคงประพันต่อไปเรื่องที่โอพอมาเล่าอาจจะมีสาระที่เป็นประโยชน์กับฐานบางอาจจะเป็นสาระที่เกี่ยวกับเรื่องปัญหาสังคมบางครับมาบอกมาเล่ามาเล่าพอพินสังเขปกับช่วงนี้ก็เดือนกันยายนครับวันนี้วันที่11กันยายนแล้วผู้ที่อายุครบ60ปีที่จะกระเทียนใน30กันยายนนี้ก็ยังเหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะครับผมก็ได้พูดเกือบทุกปีแล้วครับพอเดือนกันยายนนี้ก็เอาเรื่องการเตรียมการที่จะกระเทียนอายุเผื่อก็เรียกว่าไม่ประมาทคุณระวังแป้นชีวิตดีมีสติกิจอะไรรอบครบตั้งแต่เนิ่นๆก็จะเราไม่เดือดร้อนจะทำให้เราไม่เดือดร้อนผมเองก็ได้มีประสบการณ์ในชีวิตเรียนรู้ทฤษฎีบางตามหลายๆฐานในผู้เตือนสติบางนะครับว่าตอนที่เรามีแรงมีกำลังมีมันตระมงช่วงนี้ต้องพยายามเก็บพร้อมรวมริบเอาไว้มีเงินมีทองก็พยายามเก็บใช้พอประมาณแต่ให้ต้องมีว่ามีเงินเลือดทุกวันนี่ผมจำได้ตอนนั้นเราจะไม่อย่างเด็กๆอยู่วัดครับท่านจะพูดให้ฟังว่าอายเลือดไหวบ้างแต่วันละเล็กวันละน้อยจะรุ่มไหวเรื่อยๆนานๆก็มันมากขึ้นเองแหละนี่ก็เตือนผมเลยผมจำได้เลยผมยังเล็กๆนะครับถ้าเรามาเตรียมตัวเยอะไหมใกล้ประกาศเทียนบางทีมันไม่ค่อยทันแล้วนะครับนี่เราก็เห็นตัวอย่างหลายๆท่านนะครับบางคนก็ประกาศเทียนแล้วมีความสุขสบายใจไปน้อยมาน้อยบายใจนะผมสังเกตไปนอกแล้วบายใจแต่บางคนนี่กลายเป็นความเครียดความกดดันปลดกระเทียนแล้วเอิญก็ไม่ค่อยพอใจถ้าเราจะอยู่กันอย่างไรนะครับในตัวอย่างของประชาชนเราเห็นอยู่แล้วครับคนเรานี่มันไกลปั่นพลื้อนะครับมันเป็นแบบอย่างที่เราจะใช้เป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์เป็นอัจฉริยะอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ก็ผมเอาเรื่องต่างๆมาเล่ามาบอกนะพอเป็นสังเขปไม่จะบอกผู้ที่จะเกษียณปีนี้ผู้ที่อย่างอีก2ปี3ปีก็แล้วแต่นะครับต้องวางแผนชีวิตก็ว่าคนเรานี่ในโซเชียลนะครับผมเองก็ได้เห็นนะก็ว่าคนเราถ้าอยู่ยืนยาวนี่ต้องเตรียมอะไรบ้างเช่นเรื่องอาหารการกินต้องกินอาหารในครบหามู่อาหารประเภทที่เราทราบมาแล้วนะครับต้องกินให้ครบพยายามให้ครบและเรื่องการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับกำลังกายนี้ใครช่วยเราไม่ได้เราต้องช่วยตัวเองอย่าขี้เกียจกับยกขึ้นเดินบ้างออกกำลังกายบางเดี๋ยวนี้มันมีข้อมูลก้าวซ่านต่างๆที่เราสามารถเปิดดูได้ว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรให้กับแอมอทรมกับไหวนะครับเรื่องการกินการออกกำลังกายการเรื่อง ผักป้อนครับผักป้อนเวลานอนต้องให้เป็นเวลาวันหนึ่งกี่ชั่วโมงเราก็ทราบอยู่แล้วนะครับไม่ท้าก็ไปคนในเน็ตได้ว่าคนวัยปุ๋ยนี้จะผักป้อนวันละกี่ชั่วโมงจึงจะเหมาะสมกับร่างกายนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็เรื่องสุขภาพจิตเรื่องสุขภาพจิตนี่ครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องละเอียดอ่อนมากนะครับเพราะแต่ละวันนี้เราพบปัญหามากไม่ปัญหาเรากับปัญหาเพื่อนเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนเรื่องสุขภาพจิตในครัวเรือนนี้ตื่นขึ้นมาเราก็จังต้องพบเพราะทิ้งแวดล้อมนี้คอยปั่นปลื้อเราก็ใจเย็นนะครับบางทีไม่ใช่เรื่องของเองเรื่องเพื่อนเราต้องนำมาแบกเป็นความทุกข์นอนกิดนี่กิดนั่นบางทีทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับมันก็กลายเป็นปัญหาการสร้างสุขภาพวันนี้ก็ได้พูดถึงว่าการดำรงตนในชีวิตโดยที่ไม่ประมาทนะครับไม่ประมาทเอาละครับไม่ตานติดตามระวังนั่งตะลุงพร้อมหน่อยตะลุงซ่าคุณต่อจากเมื่อวานครับติดตามระวังครับ
2: จอนจันแจกของซีไพรเดกองใจเธอนักเนื้ออยากจะชวนจอมควันมาวันมากลัวจะบ้ามีมาด้วยจะสวยเกินไปเป็นจะรวย

0: ันจะรวยแต่พอจะรู้หนูไม่ยอมนี่เราติ่งน้องซี่ไว้จะว่ามาป้ายายเมื่อมีโอกาสเราก็ปลีกตัวไปเจ้าหน่อยคืนอยู่ไปไปยักษ์จะคุกคาม
1: ครับ
0: ขึ้นอยู่ที่จะว่าเลยก็ยักษ์เกี่ยวต่างตัวเดี๋ยวนี้หมดเรากว่าป้านี่ยักษ์มันต่ำนูรี่เดี๋ยวนี้เห็นแม่มันยกมืออามีนเหลี่ยมปุ๊บเดี๋ยวนี้ตัวตี้ตัวตี้แต่เราหนีมาที่นี่แล้วก็อย่าคิดว่าเราปลอดภัยแล้วนะเท่ง
1: ครับ
0: ซึ่งเราอยู่แถบนี้ถ้ายักษ์ตามมาท่านก็มามั่มเดี๋ยวถี่เพราะฉะนั้นเราต้องรีบเดินทางให้ถึงเจ้าประเทศชาติโพสีพิรมนะ
1: ครับ
0: เรารีบไปถึงสีพิรมนะเย้ประมาณตีหนึ่งถึงสถานถึงแล้วอัดต้อยติดกันเหมือนกล้ากันโรคเยอะนี่พอดเยอะทีเดียวถึงแล้วทีนี้ก่อนจะเข้าไปในวังในนั้นฉันจะสั่งพวกคุณทั้งสองคนซะก่อนว่าเราช่วยกันโกหกหน่อยนะครับถ้าเด็ดพ่อเด็ดแม่ถามว่าเราบวชได้ยังต้องโกหกกันว่าเราทุกคนบวชแล้วนะ
1: ครับ
0: ผมบอกว่าผมบวช2พรรษาจนก้าวจ้าเป็นจ้ามาเรียนนี่จะจ้าที่ไรแต่บอกก็กันไม่ว่าตอนเรามาจ้าหนึ่งผงใหญ่อยู่บอกเลยไม่นานก็จับติดแล้วว่าเราไม่ออกอย่าลืมนะพวกคุณคุณละบวชคนละกี่พรรษาก็เรื่องของคุณแต่ผม2พรรษานะ
1: ครับ
0: ไปเด้นุ้ยเข้าเมือง
2: เดี๋ยวหน่อยกูมีเรื่องนี้ต้องไปปรึกษากับมึง
0: มีเรื่องไรจะปรึกษาจับกูคือวันนั้นมึงจำได้ไหมวันที่เรามาล่าเจ้าเมืองไปบวชกันนะเออกูจำได้วันนั้นคุณแม่เมียเจ้าเมืองตามมึงว่าเอิ้นต้องที่จะซื้อสบงไปจีวรมีแล้วยังราคาหนุ่นอยู่ทีนี้มึงตอบว่าไม่ต้องรบกวนมี 6,000 กว่าบาทเลยมึงจำได้ไหมจำได้ฮะทีนี้พอกูกล้ามากราบลากูก็พยาพอกูก็พยาวันนั้นบังเอิญทรงกระบอนเศร้าธนาคารปิดทีนี้คุณแม่ตั้งกูไอ้กูไปยืมเบียร์มึงสัก3,000เพราะแกรู้ว่ามึงยังงกพันให้ยืมเบียร์มึงสัก3,000แกบอกว่ากลับมาถึงเมืองแกจะจ่ายคืนให้ต่อเดียวเมื่อกล้าไปถึงในเมืองแล้วทีนี้คุณแม่ต้องตามกูว่ากูยืมเบียร์มึงแล้วไม่กูก็ต้องบอกว่ากูยืมแล้วทีนี้มึงก็ยืนยันกันว่ากูยืมมึงแล้วแล้วก็คุณแม่เมียเจ้าเมืองจะเสียเงินให้กูมา3,000เพื่อใช้ขานี่มึงแล้วกูให้มึงสักร้อยขามึงยืนยันว่ากูยืมมึงแล้วแล้วมึงยืมกูบ่ได้ยืมมันเลยไปจากเมืองนู่นแล้วนี่เราไปจากเมืองกี่ปีแล้ว9 ปีมึงยืมเมียกู3,000
2: เออ
0: 9 ปี
2: เออ
0: เดี๋ยวถึงมึงให้รับรอยหนึ่งอันมันไม่มีตำเนียมมันในติ๋งยืมจ้ามปีก้าจ้ามปันเก้าปีแม่ไม้รับรอยนี่ถ้ากูคิดดอกแม่มึงเอาตายใหญ่ได้มาเชียมึงวัดเล่ใกล้ไปตึ้งคอนู่คอแมวกับมึงง่ายขาเดกูไม่พอกว่าบ้านตำเนียมไหนเด็กยืมเปลือนจ้ามปั้น9 ปีไงรบรอยพวกยืมมาเมย์นะยืมบันเนี่ยนี่แล้วเว้ยไอ้เต็งจะไม่เคยกลายไงยืมยืมจ้ามปั้น9 ปีไงรบรอยแต่กูยืมแม่มึงเบื่อเลยเดี๋ยวมึงไม่ยืมเลยมึงว่ากูยืนยันว่ามึงยืมกูแล้วอันนี้กูสมมุติไปเผื่อเจ้าเบี้ยมาจ่ายกันมองก็สมมุติว่ายืมก็สมมุติว่ากูลบเลยเอาแต่ในท่านาเดี๋ยวมึงง่ายกูง่ายหายกูเอาช่องผ่านกาวพ่อให้มึงจักรอยแล้วกูยืมแม่มึงเบื่อเลยมึงไม่ยืมแล้วกูยืนยันใจว่ายืมกูแล้วไอ้นี่เราสมมุติไปเพื่อเจ้าเบี้ยมาใช้กันก็สมมุติว่ายืมกูแล้วก็สมมุติว่ากูเอาล็อกแล้วก็อย่ายืมจะได้ว่าคนเมย์ไอ้เลเวอร์ไอ้เตียงแต่ไม่เคยขายครบกูบาทยืมเบื่อเปื่อนจ้ำปั่นเก้าปีให้ลบรอย
2: ว่านกูยืมมึงเบิดเลยไม่ยืมแล้วไอ้กูยืนยันแต่ว่ายืมกูแล้วแล้วกูจะมุดไปนี้จะมุดว่าเอาเบียร์มาจ่ายกันล็อกเอาเบียร์ก็มาจ่ายกันก็จะมุดว่ายืมกูแล้วก็จะมุดว่ากูล็อกแล้วก็มันก็ย่ายืมจะเลยจัดเปรี้ยกูตีบตายโอ้เนี่ยคนเราอย่างเบียร์แหละจ้างให้เปื่อนโกรธไม่เหลืองไรกูแม่ตาไม่แอมยืมกำโกรธนี่พอยืมเร็วมันเดียวล็อกก็มันโกรธแม่ไม่ตกในชาวเบียร์เหลือเบียร์จ้ำปันยืมเก้าปีไอ้ลบรวยแม่กูยืมมึงเบื่อดอยไม่ยืมก็แล้วไปเล่นว่ายืมเบื่อจ้ำมุดไอ้จ้ำมุดว่ายืมไอ้จ้ำมุดว่ากูล็อกเลยกะจะมุดว่าไม่ยืมใช่ก็ตีตายโอ้งหยัดแม่มไม่แบบมั่งตะคนอย่างเบี้ยมันยืมไปแล้วโยลบมันตีปะอย่างเบี้ยกว่าป้าดิใจไงเม็ดดีว่าดีว่าวายเพื่อนโกรธไม่ยืมมันโกรธพอยืมแล้วโยลบมันโกรธยืมจ้ำปันให้รบรอย
1: กูจับตายโอ่งแล้ว
2: กูไม่แรงเล
1: ยแม่มาจ้ามตีให้ตายแม่เนี่ย
2: เชิญนายลงนำหน้าป้าจ้องไป
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: น้องก็ท่าน
3: ค่ะ
1: ก็ได้รอยแล้ว
3: ค่ะ
1: ผมชนว่าคุณเลยให้ผมข้อตอนเดี๋ยวผู้บาดชิงเหยียดแม่นี่ปริ้นคู่เลยไปข้อตานตอนแล้ว
3: เอาที่ค่าเงิน100 บาทบริจาคให้คุณสาธุ
1: ใจโจด้าเหยียดแม
3: ่สวัสดีครับ
4: ค่ะ
3: น้องข้อตานนะครับนะ
4: ค่ะ
3: ข้อได้รวยแล้วไม่มีแล้วผมไม่เอากับไอ้เต็งข้อตอนแล้วนะครับ
4: ค่ะ
3: ผู้บาดนะครับไม่ผู้บาดค่ะ
1: ใจดีน้องนี่กว่าบ้างนี่ถ้ากูตามไปแม่มถึงเลิศเลย
3: ผมลานะครับโชคดีค่ะ
1: ครับกองใจต้นช่างแจ้ง
3: ช่างเตะเงิน100 บาทที่พี่เท่งไปพี่เท่งแกเป็นผัวเรานี่เป็นทหารของผัวเราให้แกไปเถอะ
1: ลองเล่นที่นู่นมาซะแม่มเบี้ยก็ตันต้นมองไม่มองมาซะลองเล่นสิสื่อเล่าเด็กกันดีว่าตาเบียก็ตันต้นแม่โมแม่ตอบไปอยากก็ไอ้กูกันเมาไปได้แม่เมื่อเบียก็เจอเหล้ากินก็ไปตันใส่เบียร์ได้นะทันทีกว่ากินก๋วยเตี๋ยวกูอ่ะเดี๋ยวโยปุ่งว่าเหล้าเลยกินเหล้าก่อนไอ้กูหนังรานช่วยแม่มันหนังตายหูกว้างเด้อเนาะตามโลกามั้งอะตายแม่ว่าโลกาก็กินอะไรพวกผู้ขวางกับหน้าประจ่าจัดแม่ได้ปังกับตั้งร้านได้ตายโอ้เหมือนมันปังอ้าแล้วก็ปวดเหลือๆดีต่างว่าป้าเดี๋ยวกูดีกูดีเวลากูไม่ดีก็ไม่ใช่กูใส่ก้อยถ้าเหลือประเดี๋ยว
3: เอามาให้มันจะตายไอ้จีนไอ้ตีงมือเรียกวิตายโอ่งแล้วนี่เม็ดปลาตั้งแก่มือใจได้จะต้องจำน้ำเม็ดนะไอ้บ้าโอ้ยว่าไรแหม่มเราเข้าบาทเลยไอ้ตัวใหญ่กัดลาดจังเราเข้าบาทมึงกินไหนมึงจะได้ผู้ไปก่อน
1: ไม่ค่ายกันแล้วเวลากินร้านอื่นแต่ละมาโน่นมากินร้านนี้มาร้านโน่ไม่ค่ายกินร้านนี้เดี๋ยวว่าไอ้กูเอาก๋วยเตี๋ยวมาต้องถ้วยสิก๋วยเตี๋ยวไอ้มาแม่ได้มาตั้งร้านร่มรถเป็นเครื่องมือลุย แม่มก๋วยเตี๋ยวมึงนึกว่าก็ตำกับแก่เหลือนหนึ่งมันก็ไปด่านอื่นซะเลยมาจ้างก๋วยเตี๋ยวด่านส้มรถนู่นติดเที่ยงเจ้าเจ้าอยู่บ้านกูฮะนู่นไม่ปล่อยมาตั้งมาด่านดีกว่านั้นเออด่านเนี้ยกูป่าโต๊ะรูปอันแต่กองเป็นประเดินตื่นตึกยวนนุ่มไปแล้วตั้งมาเด็กขยันแม่มไม่ดีว่าตึงไม่เหล่นเจนกันไอ้กูโอ้ยว่าไรนี่นุ่มนี่เลือกใกล้หรือเนี่ยนุ่มไรนี่นุ่มปลาเนี่ยโอ้หกตัวบาทหมาใครกูตอนดิมึงกินเนี่ยมึงเด้งกูไปก่อนเนี่ยแม่ไม่กล้ากันเลยกูไปด่าเนื้ออย่างเบี้ยไม่กล้าก็ไอ้จนกูอะเชียนรงนำหน้าป่าจ้องปลากระทุกไว้นักเรียนประเทศตะวันในประตูรู้จักปลักใบด้านตะวันเบย

จตัวเดชังเกดาเอ็นลูกใจนันรงจะทรงมาบรรพชามาแล้วไหมละใจใจ

0: ถวายบังคมเสด็จพ่อกลับมาแล้วเหรอลูกกลับมาแล้วครับถวายบังคมเสด็จแม่กลับมาแล้วเหรอลูกกลับมาแล้วครับบวชเรียนแล้วยังลูกบวชแล้วครับกี่พรรษา2ครับเด็จพ่อรับประสูสนนะสาธุเสด็จแม่รับประสูสนครับสาธุถวายบังคมไปยังไงกลับมาแล้วเด่นนุ้ยไปยังไงบวชแล้วยังบวชแล้วไปยังไงกี่พรรษาพรรษาครึ่งไปยังไงพรรษาครึ่งครึ่งหนึ่งไปไหนจะนอนรับไปแมวกินเด็จพ่อรับประสูกุศลสาธุเด็จแม่รับประสูกุศลสาธุต้นคุณเท่งยังไม่ศึกหรือเด่นนุ้ยเด่นเตงก็ชึกแล้วเหมือนกันครับไม่มาด้วยเหรอมากครับแต่ว่าพอดีเด่นเตงตอนแกบวชนั้นเลือดเบี้ยหมาแกเจ้าจื้อก้องจำไหนลาดโอ้เหลือเงินเยอะครับทำไมเหลือเงินมาจากไหนเยอะบวชเป็นพระพอดีเราไปบวชเตวัดวัดตั้มในจังหวัดปัตตานีครับปู่อาตั้มวัดปู่ป้าปีมุกในถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเราบวชมั่งคมจุ่มพอดีปัดชวดกันแต่เชื่อปราณตายได้เปลี่ยนกล้องตายกันจุ่มชวดเชื่อปราณมั่งอ้อจ้อมั่งตาอันมั่งตำรวจมั่งสังตีก็บนขึ้นไปวัดเข้าเจี๊ยบไปจอดชวดคมกันแล้วว่าได้เบี้ยลุยอันนี้เวลาก็ตายตะกุนได้เต็งร่วงเต็งแกโต้ควายเองแกปูนซาเต็งแกเก็บขาตองเองได้เบี้ยลุยเป็นเยอะเงินลุยจะมัดนี่ตอนนี้ก็เดี๋ยวเจอกล้องอยู่ในลาดปกเกลงไปกว่าครับเสื้ออะไรอ่ะทีวีมั้งตู้เย็นมั้งอันแกติดถอยจังไปติดเอที่บ้านแกกันบ้านไหนที่มีไฟคว้าใช้แล้วเหรอไม่ครับแล้วติดเอกอะไรใช้อะไรเกี่ยงปองครับใช้เกี่ยงปองทีวีมั้งตู้เย็นผัดลมวิดีโอเทปเตียงหวาเล่ก็แต่นั่งโป๊ะแต่นั่งหวาตอนอยู่วัดยืมนั่งโป๊ะก็ไปเล่ถูกตื้นรีตายทุยทุยทุยเหม็มแต่พอเด็กเล่าเลยมาตุยได้คู่เปล่าแม่มึงนุ่มนุ่มไรมาตุ้ยมได้แต่กูอยู่แปลดแปลดแปลดนุ่มแหมนุ่มสันเลยปั้นรือเหล่านุ่มสันเลยโอ้ดาดบางบ้างนั้นจะเป็นโอ้ดาดบางบ้างเลยก็เกี้ยนว่าสันเลยกูไปตามจีนว่านุ่มนี้ใกล้เรือแปะจีนว่านุ่มแรกกว่านี้นุ่มสันเลยมันว่าแสนสิบบาทกูยืนไปยาสิบบาทแล้วกูถ้ากูยืนปิงเข้าลาดแต่กูปอกผมเลือกสัตว์จะเหลือกุกรดกรวบก็เหลือกเหลือกกรวบก็ตีงเหลาเปลือกเต็มปากว่านุ่มเมย์ได้เกลือก็ไม่ตึ้งหนำพึ่งก็ไม่ตึ้งยิงกรดยิงขึ้นเปลือกกุบสัตว์ฟางไม่ได้ลาดมาเล่นมาตึ้งดุ้มเดินปอนกูไปตามจีนว่านุ่มได้มากก็ไม่เด็กจีนว่าซาบูเฮ้ยแต่กินซาบูก็เหลาเปลือกไม่เล่าด้วยมึงรู้ว่ากูเลยกินซาบูแล้วตีแล้วกูไม่กินเลยหยัดแหม่มนุ่มสันไรกูกินนุ่มโน้ดเลยว่ารินโซกินใส่นุ่มรินโซกินนุ่มโน้ดเลยว่าเลยแต่งกินนุ่มซูเปอร์กิ้งซูเปอร์กิ้งแล้วมากินแล้วนึกอะไรมาใส่แกงมาดีวะแต่ได้ซูเปอร์กิ้งแล้วไม่ใช่แปลงว่านแปลงว่านอะยิโดโบโต้แต่ซูเปอร์กิ้งอะไรได้ป้องจักเน่าอันเลเวอร์แต่ใส่แกงแล้วแดกไม่ได้แกงแมมได้แต่ใส่ทรูเปอร์กิ้งแกงเลี้ยงเลยแมมแกงว่านนี่วันนั้นต่ำลึงมังพักว่านมังกูใส่กริดกงมังซ่านกงกอบเหยียบแมมกูใส่กูกลับวัดสดได้ได้งกสักทีวันนี้กูยังเบียบาสตั้งพอดีเหรียญไปหน้าด่านไปถึงแคว้นเปรตอยู่ว่าไอ้ทุบเปอร์กิ่งเปรตนั้นกูท่ามจะด่านไหนนี่ว่าแต่ได้ก็ว่าบาสกูตั้งเบียบาสกูป่าวถ้ากูใส่เม็ดตั้งโอ้แหม่มเปลือกตั้งตาสดก็ไปกันกันคอดีกินทุบเปอร์กิ่งแหม่มใจไม่ขึ้นเน่าดีเป็นเรื่องก้อยเตียงก็แม่ไม่ยิงว่าแม่เตียงจัดหรือตั้งตายติดลูกก่อนนะ ปลาชอบหลายแม่เต็งก้วนปุ้ยกุ้มหนึ่งวันนั้นไปไหว้ปลาก็ว่าจ้ากู้อ่ะจ้าบุญกูได้ไปจิ้มก็ได้โอ้กว่าจ้ากู้ได้แต่เปรียวเปรียวเก็มๆก็ตุ้งมาเลยตุ้งปุ้ยเออแม่มันเมื่อนกันแม่เมื่อนจ้ากู้ปุ้ยมันกาดเลือกอ่ะเลยอันดีแต่กูได้ไปจิ้มถ้ากูไม่ไปจิ้มเย็ดแม่มีปลาอาดอ้วนกันนึกใส่ปุ้ยก็ดีเป็นอย่างก้อยเต็งก็เอาเดินเต้งไปยังกังบวชได้ยังบวชแล้วไปยังกังกี่พรรษามันจะได้ข้าวซ่าด้วยบวชติดหนึ่งเพราะว่าทำตายเป็นกี่ซ่ากับผมลาเก่งดีวะเด็ดพ่อเด็ดแม่ครับผมอยากเจอนรากับลูกนราเมียแกแล้วลูกครับนราเมียแกแล้วเขามีผัวใหม่ซะแล้วนาราตัวมีผัวใหม่ใช่ผัวของเธอเป็นใครอ่ะไอ้พวกตังเก้นี่แหละตังเก้เดี๋ยวนี้ก็ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้อ่ะพ่อก็ไม่รู้อ่ะวันก่อนได้ข่าวว่าผัวกับมันไปถูกมาเลย์จับไปมั้งแล้วไม่รู้มันไปอยู่กับที่ไหนอ่ะแล้วลูกผมฮะลูกแกพอนำมาเลี้ยงไว้แล้วมันหนีตามแกไปตั้งหลายวันแล้วจริงหรือเปล่าครับแม่อย่าถามแม่เลยแม่ไม่รู้เรื่องเจริญพ่อครับลูกรู้แล้วว่าการที่เด็กพ่อวางแผนไปบวชเพื่อจะไล่เมียผมใช่ไหมพ่อผมบอกพ่อมากี่ครั้งกี่หนแล้วล่ะครับว่าแผ่นดินใดที่ไม่มีเธอแผ่นดินนั้นจะไม่มีผมพ่อบอกว่าเธอมีผัวใหม่ผมไม่เชื่อหรอกผมอยู่กับเธอมานานแล้วผมรู้จิตใจเมียผมดีแต่พ่อจงเกลียดจงจังเมียผมพ่อเกลียดผมด้วยสิผมไม่อยู่ได้ประจามเมียผมในผมก็ลาคนท่านน้องไม่อยู่ผมไม่อยู่ผมก็ลาไปกินนมปรีดกับลูกไปแล้วจะทำยังไงอ่ะทานพูดไม่น้อยตาไหว้มังคมพระเจ้าค่ะว่าไงมูนี่เห็นชมหน้านารามั่งไหมเห็นพระเจ้าค่ะอยู่ไหนก็ท่านในร้านครับเอาปืนไปยิงหัวมันจะเดี๋ยวนี้เรียบร้อยครับสั่งให้ทหารไปยิงนาราตายลูกจะเตลิดเปิดเปิงไปไหนอ่ะช่างมันเพราะอินารามันไม่ใช่แม่เธอขอบคุณไอ้มันตายโหงนี่แหละใครวิ่งอ่ะหยุดก่อนสิหยุดสิใครวิ่งอ่ะได้ยินหรือเปล่าที่ถามว่าใครวิ่งหยุดก่อนสิจะวิ่งไปไหนอ่ะฮะหยุดสิวิ่งไปไหนอ่ะฮะถ้าไม่เม้นที่วิ่งไปน้อยฮะวิ่งไปเล่นหรือว่าวิ่งไปน้อย
1: กับเวลาใกล้หมดกับก็ควักทุบอาทิตย์ไทยแล้วทุบอาทิตย์ไทยวันนี้ข้าควายอย่าเที่ยได้เกลือครับข้าควายอย่าเที่ยได้เกลือทำการย่อยยามั่วเที่ยได้ต้องยอมลงทุนการลงทุนทำกิจการอะไรก็ตามทำมั่วแต่เที่ยได้อาจจะทำไม่อ่านนี่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นก็ทำการย่อยไม่ต้องเที่ยได้นะแต่ว่าต้องคิดให้รอบคอบครับการที่เตือนใจวันนี้ครับการที่จะทำอะไรก็ต้องทำด้วยความรู้จริงการที่จะทำอะไรก็ต้องทำด้วยความรู้จริงถ้าไม่รู้จริงไม่เฉียวชาญก็จะทำให้งานนั้นไม่บรรลุตามเป้าหมายได้นะครับอาจจะล้มเหลวได้ทำอะไรก็ต้องทำด้วยความรู้จริงๆต้องเฉียวชาญต้องมีความรู้มีประสบการณ์จึงจะทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จได้นะครับวันนี้เวลาหมดเวลาขอขอบคุณคุณรุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่คุณกิติศักดิ์ชีจางเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนของสถานีคอยพบกันไหมวันเช้าเวลาที่ปานิกาจามทิพนาทีวันนี้ละคนครับสวัสดีครับ
2: ที่มูทอนไปเที่ยวบ้านดอนงานชักราไปเฮ้อไปเฮ้อไป
3: หาการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขอย่างเต็มที่และไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานบั่นทอนความมั่นคงของไทยการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมตลอดจนแผนการสร้างรั้วชายแดนรูปแบบใหม่ที่จะนำเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการตรวจตราศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่นครศรีธรรมราชติดตามโครงการเมืองอัจฉริยะเดินหน้าสู่เมืองแห่งโอกาสยุคดิจิทัล
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามโครงการเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมืองเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและยกระดับการบริหารงานของภาครัฐให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์ประชาชนมากยิ่งขึ้นโดยมีผลการดำเนินงานอาทิระบบร้องทุกข์ออนไลน์ผ่าน LINE Official Account มีผู้ใช้งานมากกว่า 100% ของประชากรระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยเมืองด้วย CCTV เฝ้าระวังระดับน้ำในลำคลองป้องกันเหตุอุทกภัยพร้อมศูนย์ CCTV เทศบาลนครนครศรีธรรมราชโดยประชาชนสามารถดูระดับน้ำผ่าน LINE Official Account แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงและโรงพยาบาลติดล้อบริการพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพใกล้บ้านเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
4: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีพบทรัพย์สินรวมกันกว่า720ล้านบาท
6: พลตำรวจโทนะคะศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือนายอติโชคและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันฟอกเงินหลังขยายผลกรณีร้องเรียนพฤติกรรมเสพเมถุนและทุจริตเงินบริจาควัดโดยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพ

0: ที่ตรวจยึดจากบุคคลทั้งสองมีมูลค่ารวมกว่า720ล้านบาทโดยจะขยายผลตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินทั้งหมดพร้อมแยกทรัพย์สินของวัดและบุคคลกรณีโต๊ะกลมสีส้มเป็นเพียงการนำสิ่งที่ไม่เหมาะสมออกจากวัดดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและผู้ชมรายการทุกๆท่านค่ะมาติดตามรับชมรับฟังรายการ5แยกข่าวค่ะวันนี้เราเจอกันค่ะวันศุกร์ที่11เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้5แยกข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะติดตามกันได้ค่ะวันนี้จะมี2ช่วงน่าจะผนวกเป็นช่วงเดียวกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้แล้วก็ PRD Service ค่ะสำหรับวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันดารารัตน์สมติดค่ะแล้วก็ห้องส่งด้วยก็จะมีคุณเอกพลหนูวงช่างเทคนิคควบคุมเสียงค่ะควบคุมรายการโดยคุณสุภัตราเล่มรัตน์ผู้อำนวยการสวทสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็อำนวยการผลิตโดยท่านผู้อำนวยการโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสปท.5ค่ะวันนี้ก็ถือโอกาสต้อนรับสำหรับคณะของอนุดีกรมยาสัมพันธ์ด้วยนางสุดฤทัยเลิศเกษมค่ะวันนี้มีโครงการหนึ่งที่ตะกี้เลยเราก็จะมีการจัดกิจกรรมสำหรับทางด้านของการสัญจรนอกพื้นที่ของสวทสุราษฎร์ธานีของเราค่ะ 89.75 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM นะคะพร้อมทั้งระบบ AM 1242กิโลเฮิรตซ์ค่ะรวมทั้ง FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์หน้าพูดทั้ง3คลื่นนะคะเพราะว่าสวทสุราษฎร์ธานีค่ะตอนนี้ก็ดูแลอยู่ทั้ง3คลื่นเลยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ก็ได้รับได้ต้อนรับในสำหรับทางด้านของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนางสุดฤทัยเลิศเกษมนะคะในโครงการสารสัมพันธ์เครือข่ายหอกระจายข่าวอปมช.นะคะของสุราษฎร์ธานีค่ะในพื้นที่ของหอกระจายข่าวที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนฤทธิ์นะซึ่งก็เป็นที่อยู่ของทางผู้ใหญ่สะพรเพชรรักนะคะซึ่งก็เป็นในช่วงของการสัญจรในภาคบ่ายของวันนี้ด้วยค่ะกับโครงการสารสัมพันธ์เครือข่ายหอกระจายข่าวนะคะวันนี้ต้อนรับ2ช่วงค่ะจะผนวกเป็นช่วงเดียวกันเลยนะสำหรับในเรื่องของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะแล้วก็ PRD Service ค่ะวันนี้จะพาไปติดตามเรื่องของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นค่ะเป็นสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้นะคะซึ่งก็จะมีทางด้านของผู้อำนวยการนะคะรวมทั้งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและก็นักสังคมสงเคราะห์นะคะมาพูดคุยในเรื่องของวิ่งกับลูกและเป็นโครงการดีๆที่จัดขึ้นค่ะในห้วงของเดือนพฤศจิกายน2569โดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขค่ะแล้วก็ในช่วงที่2ก็จะต่อด้วยใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้จะเป็นทีมงานของสวทเชียงใหม่เนี่ยเป็นแม่ขายค่ะในช่วงนี้ค่ะติดตามในเรื่องของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะผนวกกับ PRD Service เลยได้ในช่วงของ5แยกข่าวค่ะ
1: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต
0: ้กลับมาติดตามกันค่ะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะวันนี้ขออนุญาตนะคะเพราะว่ามีแบบช่วงของ PRD Service ด้วยค่ะคาดว่าจะไม่ทันเพราะว่าเรามีข้อมูลยาวค่ะแล้วก็ผู้ดำเนินรายการนะคะมีผู้ร่วมรายการถึง3ท่านเลยวันนี้มีทั้งผู้ร่วมรายการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะแล้วก็รองผู้ร่วมรายการฝ่ายบริหารรวมทั้งนักสังคมสงเคราะห์ด้วยนะคะเรื่องที่จะมาพูดคุยกันค่ะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ

0: กับผู้คนดีๆที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเขาจัดขึ้นนะคะซึ่งบอกว่ารับเพียงแค่300คนนะคะซึ่งก็รับถึงสิ้นเดือนตุลาคม2569นะคะเป็นมาอย่างไรอะไรยังไงก็ติดตามกันในช่วงของรู้เรื่องรัฐผ่านข่าวใต้ค่ะกับน้องมุกอมปวีวงศ์วัชราค่ะ
1: ขอต้อนรับพี่ๆค่ะจากทีมสถาบันสุขภาพจิตเด็กแล้วก็วัยรุ่นภาคใต้สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะหนูอยากจะให้แต่ละท่านแนะนำตัวนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะมาพูดคุยในกิจกรรมนี้กันนะคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงคคนาวานิชเจริญนะคะเป็นผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะ
1: ค่ะท่านต่อไปค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวอ่อนวิไลอินชนะค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะ
1: ค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะพิชญาศาสนาธิการสังคมสงเคราะห์ค่ะ
1: โอเคค่ะพี่ๆ3คนอยู่กับเราวันนี้ย่อมจะมีกิจกรรมพิเศษที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ด้วยรวมถึงเป็นครั้งแรกของภาคใต้ด้วยนะคะไม่รอช้าคุณผู้ฟังขางานในครั้งนี้ค่ะชื่อกิจกรรมว่าวิ่งกับลูก Positive Parenting Fun Run ครั้งที่5มีความเป็นวิ่งกับลูกเนาะมันน่าจะเชื่อมโยงอยู่กับเรื่องของครอบครัวด้วยถูกต้องมั้ยคะอยากให้ผอ.เล่าถึงความเป็นมาเป็นไปวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้ฟังนิดนึงค่ะ
2: ค่ะเนื่องด้วยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้นำเรื่องโปรแกรม Positive Parenting มาใช้ในการดูแลเด็กนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราก็มีโปรแกรมที่ใช้ในสถานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นโปรแกรมที่ให้ผู้ปกครองกับเด็กได้มีกิจกรรมทำร่วมกันค่ะสร้างวินัยเชิงบวกแล้วก็สร้างเรื่องของเด็กเก่งเด็กดีด้วยค่ะทีนี้กิจกรรมนี้ค่ะอาจจะไม่ได้ทั่วถึงทุกที่เพราะว่าทำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะเราก็เลยมีกิจกรรมงานวิ่งกับลูกเพิ่มขึ้นค่ะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่มีบุตรหลานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันค่ะโดยที่ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยจัดมี3ครั้งอ่ะนะคะจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็อีกครั้งนึงเนี่ยจัดที่จังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งก็เป็นทั้งหมด4ครั้งแล้วแล้วก็ของเราเนี่ยเป็นครั้งที่5ซึ่งมาจัดครั้งแรกที่ภาคใต้ค่ะ
1: ก็ถือว่าให้พี่น้องชาวใต้ได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย คือเป็นกิจกรรมในระดับประเทศแต่เลือกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถูกต้องไหมคะผอ.คะซึ่งอย่างที่ผอ.บอกแล้วค่ะความสำคัญที่คิดว่าทำไมเราถึงคือการจัดงานมาต่อเนื่องถึงครั้งที่5มันต้องมีการเห็นในเรื่องของความสำคัญของงานมากๆเลยเนาะความสำคัญจริงๆเรื่องของสุขภาพจิตเด็กหรือสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างทำไมเราถึงต้องจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะคะ
2: ก็เนื่องด้วยว่าเด็กปัจจุบันมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเยอะขึ้นค่ะทุกกลุ่มวัยเลยค่ะตั้งแต่เด็กเล็กสูงถึง5ปีระดับประถมวัยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของพัฒนาการการสื่อสารแล้วก็การปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนอื่นค่ะพอเด็กเป็นกลุ่มวัยเรียนก็จะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเรียนเรื่องของสมาธิสั้นแล้วก็ไปเด็กวัยรุ่นก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องอารมณ์พฤติกรรมรวมไปถึงเรื่องของภาวะซึมเศร้าค่
1: ะ
2: ซึ่งพบว่าปัญหาสุขภาพจิตเหล่านี้เพิ่มขึ้นเรื่อยเรามองไปแล้วว่าต้นตอปัญหาจริงๆเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่การเลี้ยงดูในวัยเด็กค่ะซึ่งอาจจะเริ่มจากปฏิสัมพันธ์ที่อาจจะน้อยลงระหว่างภายในครอบครัวค่ะซึ่งพ่อแม่ก็อาจจะมีเวลาน้อยลงหรือว่าการเล่นกับลูกที่ยังไม่เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมค่
1: ะ
2: เราก็เลยมีกิจกรรมดีขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองมีทักษะความรู้ที่จะนำไปดูแลเด็กต่อในอนาคตค่ะ
1: ค่ะทางพี่อนุรัยหรือว่าพี่พิชญาที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ด้วยเนาะมีส่วนใหญ่อยากจะเสริมตรงนี้เพิ่มเติมไหมคะค่ะ
4: ได้ค่ะก็ในเรื่องของสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็คือเกี่ยวกับสุขภาพจิตอย่างที่เราเห็นตามข่าวเนาะมันก็มีเข้ามาเรื่อยๆซึ่งมันก็เกิดแบบพฤติกรรมเรียนแบบขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็แบบอยากจะส่งเสริมในมุมดีๆในเกี่ยวกับทั้งการดูแลแล้วก็ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆอะค่ะให้กับเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นมากขึ้นนะคะ
1: ค่ะก็ถือว่าได้มาเป็นช่วงเวลาเนาะที่เราเหมือนจะช่วยจัดช่วยเซตจริงๆพอช่วงวัยตอนนี้ค่ะเหมือนครอบครัวเดี่ยวก็มากขึ้นด้วยแล้วก็พ่อแม่พอเลิกงานหมั่นทำงานก็ไม่ได้มีเวลาให้กับลูกเนาะเหมือนเราเซตช่วงเวลานี้วันนี้ไว้จัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อที่จะส่งเสริมการใช้เวลาด้วยกันด้วยถูกต้องไหมคะทั้งสามท่านเนาะค่ะทีนี้หลายคนมุกเชื่อว่าน่าจะอยากจะรู้แล้วแหละว่ากิจกรรมของเราเนี่ยไฮไลท์ในงานจะมีอะไรยังไงบ้างจัดวันไหนเวลาไหนการสมัครเป็นทางไหนได้บ้างคะ
4: ค่ะก็ไฮไลท์ของงานเลยนะคะก็คือของเราอ่ะไม่ใช่ฟันรัน ไม่ใช่สลันทั่วไปที่เราไม่ได้เน้นเกี่ยวกับความรวดเร็วเนาะเราจะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมความผูกพันค่ะก็คือความพิเศษตลอดระยะเส้นทาง4กิโลเมตรเนี่ยค่ะเราจะมีกิจกรรม5ฐานกิจกรรมด้วยกันค่ะก็จะมีการกอดส่งรักชมจากหัวใจพูดคุยให้รู้ใจเดินไปด้วยกันและพ่อแม่เลี้ยงบวกค่ะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ค่ะจะส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัวมากขึ้นด้วยแล้วก็ยังเสริมทักษะ EQ ให้กับเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นด้วยค่ะก็กิจกรรมเราจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569นี้
1: ค
4: ่ะก็ตอนนี้เราก็เริ่มเปิดรับสมัครแล้วค่ะก็เราจะรับเพียงแค่300ครอบครัวเท่านั้นค่ะก็เราจะปิดรับวันที่31ตุลาคมนี้
1: ค่ะ
4: ก็ค่าสมัครค่ะก็จะมีรายละเอียดอยู่ค่ะก็399ในรูปแบบทั่วไปค่ะแล้วก็จะมีรูปแบบ VIP ก็คือ 1,000 บาทค่ะ
1: อ
4: ันนี้ก็คือเราสามารถสมัครผ่านช่องทางเพจ Facebook สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ได้ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะร่วมทำบุญหรือว่าสมทบทุนตรงนี้ก็ผ่านการสั่งซื้อเสื้อโดยที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งได้ค่ะ
1: ก็สมทบได้ช่วยเหลือได้บริจาคได้เนาะเป็นการเหมือนช่วยส่งเสริมกิจกรรมหรือว่าช่วยสร้างความสัมพันธ์กระชับความสัมพันธ์คนในครอบครัวด้วยอันนี้มุกถามแทนคุณผู้ฟังค่ะสมมติว่ามุกมีลูกแล้วก็มีครอบครัวนะคะสมมตินะคะเพราะตอนนี้ยังไม่มีนะคะ อยากจะพาลูกไปเนี่ยคือสมัครแบบกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะคือมุกอะที่บอกว่า300ครอบครัวเนี่ยก็คือต้องมีสมมติมุกเป็นแม่1คนก็พาน้องไปคนนึงอันนี้ก็ถือว่าเป็น
4: 1ครอบครัว
1: แล้วโอเคแต่สมมติถ้าเกิดคุณพ่ออยากไปด้วย
4: ก
1: ็รวมกัน3คนก็คือ1ครอบครัวก็คือไม่ได้จำกัดว่าใน1ครอบครัวต้องมีกี่คน
4: ใช่ค่ะก็เราจะนับเป็น1ครอบครัวค่ะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นคุณตาคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอาได้หมดเลยค่ะเพียงแค่ว่ามีลูกๆหลานมาด้วยร่วมกันค่ะก็เราก็จะนับเป็น1ครอบครัวค่ะ
1: โอ้ดีมากๆค่ะก็จริงๆบางคนครอบครัวใหญ่ก็ชวนกันมาได้เนาะหรือจริงๆอยากจะถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็เดี๋ยวติดต่อได้นะคะจากทางเพจของอะไรนะคะขอให
4: ้ในเพจFacebook สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะก็ถ้าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครก็อินบ็อกซ์เข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็จะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ค่ะ
1: โอเคค่ะมุกว่าหลายคนที่ฟังอยู่ก็น่าจะสนใจมุกเองก็สนใจแต่เสียดายว่ายังไม่ได้มีครอบครัวนะคะหมายถึงว่าสมมติถ้าเกิดเพราะที่สำคัญคือต้องมีลูกถูกต้องไหมคะ
4: ใช่
1: ที่สำคัญสุดค่ะโอเค
4: ลูกก็ได้หลานก็ได้
1: หลานก็ได้ก็จุงมือกันไป
4: ใช่ค่ะก็มาร่วมเป็นกิจกรรมก็คือเหมือนแบบแต่ละวันเราอาจจะไม่ได้มีเวลาที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เด็กก็อยู่กับหน้าจอแล้วก็ไม่ค่อยได้มีกิจกรรมครอบครัวร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆมาร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะ
1: ค่ะก็เป็นการเสริมแล้วก็จริงๆน้องๆก็ไม่ได้มีการกำจัดอายุด้วยเนาะก็คือเหมือนเป็นเด็กแล้วก็เยาวชน
4: ใช่เรามีจำกัดอายุอยู่ค่ะ2ถึง15ปี
1: อ๋อ2ถึง15ปีโอเคค่ะถ้าเกิดหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ถ้าเกิดเป็นคนในครอบครัวมาได้แต่ก็ต้องมีน้องๆที่อายุ2ถึง15ในครอบครัวมาด้วยถูกต้องมั้ยคะนะคะอันนี้ก็สำคัญแล้วก็ย้ำมากๆจริงๆงานนี้ค่ะพมุกแค่เราก็รู้สึกว่ามันก็น่าสนใจเพราะว่ามันไม่ได้มีเกิดขึ้นบ่อยๆเนาะนอกจากคนในโรงเรียนอาจจะมีแค่พ่อแม่ผู้ปกครองบางคนที่จะเอาเหี้ยอาจจะมีกิจกรรมโฮมรูมหรือว่าไปเจอเด็กเจอน้องๆบ้างแต่กิจกรรมนอกๆที่มีการฐานให้ความด้วยแต่ละฐานก็มีการคาดหวังการพูดคุยกันมากขึ้นในครอบครัวด้วยถูกต้องไหมคะ
4: ใช่ค่ะแต่ละฐานแล้วก็จะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะแต่ละด้านแตกต่างกันไปค่ะก็คือทักษะเหล่านี้ผู้ปกครองจะได้นำกลับไปใช้กับเด็กๆที่บ้านได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างผลตอบรับ4ครั้งที่ผ่านมานะคะถือว่าโอเคไหมคะพ่อหรือว่าพี่อ่อนไหวค่ะ
2: ผลตอบรับที่ผ่านมาถือว่าดีมากเลยค่ะทางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยพอเปิดรับสมัครปุ๊บก็รอบครั้งสุดท้ายเนี่ยค่ะก็มีคนสมัครเต็มเลยค่ะแต่ว่าทางภาคใต้นี่อาจจะเป็นกิจกรรมใหม่อยู่ค่ะก็อาจจะต้องเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองมาช่วยกันในส่วนตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะจำเป็นไหมคะว่าต้องอยู่ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีเท่านั้นหรือว่าภาคใต้จังหวัดไหนที่ได้ยินข่าวก็มาได้เลย
2: ไม่จำเป็นค่ะอยู่ที่ไหนก็ได้ค่ะ
1: สนใจมาร่วมกันได้หรือว่ามีญาติๆอยู่ในจังหวัดอื่นในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้มาเราจริงๆจังหวัดอื่นทั่วประเทศก็มาได้ถูกต้องไหมคะแค่ว่าคราวนี้จัดที่สุราษฎร์ธานี
2: ค่ะ
1: ค่ะอ่ะน่าสนใจมากว่าท่านผอ.หรือว่าท่านพี่ๆมีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมไหมคะ
3: เดี๋ยวจะมีกิจกรรมออนทัวร์ไปรับสมัครตามโรงเรียนนะคะ
1: ปฏ
3: ิทินการออกตามโรงเรียนเดี๋ยวจะแช ี้แจงหน้าเพจสถาบันค่ะติดตามได้ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ต้องการเห็นเสื้อหรือว่าต้องการพูดคุยซักถามกับเจ้าหน้าที่ที่ประจำฐานก็คือเดี๋ยวจะมีออกตามโรงเรียนด้วยค่ะ
1: ออนทัวร์ไปให้ความรู้ให้ข้อมูลเนาะทีนี้นี่ขนาดยังไม่ออนทัวร์ค่ะพี่ออนอะไรคะรู้สึกว่าก็น่าสนใจแล้วแล้วถ้าเกิดมีคนสมัครเข้ามาเกิน300ครอบครัวนะคะอันนี้เรา มีแผนหรือว่าเตรียมแผนสำรองไว้ยังไงบ้างคะทางสุขภาพสถาบันสุขภาพจิต
2: ก็จริงๆเรารับได้อยู่ที่300ครอบครัวค่ะเพราะว่าเรื่องด้วยเรื่องสถานที่ของเรามีความจำกัดแล้วก็มีการกิจกรรมเข้าฐานด้วยค่ะอาจจะต้องถ้าเต็มเร็วเราอาจจะต้องขออนุญาตปิดรับสมัครก่อนแต่สามารถที่จะร่วมสนับสนุนเราได้ด้วยการซื้อเสื้อค่ะ
1: ค่ะจริงๆถึงแม้ไม่ใช่กิจกรรมนี้เนาะเดี๋ยวเราก็ยังสามารถติดตามกิจกรรมอื่นๆของสถาบันสุขภาพจิตเด็กภาคใต้ของเราได้ด้วยถูกต้องไหมคะโดยปกติอะค่ะอยากให้เล่าภารกิจให้ฟังสักนิดหนึ่งแล้วเผื่อคุณผู้ฟังอยู่เราอาจจะนึกภาพไม่ออกอย่างสมมติเรามีทั้งสวนสันลมใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้เป็นสุขภาพจิตเด็กโดยเฉพาะเลยด้วยค่ะอาจจะเล่าขอบเขตหรือว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะไปร่วมกิจกรรมหรือว่าไปปรึกษาที่สถาบันเนี่ยของเราเป็นยังไงบ้างภารกิจของเราอะค
2: ่ะก็เราเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมสุขภาพจิตค่ะที่ดูแลเขตสุขภาพที่11ก็คือพื้นที่การดูแลของเราจะเป็น7จังหวัดภาคใต้ตอนบนตั้งแต่ชุมพรลงมาเลยนะ
1: คะ
2: ก็จะดูแลในส่วนของเราเนี่ยจะแตกต่างจากโรงพยาบาลสวนสันลมตรงที่เราจะดูแลเด็กเป็นหลักโดยที่เราดูแลเด็กที่ต่ำกว่า18ปีลงมาค่ะก็ภารกิจหลักของเราจะเป็นทั้งเรื่องของส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูนะคะเราจะมีหอผู้ป่วยในหอผู้ป่วยนอกนะคะแล้วก็ตึกอำนวยการที่ให้การบริการอยู่ค่ะซึ่งเราสามารถรองรับผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตที่เด็กต่ำกว่า15ปีในเด็กปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็อาการทางจิตที่รุนแรงค่ะที่ว่าพฤติกรรมอารมณ์ที่ยากจะเกินดูแลค่ะ
1: ค่ะก็คือว่าเป็นการแบ่งแยกกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนเป็นการเพิ่มการทำงานของหน่วยงานรัฐที่เจาะจงในเรื่องของบริบทของอายุที่มันแตกต่างกันด้วยเนาะถูกต้องไหมคะพ่อคะทีนี้สมมติว่าเหมือนมุกฟังตอนนี้อย่างที่พ่อบอกเองหรือว่าพี่ๆบอกเองแล้วค่ะว่าปัญหาสุขภาพจิตเด็กก็มีการเพิ่มมากขึ้นเนาะคือสมมติพ่อแม่เริ่มสังเกตแล้วว่าน้องมีความภาวะที่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะสงสัยแต่อาจจะยังไม่ได้เป็นก็ได้เนาะอย่างสถาบันของเรามีให้คำปรึกษาหรือว่าสามารถไปพบเพื่อประเมินอาการเบื้องต้นหรืออะไรงี้ยังไงได้ไหมคะเป็นคำแนะนำให้ผู้ปกครองเนาะค่ะ
2: ค่ะก็เบื้องต้นก็สามารถที่จะเข้ามาขอรับการปรึกษาได้ค่ะที่สถาบันค่ะหรือว่าจะใช้แบบทดสอบของกรมสุขภาพจิตเรื่องของ mental health check in เป็นแอปพลิเคชันนะคะเข้าไปประเมินสุขภาพจิตตนเองก่อนค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วก็เข้ามาขอรับการปรึกษาได้หรือว่าจะติดต่อมาช่องทางอินบ็อกซ์หรือว่าโทรศัพท์หาเบอร์จากทางช่องทางออนไลน์ก็ได้หรือจะเป็นเบอร์สายด่วนสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต1323ก็ได้ค่ะที่จะให้คำปรึกษาเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตค่ะ
1: ค่ะอย่างการดำเนินงานที่ผ่านมาค่ะพอผมอยากถามนิดนึงอยากรู้ด้วยในฐานะประชาชนด้วยคือแนวโน้มของคนที่จะมาที่สถาบันสุขภาพจิตนี้เป็นยังไงแตกต่างจากเดิมไหมเพราะจริงๆค่านิยมเมื่อก่อนนะคะใครที่รู้สึกว่าเหมือนมีปัญหาก็อยากจะพยายามจะเก็บไว้อยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่พยายามพูดเดี๋ยวว่าจนปัญหามันเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมาการดำเนินงานของเราก็ถือว่าให้บริการอย่างต่อเนื่องแล้วก็เห็นเทรนหรือเห็นกระแสอะไรที่เปลี่ยนไปไหมคะ
2: ค่ะปัจจุบันนี้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ง่ายขึ้นค่ะเดิมเนี่ยอาจจะปิดตัวเองแล้วก็ไม่กล้าที่จะมารับคำปรึกษาค่ะแต่ปัจจุบันแม้แต่นักเรียนเองก็จะมีการบอกผู้ปกครองว่าอยากเจอนักจิตวิทยาอยากเจอจิตแพทย์ค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็พามาซึ่งตรงนี้นั้นเยอะขึ้นค่ะทุกคนให้ความสนใจกับเรื่องสุขภาพจิตมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะเพราะว่ารอบเดือนที่ผ่านมาเนื่องถ้าเกิดใครติดตามข่าวสารก็เรื่องของเหตุการณ์ต่างๆที่สร้างความสูญเสียมากๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือแม้แต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ดีนะคะคือการป้องกันไว้ก่อนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเราไม่ต้องรอให้เกิดเหตุแล้วมาตระหนักแล้วก็มาเสริมสร้างกันอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ถือว่าสำคัญมากๆอย่างในมุมของทั้งคุณหมอเองทั้งพี่รองสถาบันหรือว่าทั้งนักสังคมอะค่ะถือว่าเป็นวิชาชีพเนาะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับน้องๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยากจะมีคำแนะนำอะไรไหมต่อถึงทั้งตัวน้องและทั้งตัวผู้ปกครองในการดูแลพวกเขาโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพจิต ในสถานการณ์ปัจจุบันเพราะว่าความท้าทายด้านเทคโนโลยีก็ดีความท้าทายด้านศิลธรรมต่างๆที่เข้ามาอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ฝากในช่วงท้ายของรายการ
4: ก็จริงๆคือเหมือนอย่างที่พี่ได้บอกนะคะว่าเหมือนสังคมปัจจุบันนะคะก็เรามีการเปิดรับมากขึ้นในเรื่องของสุขภาพจิตตรงเนี้ยค่ะถ้าเหมือนใครที่แบบเริ่มสงสัยหรือว่าอยากได้คำปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ต้องอายเลยเพราะยิ่งถ้าเราเก็บไว้มันจะสะสมขึ้นเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็คือเรามารับคำปรึกษาเบื้องต้นได้เนาะหรือว่าแม้กระทั่งเองผู้ปกครองถ้าเริ่มสังเกตเห็นหรือว่าอยากได้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลที่มันตอบโจทย์สำหรับเด็กสมัยใหม่เนาะแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันได้ค่ะนี้ก็คือว่าเราอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องไม่ปกติเนาะเรามองให้มันเป็นเรื่องปกติแล้วก็คือเราจะได้แบบส่งเสริมเด็กๆได้แบบถูกวิธีแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยค่ะ
2: ก็ในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันค่ะมันมีความเครียดมากขึ้นค่ะอยากจะให้เราสำรวจใจของตัวเองด้วยค่ะไม่จำเป็นจะต้องสำรวจคนอื่นรอบข้างนะคะคือให้สำรวจตัวเองก่อนว่าตัวเองมีภาวะเครียดหรือเปล่าแล้วก็ถ้าตัวเองมีภาวะเครียดก็ต้องพยายามจัดการความเครียดของตัวเองค่ะเรื่องของการพักผ่อนนอนหลับต้องเพียงพอการออกกำลังกายการจัดเวลาให้เหมาะสมค่ะแล้วก็ถ้าเกินที่จะดูแลแล้วก็ขอให้ร้องขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างหรือว่าผู้เชี่ยวชาญได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะเผื่อแผ่เป็นเรื่องของการสังเกตคนรอบข้างค่ะว่าเขามีเรื่องของอารมณ์พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงยังไงค่ะเราก็สังเกตส่งต่อนะคะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญนะคะได้ค่ะตรงนี้ค่ะ
1: ได้ค่ะหรือว่าขอคำแนะนำจากทางสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่ามาร่วมกิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของเรานะคะกับโครงการวิ่งกับลูก positive parenting fun run ครั้งที่5ที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะที่22พฤศจิกายนนี้นะคะสนใจหรือว่าติดตามรายละเอียดก็ไปติดตามได้ผ่านทางเพจ Facebook สถาบันสุขภาพจิตเด็กและก็วัยรุ่นภาคใต้ค่ะ
0: โครงการดีๆหนึ่งช่วงค่ะจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะซึ่งก็วิ่งกับลูกใครสนใจก็สามารถสมัครได้นะคะเดี๋ยวจะมีแบบ walk in ด้วยนะสำหรับในส่วนของสถาบันการศึกษาต่างๆค่ะรับถึงสิ้นเดือนตุลาคม2569ค่ะจัดโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขค่ะขอบคุณน้องลูกออนประวีวงศ์วชิรานะคะแล้วก็สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขค่ะเวลาของห้างข่าวหมดแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะไปติดตามรับฟังใต้ร่มพระบารมีพระปันปีหลวงค่ะส่วนห้างข่าววันจันทร์เจอกับสวท.ชุมพรเป็นแม่ข่ายค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันดารารัศมีพร้อมกับคุณเอกพลหนูวงแม่ช่างผลิตควบคุมเสียงค่ะแล้วก็ทีมงานของเราทั้งสวท.ใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะไปติดตามรับฟังรายการต่อไปใต้ร่มพระบารมีพระปันปีหลวงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขพูนเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะทำงานโครงการสร้างสรรค์บทเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจ
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศดิฉันอลิสาเปียงตั้งรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในช่วงแรกของรายการวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปย้อนรอยในพระราชกรณียกิจอันสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงนำผ้าไทยไปเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกในอดีตชาวตะวันตกส่วนใหญ่มักมองภาพลักษณ์ของไทยว่าเป็นเพียงดินแดนอันไกลโพ้นที่มีแต่วัดวาอารามและชายหาดตลอดจนขาดความเข้าใจถึงความละเอียดอ่อนและคุณค่าของผ้าทอพื้นเมืองแต่มุมมองเหล่านั้นได้ถูกพลิกโฉมไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงใช้เครื่องแต่งกายเป็นทูตวัฒนธรรมที่ทรงพลังเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2503ทรงร่วมกับนายปีแอร์เมาแบงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสยกระดับผ้าไหมและผ้ามัดหมี่ให้กลายเป็นงานโอตูกูระดับโลกการปรากฏพระองค์ในฉลองพระองค์ที่งดงามทำให้ชาวฝรั่งเศสประจักษ์ถึงความศิวิไลและมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อชาติที่ห่างไกลกลายเป็นความชื่นชมและยอมรับอย่างกว้างขวางสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงนำความวิจิตรของหัตถศิลป์ไทยไปเผยแพร่บนเวทีโลกอย่างต่อเนื่องดังเช่นภาพความทรงจำเมื่อครั้งเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลกรุงปารีสในปีพุทธศักราช2540จวบจนปัจจุบันพระราชปณิธานในการใช้ผ้าไทยเป็นทูตวัฒนธรรมยังได้รับการสืบสารและต่อยอดโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงนำมรดกทางหัตถศิลป์มาประยุกต์สู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลและยิ่งตอกย้ำความยิ่งใหญ่อีกครั้งผ่านนิทรรศการครั้งประวัติศาสตร์ลาโมดอองมาเจสเต้ณกรุงปารีสซึ่งมีการจัดแสดงฉลองพระองค์และงานหัตถศิลป์ชั้นสูงกว่า200รายการสู่สายตาชาวโลกผ้าไทยและหัตถศิลป์จึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องแต่งกายหากแต่เป็นทูตวัฒนธรรมซึ่งคอยทำหน้าที่เชื่อมโยงความเข้าใจถักทอความชื่นชมและสารสายใยแห่งไมตรีระหว่างไทยและฝรั่งเศสให้งดงามตลอดมาคุณผู้ฟังคะหากกล่าวถึงการอนุรักษ์ผ้าไทยพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถือว่ามีส่วนสำคัญยิ่งในการทำให้คุณค่าของงานผ้าทอผ้าพื้นเมืองภูมิปัญญาของช่างทอในชนบท ได้รับความสนใจมากขึ้นและช่วงเวลานี้ทางรายการจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับช่างทอผ้าชาติพันธุ์กะเหรี่ยงผู้มากฝีมืออาศัยในชุมชนเล็กๆที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ถักทอผ้ากะเหรี่ยงซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผลิตภัณฑ์จากชุมชนเท่านั้นแต่กลับกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าตัวตนของผู้คนและเป็นอีกหนึ่งความงดงามของภูมิปัญญาที่ควรได้รับการสืบสานให้คงอยู่ต่อไปความหมายของลวดลายและภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่มีคุณค่าอย่างไรติดตามรายละเอียดในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านแม่มิงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอยู่กันที่กลุ่มของช่างทอช่างปักผ้ากะเหรี่ยงที่นี่ยังคงสืบสานพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงให้กับรุ่นเยาวชนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงคุณค่าของงานผ้าทอกะเหรี่ยงและยังคงดูแลกลุ่มช่างทอที่ถึงเรียกว่าเป็นแม่ครูที่มีทั้งศักยภาพมีความสามารถและยังคงรักษาความดั้งเดิมของการทอผ้ากะเหรี่ยงและยังคงต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าในสมัยใหม่ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับแม่ครูสมศรีค่ะแม่ครูสมศรีคะสวัสดีค่ะเชิญแม่ครูสมศรีแนะนำตัวกันหน่อยค่ะ
1: ชื่อสมศรีปริชาโดกันอยู่แม่หมิงปกติพ่อแม่ได้เรียกชื่อปกติว่าเหลือมุคือว่าได้อยู่กับชาวบ้านทอผ้าทีแรกนี่ทอผ้าเก็บไว้ใช้ผู้หญิงทุกคนเพราะทอผ้าเป็นเพราะว่าเสื้อผ้ามันทำให้ร่างกายอบอุ่นมันเป็นความรักของเผ่าพันธุ์ของเราเป็นเสื้อผ้าเสื้อนุ่งห่มมีความจำเป็นมากแต่แรกๆก็ตอนเด็กก็เรียนจากแม่แล้วก็แม่สอนให้ทอและหลานมาก็ทำเป็นรายได้เสริมแล้วก็ผ้าพันปีหลวงมาสนับสนุนให้กลายเป็นรายได้แล้วก็หลานมาก็สืบทอดต่อให้ลูกหลานพอดีชั่วสมัยก่อนนี้ไม่มีเสื้อผ้าใส่เนาะมันลำบากมากแต่หลานมาเสื้อผ้าก็มันเยอะเสื้อผ้าทำโรงงานทำอะไรก็มันเยอะเขาก็มันทำให้ชีวิตประจำวันอ่ะคนเราทำใช้น้อยลง

0: างสนับสนุนให้ดูแลเราทีแรกก็ทอใช้ทอให้คนที่เรารักละลานมาก็ไกลเวลาได้สื่อละลานมาก็ไกลเวลาได้หลักก็ว่าทำแปลให้เด็กรุ่นใหม่ใช้ได้ด้วยบางคนอ่ะเป็นลูกปกยอแท้ๆยังไม่มีเสื้อปกยอสักตัวเลยฝากถึงว่าทุกคนก็ต้องมีเสื้อตัวแรกเหมือนว่าเราแจ้งเกิดเลยนะผู้หญิงก็ต้องใส่เสื้อเชวาผู้ชายก็ต้องเชวอพ่อแม่ต่อเสื้อให้ใส่บางคนอายุ5 6 4 7 4ยังไม่มีเสื้อตัวแรกเลยนะเหมือนว่าเราแจ้งเกิดว่าเราเป็นลูกของปกยอแต่ว่ามันมีความหมายทุกคาบตองทุกเผ่าพันธุ์ทุกชิ้นมันก็มีความหมายทุกอย่างเลยค่ะคือว่าใช้กับชีวิตปัจจุบันเวลามีงานเวลาสมัยก่อนใช้ทุกวันแต่ตอนนี้ใช้แค่วันที่สามคำอย่างที่เข้าโบกหรือว่ามีงานอะไรเพราะว่าเวลาเราไปไร่ไปสวนก็ต้องใช้ย่างธรรมดาเนาะธรรมดาหรือว่าย่างหั่นยาวนี่เราไปทำบูมันมีสินสารแล้วเนาะมีลวดลายมีคนเราสมัยก่อนเขาไม่ได้ดูที่เขาไม่ได้ดูที่หน้าตาเขาดูที่ลายผ้าดูที่ลายผ้าใครทำผ้าสวยใครใจเย็นนิ่งรายละเอียดแต่ตอนนี้อ่ะคือว่าย่ามปกติเนาะทำไปไกลไปไรได้เนาะย่ามปกตินี่ใบละ100-200จะทำให้เป็นหลักพันได้ยังไงเนี่ยเพราะว่าใช้รายละเอียดมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะคือแม่สีหรือว่าแม่ครูสีเป็นผู้ดูแลช่างที่เป็นช่างฝีมือจะมีทั้งช่างปักมีทั้งช่างทอผ้ากะเหรี่ยงในอดีตตั้งแต่เด็กเราก็จะเห็นผ้าเครื่องแต่งกายของพี่น้องปกากยอแต่พอเด็กรุ่นใหม่เขามีโอกาสสวมใส่เสื้อผ้าที่ทันสมัยขึ้นทำให้ละเลยแล้วก็หันมาสวมใส่เสื้อผ้าที่เป็นของชาติพันธุ์ปกากยอหรือกะเหรี่ยงเนี่ยน้อยลงก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นโอกาสประจวบกับเหมาะที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระพันปีหลวงในหลายครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จมาเยือนที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่จึงได้น้อมนำพระราชปณิธานของท่านมาต่อยอดในวันนี้ทุกวันนี้เรามีกลุ่มช่างทอที่เป็นช่างฝีมือแล้วก็มีทั้งช่างปักช่างทอกี่คนคะที่ดูแลอยู
0: ่บางครั้งก็1 2 3คนบางครั้งก็ถ้าได้เข้าในเมืองบ่อยๆขายดีบ่อยๆก็7 8คนบางครั้งก็20ถึง20คน
1: ในชุมชนตอนนี้ที่ดูแลอยู่มีกี่คน
0: ประมาณ20คนเพราะว่าช่วงที่ทางเกษตรเขาก็ไปทำเกษตรว่างก็มาทำงาน
1: เป็นอาชีพเสริม
0: ใช่อาชีพ
1: หลังจากที่ฤดูเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของกลุ่มเรามีทางดั้งเดิมก็คือเสื้อของผู้ชายของผู้หญิงมีผ้าถุงแต่ที่ได้รับความนิยมมากๆของนักท่องเที่ยวก็คือย่าม
0: ค่ะ
1: ย่ามนี้มีกี่ประเภทคะของที่นี
0: ่ก็มันจะมีเยอะมากนะร้อยใบก็ร้อยลายอะค่ะเยอะมากค่ะ
1: เป็นย่ามขนาดเล็กเป็นย่ามขนาดใหญ
0: ่
1: แบบใหญ่ก็มีเลย
0: ใหญ่เพราะว่าอันนี้คือว่าใช้สมัยก่อนอะมันไม่มีกระสอบเนา
1: ะ
0: ใช้ย่ามใบใหญ่นี่เลี้ยงครอบครัวได้ไงเลี้ยงได้ทั้งครอบครัวฟักทองก็ใส่นี่พัดหมูก็ใส่นี่ห่อข้าวก็ใส่นี
1: ่ใส่ได้ทุกอย่าง
0: ดอกไม้ก็ใส่เนี่ย
1: เสื้อผ้านมเด็กใส่ได้หมดเลยอันนี้เป็นย่ามของครอบครัวเนาะค่ะแต่ถ้าเป็นย่ามที่เวลาออกงานออกงาน
0: นี่คือว่าย่าม
1: ด้านหลังนะคะแต่ถ้าเป็นย่ามสมัยใหม่ที่มีลายประยุกต์เป็นลายกราฟิกอันนี้เป็นงานปักทั้งผืน
0: นี่งานปักทั้งผืนแต่ว่ามันจะได
1: ้ผ้าพื้นคือผ้าทอใช่ไหมคะ
0: ผ้าทอนี่ขายประมาณ100-200แต่ถ้าทำใบนี้ก็เต็มเป็นหลักพัน
1: ใบนี้ขายอยู่ที่เท่าไหร่คะ
0: ใบนี้5,500
1: ใช้เวลาปักนานไหม
0: ก็ถ้าคงเก่งก็ประมาณสักครึ่งเดือน1เดือนประมาณน
1: ี้เดือนนึงได้ตังค์ 5,500
0: เพราะว่าไม่ได้ทําทั้งวันนะ
1: ค่ะ
0: ทําช่วงที่เวลาว่าง
1: ทําในช่วงที่เวลาว่างแล้วลายนี้ได้มาจากไหนคะ
0: ก็คิดเองค่ะเพราะว่าเขาไปงานได้งานที่
1: เหมือนไปอบรมมาแล้วก็มีดีไซเนอร์แนะนำดีไซน์ใหม่ๆให้มันดูทันสมัย
0: ทีแรกนี่เราก็ใช้หลายสีแต
1: ่
0: จะขายให้คนในกรุงเทพอะไรก็ยากก็เลยชาวบ้านเราก็มันทำสีใช้สีไม่เป็นก็เลยออกขาวดำอย่าเสื้อน้องเนี่ยขาวดำอันนี้ก็ขาวดำ
1: เป็นสีมาตรฐาน
0: ใช่
1: เป็นสีมาตรฐาน
0: จะง่าย
1: เป็นสินค้ายอดนิยมของกลุ่มนะตอนนี้บ้านแม่หมิงที่บ้านแม่หมิงนะคะมีลักษณะเด่นเราจะเห็นได้ว่าลายปักจะมีลายคนจะมีรูปคนอยู่ด้วยในงานปักอันนี้สื่อถึงอะไรคะ
0: อันนี้ลายโคมเนาะสมัยก่อนนี่เขาจะต้องทำคนตัวน้อย แน่นอนแต่ว่าเราพัฒนาคืออยากจะทำตัวใหญ่ๆ
1: ใส่เสื้อผ้าด้วยนี่นี่เป็นคนตัวใหญ่ๆแล้วที่นี่จะทำแบบไซส์ใหญ่เพื่อที่จะขายชาวต่างชาติเลย
0: ไซส์ใหญ่ใหญ่ๆด้วยเนี้ยทุกอย่างก็ลงที่ลายผ้า
1: ใหญ่หมดเลย
0: เราเกิดมาน่ะอยากจะทำความดีไว้สักอย่างหนึ่งนะเกิดมาชีวิตนี้อ่ะเพราะว่าน่ะวันหนึ่งอ่ะเราอ่ะจะต้องตายนะแต่ลายผ้ามันไม่มีว
1: ันยังอยู
0: ่ใช่แต่ว่าอันนี้เราก็คิดเองว่าถ้าเราตายเขาจะได้จดจำเราได้ว่าลายผ้านี้อันนี้นะคือว่าลายสามการคิดเองนะ
1: ชื่อมีชื่อไหมคะมีชื่อไหม
0: อันนี้ลายโคมอันนี้ข้าบันไดอันนี้ไก่นี่เป็ดชีวิตประจำวันของเราเนี่ย
1: ค่ะ
0: อันนี้หมูอันนี้กวางอันนี้ย่านดอกบ้านมีทุกอย่างเลยเนี่ย
1: หนึ่งผืนสร้างเป็นชีวิตของพี่น้องปากกาเกยออยู่ในนี้หมดเลย
0: ข้างๆเรา
1: อย่างที่แม่ครูสิงห์พูดว่าลายผ้าถึงแม้ว่าเราจะไม่อยู่แล้ว
0: แต่ชีนี้ไม่มีวันไปมันจะทอด
1: แต่ลายผ้าก็ยัง
0: ลูกหลานจะได้จานเราได้ว่านี้คือว่าถ้าสมมติว่าอาจารย์ซื้อไปแล้วก็จะได้รู้ว่าชิ้นนี้ถ้าป้าสมศรีจะต้องตายนะจะได้สืบทอดได้ว่าจะได
1: ้เป็นผ้าของป้าสมศรี
0: ค่ะ
1: เป็นผ้าของกลุ่มช่างทอช่าง
0: ปักมาแล้วบ้านแม่มีความดีให้ได้สักอย่างหนึ่งอะไรนี่ค่ะ
1: เกิดมาต้องทำความดีให้ได้สักอย่างหนึ่งเหมือนผ้าผืนหนึ่งก็ต้องบอกเล่าเรื่องราวถึงแม้ว่าวันที่เราจะไม่อยู่แล้วผ้าผืนนี้ก็ยังคงอยู่ไม่ตัดไปไหนนะคะ
0: ใช
1: ่โอ้โหเดี๋ยวเป็นเรื่องราวที่ลึกซึ้งมากๆตามที่กลุ่มเองได้มีโอกาสถวายงานพระพันปีหลวงเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านยังคงเดินทางมาเยี่ยมเยือนพี่น้องแล้วก็ยังคงมีพระราชกรณียกิจสำคัญที่ส่งเสริมเกี่ยวกับการทอผ้าทุกวันนี้แม่ครูสมศรีและในกลุ่มของช่างปักช่างทอเองได้น้อมนำพระราชปณิธานหรือคำสอนแนวคิดใดที่ยังคงยึดถือไว้เป็นแนวทางในการทำงานสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
0: และตอนนี้จะให้เด็กรุ่นใหม่นะจะทำยังไงให้เด็กจะไม่ลืมรากของเราอ่ะคือว่าทุกวันนี้จะใส่กางเกงวอนสวยไม่สวยจะใส่กางเกงยีนสวยไม่สวยใส่ได้ไม่ได้แต่มันไม่ใช่สำหรับเราชุดของเราเสื้อผ้าของเรามันก็เราก็เป็นเราก็คือเราไปไหนเราก็มั่นใจแต่บางคนนี่เสื้อตัวเองแท้ๆนะเวลาเข้าห้ามไปไหนไปสนามบินไม่กล้าใส่แต่จริงๆนี่ถ้าเราใส่นะมันบางคนว่าเราก็ถ้ามั่นใจอ่ะอยู่ที่ไหนก็ใส่ได้
1: ก็คือว่าแม่ศรีต้องการที่จะบอกว่าอยากจะให้เด็กรุ่นใหม่ภูมิใจเนาะภูมิใจในความเป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงชาติพันธุ์ปากกาเกยอสวมใส่อย่างมั่นใจไม่ว่าจะสวมใส่ไปที่ไหนก็แสดงให้เขารู้ไปเลยว่าเราคือกะเหรี่ยงปากกาเกยอด้วยการสวมใส่เสื้องานปักงานทอที่สวยงามใส่เข้าคู่กับกระเป๋าย่ามที่เป็นอัตลักษณ์และจะดียิ่งขึ้นถ้าในวันนี้คนรุ่นใหม่หันมาทอผ้ากะเหรี่ยงให้สืบทอดต่อไปแล้วก็สืบสานงานปักดีไซน์ออกแบบให้ทันสมัยทำให้ผ้ากะเหรี่ยงปากกาเกยอของชุมชนแห่งนี้ยังคงอยู่ไม่สูญหายไปใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของผ้าทอกะเหรี่ยงจากแม่ครูช่างปักช่างทอผ้ากะเหรี่ยงปากกาเกยอที่บ้านแม่มิงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ที่ยังคงสืบทอดสืบสานพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงที่ทรงพระราชทานพระราชดำริไว้ให้กลุ่มช่างทอยังคงมีความภาคภูมิใจและสานต่อรากเหง้านี้ให้เกิดการสร้างชีพสร้างรายได้ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในอนาคตสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จากเรื่องราวของช่างทอผ้ากะเหรี่ยงในชุมชนแม่แจ่มเราได้เห็นถึงคุณค่าของผืนผ้าที่ไม่ได้เป็นเพียงงานหัตถกรรมแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนตัวตนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนในชุมชนการสืบสานองค์ความรู้เหล่านี้จึงเป็นส่วนสำคัญในการรักษาอัตลักษณ์และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนจากภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดวันนี้เราจะพาไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวที่บ้านปางขอนตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในหมู่บ้านบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงรายที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จเยี่ยมเยือนประสบกรณิกรถึง2ครั้งและทรงมีพระราชดำริให้ริเริ่มโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอนขึ้นซึ่งช่วยพลิกฟื้นชีวิตของชาวบ้านปางขอนติดตามรายละเอียดในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: การคัดและบรรจุเมล็ดกาแฟอบแห้งหรือเมล็ดกะลาของวิสาหกิจชุมชนอาขาปางขอนของบ้านปางขอนหมู่7ตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายคือหนึ่งในกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำจนเป็นภาพปกติของบ้านปางขอนซึ่งเป็นแหล่งผลิตกาแฟอาราบิก้าชั้นดีแห่งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งที่บ้านปางขอนแห่งนี้เดิมเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าการปลูกพืชหมุนเวียนและการปลูกพืชยาเสพติดที่ถูกพลิกฟื้นจากการปลูกกาแฟจนหมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นแหล่งผลิตกาแฟและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจโดยเป็นผลจากการร่วมกันพัฒนาทั้งวิธีการปลูกและการแปรรูปเพื่อจำหน่ายระหว่างชุมชนและโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอน
1: ก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นนักสนองที่ปฏิบัติงานในสถานีมาเกือบ20ปีแล้วครับก็มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่โครงการพัฒนาดำริที่เราปฏิบัติงานอยู่เพราะในพื้นที่จะเป็นทุกอย่างให้เราไม่ว่าจะเป็นการสร้างชื่อสร้างความรู้นะครับอันใดขาดหรืออะไรเราก็สามารถไปเรียนรู้จากในโครงการได
0: ้โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอนเกิดขึ้นจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาทอดพระเนตรพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดอยเกี้ยเมื่อวันที่13มีนาคม2545ส่งพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งต้นน้ำที่ถูกบุกรุกแผ้วถางป่าเป็นบริเวณกว้างและมีการปลูกพืชยาเสพติดซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงตามแนวชายแดนและมีราษฎร3หมู่บ้านที่แผ้วถางทำไร่เลื่อนลอยอาจทำให้แหล่งต้นน้ำถูกทำลายพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดทำเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นที่บริเวณดอยเกี้ยเพื่อปลูกฝังความรู้เรื่องการเกษตรการอนุรักษ์ธรรมชาติแก่ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ให้คนกับป่าได้อยู่ร่วมกันจนเกิดเป็นโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอน
2: พระท่านมุ่งเน้นที่จะให้ราษฎรเนี่ยมีงานทำมีอาชีพที่มั่นคงครั้งเสด็จครั้งแรกพระองค์ท่านก็จัดว่าให้โครงการเนี่ยสอนชาวบ้านในเรื่องการปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ที่เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรป่าไม้ด้วยค่ะ
0: โครงการพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอนมีชุมชนร่วมโครงการ5หมู่บ้านจำนวนมากกว่า 1,900 ครัวเรือนโดยมุ่งเน้นการศึกษาการปลูกพืชเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับราษฎรในโครงการทั้งการปลูกพืชผักเมืองหนาวการพัฒนาสายพันธุ์กาแฟและการแปรรูปซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินการที่ผ่านมาโครงการได้เป็นแหล่งทดลองลงมือปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้กับราษฎรในการทดลองปลูกให้ความรู้แก่ราษฎรมาอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงแรกของการปฏิบัติงานโครงการได้จ้างราษฎรเพื่อทำงานและศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับการประกอบอาชีพเกษตรของราษฎรอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
2: พอเขาเข้ามาเรียนรู้งานในโครงการเนี่ยพอเขารู้หน้างานรู้การดูแลการดูแลรักษาการดำเนินการหลายๆอย่างไปเนี่ยเขาก็จะเอาไปกลับไปปรับใช้ที่บ้านแล้วก็ไปขยายผลต่อให้กับเพื่อนบ้านข้างเคียงหรือลูกเด็กเล็กแดงที่เป็นสมาชิกในครัวเรือนที่ไม่ได้เข้ามาทำงานค่ะและเราณปัจจุบันเราไม่มีการจ้างงานตรงนั้นแล้วหรืออาจจะมีบ้างก็แค่เล็กน้อยแต่เรายังส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ถ้าเรามีนวัตกรรมใหม่ๆหรือวิธีการดูแลรักษาใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเราก็จะจัดอบรมให้กับชาวบ้าน
0: ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงในพระราชดำริบ้านปางขอนได้พัฒนาต่อยอดสร้างพื้นที่ปลูกและรายได้ให้กับเกษตรกรในโครงการโดยมีหลักการสำคัญคือการสร้างเศรษฐกิจให้กับราษฎรเพื่อร่วมกันดูแลผืนป่าต้นน้ำที่แสนสำคัญและเป็นพระราชปณิธานที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งต่อให้กับราษฎรที่เป็นดั่งลูกของพระองค์
2: ดังนั้นที่เราเห็นเราเห็นรอยยิ้มของชาวบ้านเราเห็นความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งมันก็เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านเนี่ยสามารถพัฒนาและก็เปลี่ยนแปลงให้คนเนี่ยสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างยั่งยืน
3: ด้วยคำพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับก็ชาวบ้านปางขอนทุกคนทุกคนเรือนก็ต่างปลูกต้นไม้ดูแลพื้นที่ป่าดูแลต้นน้ำเป็นอย่างดี
0: โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงในพระราชดำริบ้านปางขอนนับเป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยในประสบกรณิกรและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงวางรากฐานการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและการฟื้นฟูธรรมชาติ ผ่านการปลูกป่าในใจคนให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกันอย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน
4: จากช่วงตามรอยพระเมตตาไปติดตามกันต่อในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
5: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
6: แม่จื้อปานีเจ้านามสกุลดำยาเจ้าเป็นช่างทอกลุ่มทอผ้าลายติ่งจกเจ้าแล้วก็เป็นช่างทอมาเมินตั้งแต่อายุ17ปีจนถึงปัจจุบันอายุ58แล้วจ้ะณตอนนั้นเนาะพ.ศ.49แม่ก็จำได้อยู่ว่าเพิ่นบอกว่าทางหลวงเนาะทางอำเภอเพิ่นบอกขึ้นไปที่แม่บวนณตอนนั้นนี่ยอมรับว่าดีใจขนาดแล้วบ่เคยเนาะดีใจจนบอกบ่ถูกแต่ก็เพิ่นเข้าถวายเพิ่นบ่ได้เข้าถวายตัวพระพันปีหลวงแต่เข้าหาท่านผู้หญิงตอนที่เอาไปถวายมาได้เป็นพระถุงผ้าติ่งจกแม่เอาไปถวายเป็นผ้าธรรมดาเพราะบ้านเฮาบ่มีติ่งจกไว้แต่แม่ซายไปเพิ่นตักที่แม่ซายแล้วฝึกใจแม่มาถามที่เฮาซายเพิ่นบ่ได้บอกเฮาที่ไปถวายจะดูที่เฮาซายเนาะเฮาก็คิดว่าจะเพิ่นจะดูที่เฮาถวายแต่ตรงนั้นแต่ปัญหาเฮาซายเพิ่นสนใจที่เฮาซายดีใจบอกว่าถูกก็หวังว่ารุ่นลูกหลานๆจะมีอยู่นะหวังว่าบัดจบแค่แม่นะแม่น่าจะอยู่ด้านหลังเลยเจ้าด้านหลังมันจะอยู่ด้านหลังอยู่ใต้ต้นไม้จำได้อยู่แต่ด้านนี้น่าจะอยู่ด้านหลังอันนี้เข้าหาเนี่ยมันจะมีการประเมินผ้าแล้วก็เข้าหาท่านผู้หญิงอีกรอบดูบ่ออกเลยเจ้าว่าเป็นใครอันนี้คือเหมือนงานที่เพื่อนเฮาทำเพื่อนเฮาทำและทรงแต่ครั้งหนึ่งคือได้ถวายงานท่านพระพันปีหลวงเมื่อพศ249จ้ะ2549ครับ
4: คุณผู้ฟังคะจนถึงวันนี้เรายังคงเห็นภาพบรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางเว็บไซต์สำนักพระราชวังและภาพบรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมสมเด็จพระพันปีหลวงได้ที่เพจพระลานและสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ได้ทุกช่องทางค่ะทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศดิฉันอลิสาเปี่ยงตั้งสวัสดีค่ะ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขพูนเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ด้วยคะแนน145เสียงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทด้วยคะแนน145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียง
8: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ของวุฒิสภาวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบวาระที่3สว.ตั้งข้อสังเกตเรื่องงบประจำงบกลางภาระการคลังและงบลงทุนโดยเสนอให้จัดสรรงบให้ตรงกับปัญหาประเทศและสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้รวมถึงให้เร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้านการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าเป้าหมายลดกำลังพลร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างพร้อมเสนอให้ใช้เทคโนโลยีลดขั้นตอนกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและประเมินทักษะบุคลากรก่อนลดกำลังพลขณะที่นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการโดยปี2570แต่ไม่เพิ่มอัตรากำลังพร้อมลดกำลังคนส่วนกลางในภูมิภาคและปฏิรูประบบจัดเก็บรายได้เพื่อลดการขาดดุลจากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนน145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงวาสนาตระเกตรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติพร้อมชี้แจงทำงานราบรื่นไร้อุปสรรคหลังสภามีมติเห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณปี2570ด้วยคะแนนท่วมท้น
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรขณะเดินทางปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศว่าแม้จะมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันแต่ได้ติดตามรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายค้านเพื่อนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประชาชนกรณีที่ฝ่ายค้านยกประเด็นเรื่อง ัวเลือกสว.ขึ้นมาอภิปรายอย่างต่อเนื่องถือเป็นสิทธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนตามกระบวนการทางสภาเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายรัฐบาลไม่ได้เข้าไปแทรกแซงแต่อย่างใดพร้อมปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องอุปสรรคหรือการสะดุดทางการเมืองยืนยันว่าตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะข้าราชการประจำส่งผลให้การบริหารงานมีความต่อเนื่องศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์1ตุลาคมนี้สนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนพร้อมแจกคูปองใช้จ่ายสูงสุด 2,000 บาทเริ่มใช้สิทธิ์1พฤศจิกายนนี
10: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตาม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขกันอีกครั้งค่ะทางสวท.กระบี่ FM 98.5 MHz นะคะก็มาตามที่ได้นัดหมายกันไว้นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึง

วันศุกร์ค่ะคุณฟังรายการบ้านนี้มีสุขเวลา 17:07 น.โดยประมาณหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 18:00 น.นะคะกับพี่นีน่าค่ะมาทำหน้าที่ตรงนี้กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะช่วงแรกช่วงเก็บมาฝากนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเรื่อง6ข้อคิดสอนลูกรักให้เป็นจุดเริ่มต้นความสุขของครอบครัวค่ะส่วนช่วงที่2ช่วงเอาข่าวมาเล่าวันนี้จะนำข่าวเกี่ยวกับคลังเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบใช้ข้อมูลยอดขายจริงช่วยผู้ค้ารายย่อย SME เข้าถึงสินเชื่อง่ายขึ้นส่วนช่วงที่3ช่วงนิทานพาเพลินนะคะวันนี้จะนำนิทานเกี่ยวกับเจ้าหญิงหน้างอกับกระจกพูดได้มาฝากน้องๆหนูๆกันนะคะค่ะรายละเอียดทั้ง3ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสัก2เพลงก่อนค่ะ

0: ทุกนาทีบนโลกนี้มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายการรับรู้และส่งต่อข่าวสารก็รวดเร็วตามไปด้วย
1: โดยเฉพาะการแชร
0: ์ถูกกดไลค์ด้วยความรวดเร็วขาดการไตร่ตรองจนเกิดความเสียหายสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในสังคมเลือกเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันสถานการณ์จริง

มาถึงช่วงเก็บมาฝากกันแล้วนะคะช่วงเก็บมาฝากวันนี้จะนำเรื่องเกี่ยวกับ6ข้อคิดสอนลูกรักให้เป็นจุดเริ่มต้นความสุขของครอบครัวค่ะค่ะคุณฟังคะเด็กๆก็รักเป็นนะคะพ่อแม่จึงควรสอนให้ลูกรู้จักรักด้วย6ข้อคิดง่ายๆนี้ค่ะค่ะลูกเรานะคะรู้จักความรักตั้งแต่แรกเกิดแล้วนะคะแต่เมื่อเขาโตขึ้นคุณพ่อคุณแม่ก็ควรที่จะสอนลูกให้รักให้เป็นซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในอนาคตของลูกนะคะอย่างเช่นว่ารู้จักเรื่องควรไม่ควรรู้จักเลือกคบเพื่อนรู้จักการปรับตัวเหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งการสร้างลูกให้เป็นคนที่มีคุณภาพต่อสังคมจึงเริ่มต้นได้จากความรักนี่แหละค่ะแล้วจะสอนลูกอย่างไรให้รักเป็นนะคะวันนี้ค่ะทางรายการขอยก6ข้อคิดที่น่าสนใจจากหนังสือจิตวิทยาชีวิตครอบครัวโดยดร.นวลศรีเปาโรหิตมาแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ลองนำไปปรับใช้กับลูกกันนะคะแรกๆก็อาจจะทำได้ไม่ครบทั้ง6ข้อนะคะแต่ก็ลองปรับไปเรื่อยๆและสม่ำเสมอก็รับรองว่าครอบครัวเราจะมีความสุขและลูกจะรักเป็นแน่นอนค่ะมาฟังกันดูนะคะข้อคิดข้อแรกค่ะลูกควรให้เกียรติและเคารพสิทธิผู้อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ก็ต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลไม่ว่าในฐานะสามีภรรยาพ่อหรือแม่เช่นเคารพในการตัดสินใจของลูกแต่พ่อแม่สามารถแนะนำและดูแลได้เมื่อทำผิดต่อกันต้องขอโทษกันได้เช่นคุณแม่ขอโทษลูกได้ลูกขอโทษเพื่อนได้เช่นกันนะคะข้อที่สองค่ะลูกควรมีเวลาให้กับคนที่รักเสมอพ่อแม่ควรทำให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่างด้วยการมีเวลาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเช่นออกกำลังกายด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันอ่านนิทานด้วยกันเหล่านี้เป็นต้นค่ะเพราะยิ่งเป็นคนที่เรารักและใกล้ตัวเรายิ่งต้องให้ความสำคัญกับเวลาคุณภาพซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงความรักแล้วยังสร้างความอบอุ่นมั่นใจให้กันและกันด้วยนะคะข้อที่3ค่ะยอมรับความผิดพลาดพร้อมให้อภัยทุกคนสามารถทำผิดพลาดได้แต่สิ่งสำคัญคือต้องยอมรับและพร้อมให้อภัยกันนะคะเช่นเมื่อลูกทำผิดต้องอธิบายความผิดให้ลูกรู้ก่อนแล้วลงโทษจากนั้นพ่อแม่ต้องแสดงออกให้ลูกรู้ว่าพร้อมจะให้อภัยและเปิดโอกาสให้แก้ไขเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นนะคะข้อที่4ค่ะอย่าใช้ความรักที่มีเพียงเพื่อเติมความขาดทางใจพ่อแม่ไม่ควรพยายามให้ลูกเป็นอย่างที่ตัวเองอยากเป็นหรือฝันไว้แต่ควรพยายามส่งเสริมลูกไปในทางที่พวกเขาเลือกด้วยตนเองนะคะข้อที่5ค่ะใช้สติแก้ปัญหาเมื่อมีการทะเลาะกันการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือใช้สติจับเขาคุยกันและช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่าปล่อยปัญหาให้ยาวนานยืดเยื้อหลายวันค่ะข้อที่6มีอารมณ์ขันมันเติมเสียงหัวเราะให้กับครอบครัวเพราะถ้าหากว่ามีความสุขอารมณ์ดีแล้วจะเป็นพื้นฐานที่ทำให้ครอบครัวมีความสุขได้อย่างง่ายที่สุดค่ะคุณผู้ฟังคะความรักในใจลูกเกิดได้จากใจคุณพ่อคุณแม่นะคะลูกเราจะรู้จักรักอย่างมีสติรักเป็นเพราะมีตัวอย่างจากการแสดงออกของพ่อแม่ที่ทำให้ลูกเรียนรู้ในทุกๆวันค่ะ

ทำอย่างไรจึงจะไม่ขาดแคลนน้ำเก็บกักเก็บน้ำฝนในภาชนะอ่างเก็บน้ำหรือพื้นที่แก้มลิงเพื่อเก็บไว้ใช้ในชุมชนขุดลอกขยายคลองธรรมชาติปลูกฝังการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าแก่คนในชุมชนสร้างจิตสำนึกร่วมกันทำให้เกิดวินัยในการใช้น้ำอย่างประหยัดและปลูกต้นไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารน้ำมีคุณค่ารู้รักพัฒนาปวงประชาได้ประโยชน์

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคลังเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบใช้ข้อมูลยอดขายจริงช่วยผู้ค้ารายย่อย SME เข้าถึงสินเชื่อง่ายขึ้นซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อช่วยผู้ประกอบการอาชีพอิสระผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ให้เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นโดยนำข้อมูลยอดขายจริงจากการดำเนินธุรกิจมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อช่วยลดข้อจำกัดของผู้ประกอบการที่มีรายได้ลูกค้าและยอดขายจริงแต่ยังขาดเอกสารหรือข้อมูลทางการเงินที่สถาบันการเงินใช้พิจารณาโดย AI นกกระซิบเป็นบริการภายในแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งสามารถวิเคราะห์ยอดขายแนวโน้มรายได้ช่วยวางแผนธุรกิจเปรียบเทียบผลประกอบการกับร้านค้าใกล้เคียงหรือร้านค้าประเภทเดียวกันรวมถึงวิเคราะห์ยอดขายจากโครงการภาครัฐเช่นไทยช่วยไทยพลัสโดยข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการได้ด้านธนาคารกรุงไทยจำกัดทำสินเชื่อนกกระซิบเพื่อร้านค้าถุงเงินประกอบด้วยสินเชื่อSME ไซส์เล็กวงเงินสูงสุด3ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 3.5 ต่อปีคงที่2ปีแรกและสินเชื่อ 10,000 วงเงินสูงสุด 500,000 บาทต่อรายดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 11 ต่อปีผ่อนเริ่มต้น500บาทต่อเดือนโดยทั้ง2โครงการไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อทางด้านธนาคารออมสินจะทำสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงคุณนกกระซิบวงเงินสูงสุด 50,000 บาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อเดือนใช้ข้อมูลยอดขายประวัติรับชำระผ่าน QR และข้อมูลเชิงพฤติกรรมประกอบการพิจารณาไม่ต้องใช้หลักประกันและไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อขณะเดียวกันบสย.สนับสนุนผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสและเครดิตพลัสสำหรับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ที่ขาดหลักประกันหรือผู้ค้ำประกันวงเงินค้ำประกันตั้งแต่ 5,000 บาทถึง100ล้านบาทตามประเภทโครงการค่าธรรมเนียมเริ่มต้นร้อยละ1ต่อปีพร้อมยกเว้นค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมออกหนังสือค้ำประกันนอกจากนี้ธกส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยยังร่วมจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อภายใต้โครงการเพื่อรองรับเงินทุนหมุนเวียนสภาพคล่องและการขยายกิจการโดยโครงการนี้จึงเป็นการต่อยอด AI จากเครื่องมือวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจไปสู่การใช้ข้อมูลยอดขายจริงเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบช่วยให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนโอกาสขยายกิจการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะต่อไปค่ะ

0: ปัจจุบันภัยคุกคามต่างๆทวีความรุนแรงมากขึ้นสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก
1: ใครจะรู้ว่าวันหนึ่งชุมชนที่สวยงามสุขสบายแบบนี้จะต้องเผชิญกับสาธารณภัยแบบที่ไม่คาดฝัน
0: โอ้ยทำไมลมแรงแบบนี้เนี่ยฝนจะมาตกอะไรตอนนี้เนี่ยสาธารณภัยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแต่สามารถรับมือได
1: ้สาธารณภัยแม้จะมีความรุนแรงแต่สามารถป้องกันและลดผลกระทบได้ลดเสี่ยงเพิ่มสุขเตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันภัย

0: ่องนิทานพาเพลิน
1: เจ้าหญิงหน้างอกับกระจกพูดได้
2: ที่เมืองหนึ่งมีเจ้าหญิงแสนสวยแต่เธอเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเองมากเลยแล้วยังชอบทำหน้างออีกด้วยจนใครๆพากันเรียกเธอว่าเจ้าหญิงหน้างอ
3: ไม่เอาหญิงไม่ใส่ชุดนี้ไม่ใส่
4: โธ่ใส่เธอเพคะชุดเนี้ยน่ะสวยเดียกนะนี่อย่าทำหน้างออย่างนั้นสิเพคะเจ้าหญิงไม่น่ารักเลยทำหน้างออย่างเนี้ยอีกหน่อยก็ไม่มีใครเขาอยากเข้าใกล้หรอกนะ
3: ไม่ต้องมายุ่งกับหญิงหรอกนะ
4: ทำหน้างออีกแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสหน่อยสิเพคะ
3: ไม่ต้องยุ่งลำคาญจริงๆเลยนี่แน่นี่แน่
4: เจ็บนะเพคะ
3: หน้าลำคาญจริงๆเลยหญิงออกไปเล่นที่อื่นดีกว่าชะ
2: ผู้คนในเมืองต่างเอือมระอาในนิสัยเอาแต่ใจตัวเองของเจ้าหญิงรวมทั้งเพื่อนเล่นของเจ้าหญิงด้วย
5: เฮ้ยพวกเราเจ้าหญิงหน้างอมาทางนี้ค่ะหลบกันเถอะ
6: เร็วๆเข้ารีบแบบเร็วๆเดี๋ยวเจ้าหญิงมาเห็นรีบแบบเร็วๆเข้า
3: หยุดเดี๋ยวนี้นะนี่คือคำสั่งหญิงบอกให้หยุดไงทำไมไม่ยอมหยุดล่ะนี่คือคำสั่งนะหยุดนะเอ๊ะทำไมไม่มีใครหยุดเลยอ่ะหยุดสิหยุดนะนี่คือคำสั่งนะหยุดไปไหนกันนะไปกันหมดเลยกลับมาเล่นกับหญิงสิกลับมาสิวิ่งหนีหญิงกันไปหมดเลยอ่ะแล้วหญิงจะเล่นกับใครล่ะกลับมาสิ
2: เพื่อนๆทุกคนวิ่งหนีเจ้าหญิงหน้างอไปกันจนหมดปล่อยให้เจ้าหญิงหน้างอร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่คนเดียวทันใดนั้นเกิดมีเสียงเล็กๆดังแว่วมา
7: เฮ้ยเจ้าหญิงเฮ้ย
3: ใครนะเสียงของใครนะ
7: ฉันเองฉันอยู่ทางนี้น่ะเฮ้ย
3: ไหนล่ะฉันไม่เห็นมีใครเลยอ่ะใครบางอาจแกล้งฉันอย่าให้รู้นะฉันจะลงโทษให้เข็ดเลย
7: อย่าเพิ่งโมโหแซ่ฉันน่ะไม่ได้แกล้งเธอหรอกนะฉันอยู่ทางนี้นี่ไงก้มดูฉันเซ่ฉันอยู่ข้างๆเท้าของเธอนี่แหละนี่ไงเห็นฉันแล้วหรือยังฮะ
3: กระจกนั่นหรอ
7: ใช่ฉันเองฉันเป็นกระจก
3: กระจกพูดได้เนี่ยนะ
7: ก็ฉันเป็นกระจกวิเศษไงว่าแต่เจ้าหญิงน่ะเป็นอะไรเหรอถึงได้มานั่งร้องไห้คนเดียวอย่างนี้ฮะ
3: ก็เพื่อนๆของฉันนั่นสิวิ่งหนีฉันไปหมดเลยอ่ะไม่มีใครยอมเล่นกับฉันเลยอ่ะ
7: ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะ
3: ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
7: เจ้าหญิงเคยไปรังแกเพื่อนๆหรือเปล่าฮะ
3: ก็มีบ้างอ่ะเพราะฉันน่ะเป็นเจ้าหญิงนี่นะฉันก็ต้องมีสิทธิ์มีอำนาจกว่าคนอื่นๆนะสิ
7: ก็เพราะเจ้าหญิงใช้อำนาจไปรังแกคนอื่นนะสิเพื่อนๆถึงได้วิ่งหนีเจ้าหญิงกันหมดนะสิแบบนี้ยังไงล่ะ
3: หยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้ากระจกพูดมากถ้าไม่หยุดหัวเราะนะฉันน่าจะเหยียบให้แตกเลย
7: ก็มันน่าขำนี่นาเป็นเจ้าหญิงแต่ไม่มีเพื่อนรักสักคนเลย
3: หยุด
7: ตอนเนี้ยฉันรู้แล้วล่ะว่าทำไมเพื่อนของเจ้าหญิงอ่ะถึงได้หนีไป
3: ทำไมหรอบอกฉันหน่อยสิเจ้ากระจกพูดได
7: ้ถ้าเจ้าหญิงอยากรู้นะนะก็ลองหยิบฉันขึ้นไปส่องหน้าเจ้าหญิงดูสินะลองส่องดูนะ
2: เจ้าหญิงค่อยๆหยิบกระจกที่วางอยู่ที่พื้นขึ้นมาส่องดูที่หน้าของเธอเองเจ้าหญิงตกใจมากเพราะหน้าตาที่เคยสวยงามน่ารักของเธอกลับกลายเป็นเด็กหญิงที่หน้างอ น่าเกลียดไม่น่ามองเอาซะเลย
3: ใครกันเนี่ยนี่มันไม่ใช่หน้าของฉันนี
7: ่นั่นแหละหน้าตาของเธอล่ะเจ้าหญิงหน้างอเธอน่ะชอบทำหน้างอเวลาไม่พอใจอะไรก็จะทำหน้างอเอาแต่ใจตัวเองเอะอะวอยวายไม่เคยนึกถึงคนอื่นแล้วใครที่ไหนล่ะจะอยากมาอยู่ใกล้ๆเธอฮะไม่มีใครน่ะอยากเป็นเพื่อนกับเจ้าหญิงหน้างออย่างเธอหรอกน่าจะบอกให้นะ
3: นี่หน้าของฉันจริงๆเหรอเนี่ยทำไมมันถึงน่าเกลียดอย่างนี้ล่ะตายจริงแล้วฉันจะทำยังไงดีล่ะแล้วหน้าของฉันน่ะจะกลับเป็นเหมือนเดิมไหมเนี่ยช่วยฉันทีสินะเจ้ากระจกพูดได้ช่วยฉันด้วยฉันไม่อยากมีหน้าตาน่าเกลียดอย่างนี้ไปตลอดชีวิตนะ
7: ไม่มีใครช่วยเธอได้หรอกนะเจ้าหญิงนอกจากตัวของเธอเอง
3: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
7: ง่ายนิดเดียวแค่เธอเลิกนิสัยเอาแต่ใจตัวเองเลิกเอะอะโวยวายเลิกทำหน้างอแล้วหัดยิ้มแย้มแจ่มใสกับคนอื่นๆไม่นานหน้าของเธอก็จะกลับเป็นเหมือนเดิมว่าแต่เธอจะทำได้หรือเปล่านะ
3: ทำได้สิฉันทำได้อย่างนี้ใช่ไหมค่อยๆยิ้มอย่างนี้อย่างนี้ทีละนิดยิ้มสวยหรือยังจ๊ะ
7: นั่นแหละดีมากต่อไปเวลาเธอเจอใครนะก็ต้องยิ้มสวยๆอย่างนี้เข้าไว้นอกจากมันจะทำให้เจ้าหญิงดูน่ารักแล้วมันยังทำให้คนอื่นๆน่ะอยากเข้าใกล้เจ้าหญิงอีก
3: งั้นต่อไปอ่ะฉันก็จะมีเพื่อนเยอะแยะเลยนะสิ
7: ใช่แล้ว
3: ตกลงงั้นหญิงก็จะยิ้มยิ้มแล้วก็ยิ้ม
2: จากนั้นมาทุกคนก็เลิกเรียกเจ้าหญิงว่าเจ้าหญิงหน้างอเพราะเธอไม่เคยทำหน้างออีกเลยกลับเปลี่ยนเป็นเจ้าหญิงที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นที่รักของทุกๆคนและตั้งแต่นั้นมาเจ้าหญิงก็มีเพื่อนมาเล่นด้วยมาก

คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการบ้านนี้มีสุขหมดลงอีกแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17:07 น.โดยประมาณหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา18:00 น.ทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะสำหรับวันนี้พี่นีน่าพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแผ่นดินไทยงดงามด้วยแสงแห่งพระเมตตาที่ทรงเปี่ยมด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่มุ่งมั่นส่งเสริมให้เยาวชนของชาติได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเพราะทรงเล็งเห็นว่าการศึกษาคือรากฐานแห่งความเจริญของประเทศและเป็นหนทางสู่ชีวิตที่มั่นคงของเด็กและเยาวชนจึงทรงริเริ่มพระราชกิจกรรมช่วยให้ผู้ได้โอกาสได้เข้าถึงการเรียนรู้จากดอยสูงในถิ่นทุรกันดารสู่ชายแดนห่างไกลพระองค์พระราชทานทุนทรัพย์และสิ่งของจำเป็นจัดตั้งโรงเรียนเพื่อให้เด็กชาวไทยภูเขาได้รับการศึกษาและเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชาตินอกจากนี้ยังได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อฝึกฝนเยาวชนและประชาชนในชนบทให้มีความรู้ด้านหัตถศิลป์และมีอาชีพสุจริตอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยอีกทั้งยังได้พระราชทานทุนการศึกษาแก่เยาวชนยากจนทั่วประเทศผ่านสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียมพระองค์จึงเป็นดังแม่แห่งการศึกษาไทยผู้ทรงจุดประกายแห่งปัญญาและโอกาสให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นพลังสำคัญของชาติด้วยแสงแห่งพระเมตตาที่ส่องสว่างไปทั่วผืนแผ่นดินไทย
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่36มีจิตไม่โศกเศร้าหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ 18:00 น.กับอีก 3 นาทีที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังอยู่กับบอนสกันแก้วประจันครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ครับ 17:00 น.จนถึง 19:00 น.นะครับข้อมูลต่างๆนำเรียนกับพี่น้องประชาชนผ่านทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz และก็มี105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับรวมถึงAM 819 kHz ครับ AM 891 kHz และก็ AM 1467 kHz ที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับแน่นอนครับว่ามีหลายๆเรื่องราวนะครับที่กำลังติดตามอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายๆท่านเลยกำลังติดตามอยู่นะครับโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่อยู่ในทุกๆพื้นที่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แต่เริ่มต้นชั่วโมงนี้ครับก็ต้องขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับต่อการจากไปของนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งท่านเป็นผู้บริหารผู้เป็นแบบอย่างที่ดีครับในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เปี่ยมล้นไปด้วยความมุ่งมั่นความทุ่มเทและก็เป็นที่รักเคารพของผู้ร่วมงานนะครับแน่นอนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับกับการจากไปของท่านชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมาถึงที่อีกหนึ่งเรื่องกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันกับการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับก็ได้มีการแจ้งเตือนเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนจาก23จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันครับน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569นะครับทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชก็ได้มีการติดตามคุณผู้ฟังเรื่องราวของสภาพอากาศล่าสุดครับมีการแจ้งเตือนเรื่องร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้เข้าสู่ความกดอากาศต่ำกำลังแรงครับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยครับมีฝนมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยทั้งนี้ครับในหลายๆพื้นที่นะครับที่ต้องบอกว่าต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่11คือวันนี้นะครับยาวไปจนถึง13กันยายนครับมีภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงรายนะครับแล้วก็มีพิษณุโลกแล้วก็มีสุโขทัยด้วยนะครับเพชรบูรณ์จังหวัดทางภาคอีสานครับมีเลยนะครับมีขอนแก่นมีชัยภูมิครับแล้วก็มีร้อยเอ็ดอุบลราชธานีด้วยนะครับที่ต้องระวังในห้วงเวลานี้นะครับแล้วก็ภาคกลางลพบุรีนะครับภาคตะวันออกชลบุรีครับที่ศรีราชานะครับรวมถึงภาคตะวันตกก็มีราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ด้วยที่บางสะพานน้อย300ยอดนะครับภาคใต้หลายจังหวัดครับชุมพรนะครับที่ทุ่งตะโกหลังสวนนะครับแล้วก็อำเภอเมืองชุมพรที่ระนองสุราษฎร์ธานีครับที่เกาะพังงา

ส่วนหนึ่งที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับมาดูกันเพิ่มเติมต่อนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอีกหลายๆเรื่องราวแล้วก็หลายๆพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามอยู่ในขณะเดียวกันครับภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับโดยล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีกับสคบด้วยนะครับมีการคว้ารางวัลใหญ่ครับสคบ2รางวัลเลิศรัฐปี69นะครับดันระบบพี่ปกป้องนี่นะครับยกระดับงานคุ้มครองผู้บริโภคครับโดยล่าสุดครับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกพร.ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับก็ได้รับรางวัล2รางวัลด้วยกันนะแสดงความยินดีกับสคบด้วยรางวัลนะครับรับโดยนะฮะที่มารับรางวัลครั้งนี้ก็มีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยนางจรัสศรีธนิตทิพันธ์ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นผู้แทนของสคบครับเข้ารับรางวัลโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสคบครับท่านก็สั่งการให้สคบเนี่ยนำผลงานที่ได้รับรางวัลนี้เนี่ยไปขยายผลนะครับเรื่องงานรับรองร้องเรียนของประชาชนให้ครอบคลุมนะครับในทุกช่องทางรวมถึงการดำเนินการดังกล่าวสานต่อนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยหนึ่งเลยต้องลดขั้นตอนลดเวลาการรอของพี่น้องประชาชนทำให้ประชาชนเนี่ยเวลาติดต่อราชการต้องง่ายนะฮะต้องรวดเร็วพี่น้องประชาชนไม่ต้องรอนะครับนี่คือข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีก็กล่าวด้วยว่ากำชับครับกำชับสคบว่ารางวัลเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่สะท้อนว่าระบบงานเนี่ยเดินมาถูกทางไหมนะครับแต่ไม่ใช่ปลายทางของงานคุ้มครองผู้บริโภคสิ่งสำคัญที่ท่านสุภมาศย้ำเลยก็คือผู้บริโภคนะครับต้องได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ต้องดูแลผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วหรือไม่อันนี้คือหัวใจสำคัญให้บริการพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วครอบคลุมไหมนะครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนถูกแก้ไขหรือไม่อย่างไรรางวัลที่สคบได้รับประกอบด้วยรางวัลบริการภาครัฐระดับดีนะครับการขับเคลื่อนเห็นผลนะครับจากเรื่องราวของ Smart Consumer Care by พี่ปกป้องซึ่งถือว่าเป็นระบบที่ให้คำแนะนำผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์นะครับช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยสอบถามเรื่องของสิทธิต่างๆขั้นตอนการร้องเรียนต่างๆโดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งก็คือรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวดนะฮะจากผลงานหมวด1ด้านการนำองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่สคบที่ทำงานจนได้รับการประเมินนะครับก็บอกว่ารางวัลนี้เนี่ยไม่ใช่แปลว่างานเสร็จแต่ผู้บริโภคยังถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ได้นะครับถ้วยรางวัลก็คือส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญเนี่ยต้องดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆช่องทางแล้วก็รายงานผลเป็นตัวเลขให้กับท่านสุภมาศได้เห็นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับที่เดินหน้านะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนก็ฝากถึงประชาชนนะฮะว่าอย่าเก็บปัญหาไว้ถ้ามีเรื่องเดือดร้อนนะครับซื้อสินค้าไม่ตรงปกสัญญาไม่เป็นธรรมสินค้าไม่ปลอดภัยเก็บใบเสร็จแล้วก็นำมาร้องเรียนกับสายด่วนสคบได้เลยนะครับที่1166ผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือที่เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศก็ได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นประโยชน์นะครับจากที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับมาดูในส่วนของกระทรวงพม.กันหน่อยล่าสุดกระทรวงพม.ครับก็เดินหน้านะครับในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับโดยทางด้านของนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าปลัดกระทรวงพม.ก็ได้มีการมอบหมายครับให้นายกิตติอินทรกุลรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมลงนามครับในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อการขับเคลื่อนนะครับเรื่องของการส่งเสริมการเกิดและก็การเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของทั้งเด็กและก็เยาวชนนะครับระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดย
MOU ฉบับนี้ครับมีเจตนาที่จะเป็นความร่วมมือในการพัฒนาสุขภาวะของหญิงตั้ง

0: คันนะครับทั้งเด็กแล้วก็เยาวชนตั้งแต่ระยะก่อนตั้งครรภ์ระยะตั้งครรภ์นะครับระยะแรกเกิดไปจนถึงนู่นเลยครับอายุ18ปีเพราะตรงนี้คุณผู้ฟังถือว่าเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็คุณภาพของประชากรของประเทศนะครับเกิดจากการบูรณาการการทำงานในทุกๆภารกิจเรื่องขององค์ความรู้ข้อมูลเทคโนโลยีและก็ทรัพยากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะดูแลทุกระบบนะครับอย่างเป็นระบบมีคุณภาพและก็เท่าเทียมครอบคลุมทุกมิติครับโดยเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งสำคัญนะฮะที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสำคัญครับทั้งเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวศักยภาพของเด็กเยาวชนนะครับส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการการคุ้มครองทางสังคมและก็เรื่องของการช่วยเหลือเรื่องของการตั้งครรภ์เรื่องของคุณแม่เรื่องของครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางหรือว่าผู้ประสบปัญหาทางสังคมทั้งยังเป็นการสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิเด็กนะฮะแล้วก็เยาวชนรวมถึงการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตลอดจนปัญหาทางสังคมที่ส่งผลกระทบครับต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและก็เยาวชนแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับคือการมีส่วนร่วมนะฮะของเครือข่ายทางสังคมภาคประชาสังคมชุมชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนแล้วก็เรื่องของการต่อยอดนะฮะในเรื่องของการทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวคงต้องเบรกกันแป๊บนึงนะฮะพูดถึงเรื่องของกระทรวงพม.เรื่องของ MOU 6หน่วยงานนะครับที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้านะครับก็จะกลับมาพร้อมกับเรื่องสำคัญของกระทรวงพม.นะครับทางด้านของรองโฆษกกรมกิจการผู้สูงอายุครับแล้วก็ท่านก็เป็นหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารนะฮะเรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับที่จะมาคุยกันให้กับประโยชน์พี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของพม.พลิกความท้าทายสังคมสูงวัยสู่พลังสร้างสรรค์สังคมนะฮะเดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาติดตามกันต่อชั่วโมงหน้าครับเดี๋ยวติดตามกันครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
3: ปฏิบัติการ Re-X-Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปลอกแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซ์เรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
6: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่น ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
8: จับประเด็น VIP
0: กลับมาติดตามกันครับ 18:18 นที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็มีหลายพื้นที่เลยบอกฝนตกหนักเลยทีเดียวนะครับก็จากบ้านโพใช่ไหมครับที่ฉะเชิงเทราตอนนี้ฟังรายการอยู่ช่วงเวลานี้เลยบอกลมก็แรงด้วยคุณบอลแล้วก็ฝนค่อนข้างตกหนักเลยดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับการขับรถอันนี้ก็ต้องเน้นย้ำกันในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยเพราะว่าหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะครับต้องเพิ่มความระมัดระวังจากคุณรุ่งด้วยนะครับที่วันนี้ส่งข้อความมาถึงช่วงนี้ครับอย่างที่เกริ่นบอกกันไปเรื่องราวของการดูแลสุขภาพร่างกายอย่างที่บอกกันครับว่าประเทศไทยของเรากำลังเข้าสู่เรื่องของสังคมสูงอายุนะครับเต็มรูปแบบเลยทีเดียวกระทรวงพม.ครับพลิกความท้าทายสังคมสูงวัยสู่พลังสร้างสรรค์สังคมเรื่องนี้น่าสนใจวันนี้ครับได้รับเกียรติจากท่านนิติเวชมีสงนะครับท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารและท่านก็ยังเป็นรองโฆษกนะฮะกรมกิจการผู้สูงอายุด้วยนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
9: ครับสวัสดีครับ
0: ครับยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับครับผม
9: คร
0: ับวันนี้เรื่องสำคัญครับเรื่องของการเดินหน้าในการที่จะดูแลผู้สูงอายุนะครับต้องบอกว่าคำถามแรกเลยการเปลี่ยนพลังผู้สูงอายุให้เป็นactive aging นะครับต้องอาศัยทั้งพื้นที่โอกาสบทบาทของโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในปัจจุบันนี้ครับต้องบอกว่าครอบคลุมเรื่องนี้อย่างไรบ้างและที่สำคัญคือความเป็นไปเป็นมาของกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างไรอยากให้เล่าให้ฟังสักนิดนึงครับ
9: ครับผมก็อย่างทุกท่านทราบกันดีครับสังคมไทยตอนนี้ผู้สูงอายุเยอะขึ้นมากเลยนะครับก็มีทั้ง14ล้านท่านทั่วประเทศเลยนะครับงานที่จะทำให้ผู้สูงอายุว่าเป็น active aging ได้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีสถานที่มีกิจกรรมนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ผู้สูงอายุมาใช้บริการสถานที่เหล่านี้นะครับอย่างที่ท่านพิธีกรว่าครับว่าโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับตอนนี้กรมกิจการผู้สูงอายุครับเราก็ได้ทำประกาศนะครับในเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับในปี2569ปีนี้เลยนะครับ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วครับเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569นะครับสิ่งสำคัญในระเบียบตัวนี้ที่เราประกาศในเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยเราอยากจะให้มีการสร้างมาตรฐานของโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับในเรื่องทั้งการจัดตั้งการรับรองมาตรฐานนะครับ มีการสนับสนุนงบประมาณแล้วก็มีองค์ความรู้ต่างๆเพื่อที่จะดึงผู้สูงอายุครับที่ติดบ้านนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุกลุ่มที่ติดสังคมเนี่ยให้มีกิจกรรมมีสถานที่ทำร่วมกันครับผมตอนนี้นะครับในทั่วประเทศเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุที่เปิดดำเนินการแล้วนะครับ 3,497 แห่งทั่วประเทศแต่เราอยากจะเชิญชวนนะครับภายใต้ระเบียบนี้นะครับว่าให้ทุกท่านเนี่ยได้ตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะได้เชิญชวนผู้สูงอายุให้ออกมาทำกิจกรรมกันเพิ่มมากขึ้นครับผม
0: ครับผมนี่ก็เป็นที่ไปที่มานะครับที่ต้องบอกว่าดูแลผู้สูงอายุต้องสังเกตเห็นเลยครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผู้สูงอายุบางคนบอกพอเราดูเนาะท่านบอกบางทีแบบ60-70ทำไมดูสดใสจังเลยดูแข็งแรงจังเลยตรงนี้ครับหลายๆคนบอกว่ายังหนุ่มอยู่เลยยังสาวอยู่เลยท่านก็มีอยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยเห็นบอกว่ามีนโยบายด้านซิลเวอร์อีโคโนมีของพม.ด้วยที่เป็นการจับมือกับภาคเอกชนเปิดรับเรื่องของตำแหน่งงานอย่างไรบ้างรวมถึงเห็นบอกมีเรื่องของการสนับสนุนเงินทุนกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยด้วยรายละเอียดเป็นยังไงครับ
9: อ๋อครับผมสำหรับในเรื่องเศรษฐกิจซิลเวอร์อีโคโนมีเนี่ยครับเราก็พยายามที่จะเน้นให้ผู้สูงอายุพัฒนาศักยภาพตัวเองนะครับผมเราก็มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุนะครับชื่อย่อๆครับก็คือสพอสนะครับในปัจจุบันเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยตอนนี้มี 2,258 แห่งครับส่วนการที่จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีอาชีพเนี่ยเราก็ได้เคยมีการทำ MOU นะครับกับทาง CPO นะครับที่เคยเห็นประกาศมีโฆษณากันอยู่ครับว่ารับสมัครผู้สูงอายุครับซึ่งตอนนี้เฟสเนี้ยเต็มแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องรอเฟสต่อไปนะครับผมที่จะให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสทำงานแล้วนอกจากนี้ในอนาคตเราก็เตรียมแล้วครับว่า จะมีการ MOU กับภาคเอกชนต่างๆนะครับที่สามารถที่จะรับผู้สูงอายุได้อาจจะมีตำแหน่งเพิ่มนะครับอีกประมาณเป็นพันตำแหน่งเลยครับที่อยากจะให้รับผู้สูงอายุนะครับได้มีโอกาสเข้าทำงานครับสำหรับไอ้เรื่องเงินทุนนะครับกรมกิจการผู้สูงอายุเราเนี่ยเราก็มีกองทุนผู้สูงอายุครับผมซึ่งกองทุนผู้สูงอายุเนี่ยท่านผู้สูงอายุสามารถที่จะกู้เงินได้นะครับกู้ได้ทั้งรายกลุ่มแล้วก็รายบุคคลนะครับถ้าเป็นรายบุคคลเนี่ยท่านจะได้สิทธิ์กู้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคนนะครับแล้วก็วงเงินที่จะกู้นี้นะครับ 30,000 บาทเนี่ยจะปลอดดอกเบี้ยนะครับภายใน3ปีครับผมแต่ถ้าสำหรับเป็นกลุ่มนะครับถ้าเกิดท่านรวมตัวกันเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มได้ตั้งแต่5คนขึ้นไปเนี่ยท่านจะมีสิทธิ์กู้ได้เนี่ย 100,000 บาทนะครับในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เกิน5คนขึ้นไปเนี่ย 100,000 บาทแล้วก็ลักษณะเหมือนกันเลยครับปลอดดอกเบี้ยภายใน3ปีครับผม
0: ครับนี่นะฮะเรื่องสำคัญเมื่อกี้นี้น่าสนใจประเด็นหนึ่งคือผู้สูงอายุที่ตอนนี้มีตำแหน่งว่างที่ให้ทำงานกันเยอะแยะมากมายเลยหลักๆแล้วเนี่ยงานที่ผู้สูงอายุเนี่ยทำมีกรอบไหมครับว่าต้องอายุเท่าไหร่แล้วก็งานลักษณะไหนบ้างที่เป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุในปัจจุบันนี้ครับ
9: ครับผมถ้าอย่างในกรณี CPO นะครับที่ผู้สูงอายุทำงานในเซเว่นเนี่ยครับเขาก็จะจ้างทั้งผู้สูงอายุเพศหญิงและเพศชายเลยนะครับก็คืออายุเนี่ย60ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็จะต้องมีการประเมินสมรรถนะศักยภาพของผู้สูงอายุท่านนั้นด้วยนะครับในการทำงานนะครับว่าสามารถทำงานได้นะครับลักษณะงานเนี่ยก็คือจะไม่ได้หนักเท่ากับคนหนุ่มคนสาวนะครับถ้าเกิดเป็นท่านผู้สูงอายุผู้หญิงเนี่ยก็คือจะให้อยู่ในตัว CP ในตัวร้านเซเว่นนะครับคอยจัดเรียงสินค้าเป็นแม่บ้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ส่วน
9: ถ้าเกิดเป็นใช่ครับผมถ้าเกิดเป็นท่านผู้สูงอายุผู้ชายเนี่ยก็อาจจะคอยดูตรงที่ชาร์จรถ EV ดูความสะอาดอาจจะดูเป็นเหมือนรปภ.ดูความสงบเรียบร้อยในภายนอกอะไรอย่างเงี้ยครับผม
0: ครับก็เรียกว่าไม่ได้หนักเหมือนคนหนุ่มสาวว่าอย่างนั้นเลยแต่ว่าก็มีรายได้นะครับที่จะได้เห็นศักยภาพของตัวเองด้วยแต่ในขณะเดียวกันปฏิเสธไม่ได้ครับท่านว่าผู้สูงอายุก็แน่นอนอาจจะมีเรื่องอุบัติเหตุใช่ไหมฮะการหกล้มนะครับเป็นความเสี่ยงอันดับต้นๆของผู้สูงอายุเลยเห็นบอกว่ามีโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยของพม.ด้วยหลักเกณฑ์รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับ
9: ใช่ครับคือจากที่มีสถิตินะครับที่พบกันว่าผู้สูงอายุเสี่ยงในการพลัดตกหกล้
0: ม
9: เมื่อถ้าเกิดท่านหกล้มแล้วเนี่ยก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับหรือสุขภาพท่านทรุดลงอะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นการดีไซน์บ้านนะครับเราจะใช้คอนเซ็ปต์ universal design ครับก
0: ็
9: คือ universal design เนี่ยก็คือจะเป็นการดีไซน์ที่จะให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้นะครับอาจจะต้องมีราวจับพื้นห้องน้ำเนี่ยจะต้องกันลื่นอะไรเงี้ยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าช่องทางที่ถ้าเกิดผู้สูงท่านไหนที่ใช้วีลแชร์ขนาดห้องน้ำก็ต้องได้มาตรฐานนะครับสามารถหมุนวีลแชร์ได้สามารถใช้จับอุปกรณ์อะไรต่างๆได้นะครับผมในส่วนตรงเนี้ยกรมกิจการผู้สูงอายุเราก็ได้รับงบประมาณมาครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับ 40,000 บาทนะครับต่อท่านนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยเราเนี่ยจะขอวงเงินเพิ่มนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจเพิ่มเติ
0: ม
9: เศรษฐกิจมันของเขิงมันแพงขึ้นนะครับช่างเชิงใช่ช่างเชิงมีค่าลงค่าแรงอะไรเงี้ยครับเราก็เลยจะเพิ่มนะครับงบประมาณในส่วนตรงนี้ครับจาก 40,000 เนี่ยเป็น 60,000 บาทนะครับผมในปีงบประมาณหน้าครับแล้วเราก็พยายามที่จะมีโครงการใหม่ๆเพิ่มเติมอย่างเช่นเราจะมีการพัฒนาช่างชุมชนด้วยครับก็คือในการซ่อมบ้านผู้สูงอายุเนี่ยเราก็คืออยากจะให้ทางชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับเราก็จะมีการอบรมให้ความรู้กับช่างชุมชนนะครับแล้วช่างชุมชนเนี่ยก็สามารถที่จะไปต่อยอดกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้นะครับเพื่อที่จะมีเซอร์ติฟิเคทในการที่จะไปทำงานต่ออื่นๆซึ่งส่วนตรงเนี้ยผมมองว่ามันก็เป็นอีกจุดนึงครับว่าในอนาคตถ้าเกิดเรามีผู้สูงอายุเยอะขึ้นนะครับเรามีจำเป็นที่จะต้องซ่อมบ้านผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นนะครับได้มีงบประมาณจากรัฐบาลเนี่ยการเป็นช่างชุมชนเนี่ยก็เป็นอีกอาชีพนึงนะครับที่สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับผู้คนในท้องถิ่นได้ด้วยครับ
0: นี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวอีกเรื่องนึงครับที่ต้องเรียนถามเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือกลุ่มผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงหรือว่าบางคนบางท่านนะครับก็เป็นผู้ติดเตียงด้วยแน่นอนผู้ดูแลก็คือหัวใจสำคัญที่สุดในการที่จะดูแลตรงนี้ด้วยพม.ครับเห็นบอกว่ามีทั้งเรื่องการอบรมเสริมทักษะสร้างเครือข่ายผู้ดูแลนะครับทั้งที่เป็นสมาชิกในครอบครัวและอาสาสมัครในชุมชนด้วยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยรายละเอียดเป็นยังไงครับเรื่องนี้
9: ครับผมก็คือในการอบรมผู้ดูแลนะครับผมมองว่ายิ่งอบรมมากยิ่งดีนะครับเพราะว่าการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในการดูแลบุคคลกลุ่มอื่นๆต่อเนื่องได้ด้วยนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยเราจะมีหลักสูตรเบื้องต้นครับอบรม18ชั่วโมงนะครับการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น18ชั่วโมงมันเป็นแบบหลักสูตรแบบออนไลน์นะครับน้องๆหนูๆคนอื่นคนไหนก็สามารถสนใจที่จะอบรมได้นะครับเราเคยมีการอบรมในราชทัณฑ์ด้วยครับผู้ที่อยู่ในเรือนจำอะไรก็สามารถอบรมออนไลน์ได้ครับ18ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้มีองค์ความรู้เบื้องต้นในการดูแลอาจจะเป็นดูแลผู้สูงอายุในบ้านอะไรเงี้ยนะครับน้องๆหนูๆก็ดูแลคุณตาคุณยายพี่แก่ชราแล้วอะไรเงี้ยครับเบื้องต้นนอกจากนี้เรายังมีอีกหนึ่งโครงการครับเขาเรียกว่าโครงการบริบาล นะครับคุ้มครองผู้สูงอายุนะครับคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุซึ่งผู้บริบาลเนี่ยก็จะผ่านการอบรมครับ240ชั่วโมงนะครับทั้งในเชิงวิชาการในเชิงปฏิบัติมีการ on the job training ด้วยนะครับตอนเนี้ยมีจำนวน878ท่านทั่วประเทศนะครับที่จะกระจายอยู่ทุกจังหวัดเลยนะครับหนึ่งผู้บริบาลเนี่ยสามารถที่จะดูแลผู้สูงอายุได้เนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยดูแลในเชิงคุณภาพเนี่ยประมาณ 30-40 ท่านนะครับแต่เราก็จะเก็บให้ผู้บริบาลเนี่ยเก็บข้อมูลไว้และลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้นะครับในการมีการประเมิน ADL ถึงการช่วยเหลือตัวเองของผู้สูงอายุนะครับลงในระบบนิรันดร์นะครับซึ่งเราก็ได้ประสานกับทางสวสวชนะครับในการที่จะพัฒนาระบบนี้ผู้บริบาลบางท่านเนี่ยสามารถลงทะเบียนผู้สูงอายุในการดูแลของเขาได้บางทีเกิน100ท่านเลยนะครับเราไม่ได้ดูแลในเชิงที่จะต้องไปดูแลในผู้กลุ่มผู้ติดเตียงนะครับอย่างเดียวนะครับเราก็จะเน้นนะครับเน้นในกลุ่มผู้ที่ติดบ้านกับติดสังคมนะครับสำหรับกลุ่มผู้ติดเตียงเนี่ยถ้าเกิดเราเจอเนี่ยบางทีเราก็จะประสานสาธารณสุขให้ช่วยดูแลนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักแต่สำหรับกลุ่มผู้บริบาลเนี่ยก็จะเน้นในกลุ่มติดบ้านกับติดสังคมนะครับเพื่อที่จะดีเลย์นะครับให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีความเป็นแอคทีฟมากขึ้นดีเลย์การที่จะมาเป็นผู้สูงอายุที่ติดเตียงครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: น่าสนใจมากมีข้อความจากคุณผู้ฟังด้วยบอกว่าทราบมาว่าตอนนี้เนี่ยอาชีพของการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยทุกที่เลยเนาะเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆเลยทีเดียวตรงนี้ท่านอยากจะขยายความเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าไปที่ไหนก็เต็มหมดเลยใช่ไหมครับการดูแลผู้สูงอายุในเรื่องของการให้บริการต่างๆด้วยเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับในเรื่องนี้ครับ
9: อ๋อใช่ครับเนื่องจากว่าในข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับแล้วมันก็จะมีต้องว่างนะครับในการดูแลผู้สูงอายุถูกไหมครับ ถ้าเกิดเอกชนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยส่วนมากก็จะค่อนข้างแพงถูกไหมครับแล้วก็คือถ้าเกิดเข้ามาในบริการของรัฐเนี่ยก็จะอีกคนละแบบไปเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วราคามันก็จะมีการแตกต่างเพราะฉะนั้นการเป็นผู้บริบาลหรือเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นอีกช่องทางนึงนะครับที่ถ้าใครที่ตกงานหรืออยากมีทักษะอาชีพเพิ่มก็ให้ไปโรงเรียนเป็นผู้บริบาลของในกรมกิจการผู้สูงอายุก็ได้นะครับหรือไปอบรมกับโรงเรียนสอนเอกชนอะไรต่างๆก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นทักษะเฉพาะนะครับอาจจะเป็นการรับงานตามบ้านก็ได้รับงานใน
0: พาไปหาหมอมีพาไปหาหมอด้วยนะตอนนี้นะ
9: ใช่มีการพาไปหาหมอมีการเดี๋ยวนี้เอกชนเขาจะมีแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยนะครับที่ให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเข้ามาลงทะเบียนไว
0: ้
9: มีการพาไปหาหมอนะครับมีการจองรถให้อะไรให้เบ็ดเสร็จอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มองว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะทำอย่างเดียวอาจจะไม่พอแต่ถ้าเอกชนมาช่วยหนุนเสริมนะครับแล้วมีรัฐบาลเนี่ยคอยไปดูกำกับดูแลแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้การสร้างมาตรฐานร่วมกันมีการตรวจสอบร่วมกันอ่ะผมว่ามันจะเป็นภาพที่ครบองค์รวมในการบริการผู้สูงอายุทั้งประเทศได้ครับ
0: ครับถ้าเรามองไปอีกสัก3ปีถึง5ปีข้างหน้าครับต้องบอกว่าสังคมสูงวัยเนี่ยก็เป็นที่ปรารถนาที่ต้องบอกว่าเราจะต้องดูแลกันตรงนี้ให้มากขึ้นด้วยกระทรวงพม.ครับอยากเห็นคนไทยภาพที่วาดไว้ในอีก3ปี4ปี5ปีข้างหน้าครับอยากเห็นภาพแบบไหนแล้วก็การบูรณาการหน่วยงานใดบ้างที่จะเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ครับ
9: ครับก็สิ่งที่พม.อยากเห็นนะครับก็คือเราเนี่ยประหนึ่งว่าเราจะทำตัวเป็นเหมือนกำแพงพิงหลังนะครับให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุด้วยนะครับสิ่งที่เราอยากเห็นนะเราอยากเห็นสังคมอ่ะมีการเกื้อกูลกันทุกช่วงวัยนะครับเพราะตอนนี้เราอาจจะได้ยินว่ามันมีเจเนอเรชันแกปกันเด็กรุ่นใหม
0: ่เจน
9: น
0: ู้
9: นเจนนี่อาจจะไม่เข้าใจใช่ครับอาจจะไม่เข้าใจผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุก็ไม่เข้าใจเจนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากเห็นน่ะคือทุกช่วงวัยต้องเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ยังไงเราต้องอยู่ด้วยกันในสังคมนี้ให้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดโฟกัสไปที่ตัวผู้สูงอายุเลยนะครับสิ่งที่อยากเห็นนะครับที่พม.อยากเห็นอันดับแรกผู้สูงอายุผ ุกท่านต้องมีศักยภาพในการพึ่งตัวเองนะครับการพึ่งตัวเองของท่านเนี่ยก็คือพึ่งตัวเองในทุกด้านนะครับตั้งแต่ในมิติด้านสุขภาพนะครับมิติด้านเศรษฐกิจนะครับมิติด้านสังคมมิติด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มิติด้านเทคโนโลยีด้วยนะครับเพราะว่าเราอาจจะเคยได้ยินข่าวผู้สูงอายุโดนหลอกมั่งอะไรมั่งเนี้ยแต่ว่าท่านต้องหาองค์ความรู้นะครับต้องเช็คข่าวให้รอบคอบก่อนครับแล้วก็ต้องมั่นใจว่าเวลาจะทำธุรกรรมอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆโดนคนมาหลอกโดนสแกมเมอร์โดนคอลเซ็นเตอร์มาอะไรเงี้ยครับอยากให้ทุกท่านมีศักยภาพในองค์ความรู้ต่างๆนะครับมีงานมีเงินนะครับมีเพื่อนแล้วก็มีศักดิ์ศรีด้วยครับ
0: อันนี้สำคัญเลยต้องมีความรู้รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะครับเพราะเราจะเห็นข่าวบ่อยนะว่าผู้สูงอายุอาจจะมีมิจฉาชีพเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักด้วยในเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบขณะนี้ครับเห็นทราบมาว่ามีผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องบอกได้รับผลกระทบโดยตรงหากว่ามีคุณตาคุณยายหรือว่ามีคุณผู้ฟังฟังรายการอยู่เห็นบอกพม.ก็มีทีมใช่ไหมฮะที่ลงไปช่วยเฉพาะหน้าด้วยถ้าเกิดอยากติดต่อช่วยเหลือต่างๆเหล่านี้สามารถประสานได้อย่างไรบ้างครับ
9: ครับยินดีเลยครับทางพม.เนี่ยเรามีสายด่วนครับ
0: ครับ
9: อยากให้ทุกท่านไว้จดไว้นะครับสายด่วนของเราเนี่ยโทรได้24ชั่วโมงเลยนะครับก็คือเบอร์1300ครับ
0: 1300
9: ใช่ครับ1300อันเนี้ยโทรได้ตลอดเลยนะครับ24ชั่วโมงถ้าเกิดทุกท่านมีปัญหาสังคมต่างๆเดือดร้อนอะไรทุกกลุ่มเป้าหมายครับโทรมาเบอร์นี้นะครับเราจะมีนักสังคมสงเคราะห์นักพัฒนาสังคมนะครับคอยช่วยเหลือและคอยรับสายอยู่ครับเพราะบางทีเนี่ยเราจะพบว่าเวลาโทรไปสายด่วนต่างๆถ้าเกิดคุยกับคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยอาจจะงงอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่อันเนี้ยเรามีคนเลยเป็นนักวิชาชีพเลยโดยตรงเลยนะครับที่จะคอยให้ความช่วยเหลือทางด้านสังคมครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าประสบปัญหาอื่นๆเนี้ยเราก็อาจจะส่งต่อให้กับหน่วยงานอื่นๆที่รับผิดชอบด้วยครับ
0: ครับช่วงสุดท้ายครับอยากให้ท่านรองโฆษกฝากคุณผู้ฟังสักนิดนึงครับกับเรื่องราวนโยบายสำคัญของพม.พลิกความท้าทายสังคมสูงวัยสู่พลังสร้างสรรค์สังคมปิดท้ายให้สักนิดนึงครับ
9: ครับก็อันดับแรกเลยนะครับก็อยากให้ท่านผู้สูงอายุนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงนะครับในการที่จะทำให้เราเนี่ยเจ็บป่วยอะไรต่างๆนะครับบุหรี่เหล้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเลิกได้ก็เลิกนะครับอาหารหวานนะครับอาหารเค็มอาหารมีของมันอะไรเงี้ยนะครับก็ทานแต่ของที่มีสุขภาพนะครับเพราะว่าผมมองว่าสุขภาพเนี่ยเป็นใบเบิกทางให้กับทุกอย่างนะครับผมแล้วก็เปิดใจรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับแล้วก็ประสานพลังร่วมกันนะครับเพราะว่าท่านผู้สูงอายุเนี่ยเป็นท่านที่ทรงภูมิอยู่แล้วมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่แล้วก็อยากให้ท่านเนี่ยเป็นคลังปัญญาของประเทศนะครับแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ของท่านให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไปครับผม
0: กราบขอบพระคุณครับคุณนิติเวศมีสงหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารและรองโฆษกกรมกิจการผู้สูงอายุครับขอบพระคุณมากๆเลยครับ
9: ครับขอบคุณครับสวัสด
0: ีครับเอาล่ะคุณผู้ฟังครับแน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่สุดครับถ้าคุณลุงคุณป้านะครับหรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายฟังอยู่อย่างที่ฟังเลยประเด็นสำคัญคือต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยออกกำลังกายนะครับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ทำกิจกรรมที่เรียกว่าให้เกิดประโยชน์ด้วยบางคนแล้วบอกโอ้เป็นผู้ป่วยแล้วแบบมันท้อแท้มันแบบหมดกำลังใจวันนี้ต้องลุกขึ้นมาครับแล้วก็สร้างพลังให้กับตัวเองด้วยนะครับเป็นเรียกว่าพลังแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับหลายๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งติดตามฟังรายการก็ได้ครับนะฮะก็จะเป็นพลังกายแล้วก็พลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อมูลที่นำมาฝากกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกเรื่องราวครับแบบนี้นะฮะคุณผู้ฟังก็ติดตามกันได้ในทุกๆวันอีกหนึ่งเรื่องครับพามาดูข้อมูลนะครับเรื่องราวที่ต้องบอกเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปที่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการกันหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นข่าวดีเด็กไทยของเราเมื่อกี้พูดถึงผู้สูงอายุไปแล้วโอกาสต่างๆของกระทรวงพม.กระทรวงศึกษาธิการครับก็เดินหน้านะครับในการที่จะยกระดับเรื่องการศึกษาไทยล่าสุดก็เป็นข่าวดีคุณผู้ฟังรัฐบาลปลื้มครับพิซซ่าไทยตอนนี้ขยับอันดับ5อันดับเด็กไทยของเราเก่งขึ้นนะครับแล้วก็เรียกว่าทำผลคะแนนได้ยอดเยี่ยมถึง3ด้านด้วยกันเดินหน้าปั้นเด็กไทยต่อเนื่องเลยครับคิดเป็นรู้เท่าทันสื่อแล้วก็ใช้ AI เป็นนะครับเรื่องนี้ผลการประเมินสมรรถนะนักเรียน ียนมาตรฐานสากลหรือ PISA 2025ที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับแล้วก็น่าชื่นใจคุณพ่อคุณแม่ก็ชื่นใจนะครับน้องๆที่ฟังรายการอยู่ก็ชื่นใจครอบครัวก็ชื่นใจครับเพราะว่าตัวเลขขยับขึ้นมาคะแนนเฉลี่ยของเด็กไทยเพิ่มขึ้น3ด้านด้วยกันเมื่อเทียบกับปี2022มาดูสิครับว่ามีด้านไหนบ้างที่เด็กไทยเก่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ยินดีกับน้องๆทุกๆคนที่มีความตั้งใจด้วยคะแนนวิทยาศาสตร์ครับเพิ่มขึ้นคุณผู้ฟัง432คะแนนเพิ่มขึ้นเนี่ย23คะแนนครับคะแนนคณิตศาสตร์นะฮะ407คะแนนเพิ่มขึ้น13คะแนนด้วยกันนะครับคะแนนการอ่านครับ392คะแนนเพิ่มขึ้น13คะแนนครับส่งผลให้อันดับของประเทศไทยขยับจากอันดับ58 58เนี่ยอยู่ในปี2022ตอนนี้ครับ2025ของเรานะครับเป็นผลการจัดอันดับล่าสุดขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่53นะฮะต้องบอกว่าแสดงความยินดีดังๆอีกครั้งนึงให้กับน้องๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนที่บอกตั้งใจอ่านหนังสือนะครับไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์รวมถึงเรื่องราวของการอ่านด้วยนะครับสิ่งที่น่ายินดีครับไม่ใช่เพียงแต่อันดับที่ขยับขึ้นนะคุณผู้ฟังแต่คือการที่คะแนนเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านสะท้อนอะไรนะครับตรงนี้เป็นการสะท้อนการพัฒนาของผู้เรียนนะครับที่ต้องบอกว่ามีเรื่องของทักษะทั้งการใช้เหตุผลการคิดวิเคราะห์การทำความเข้าใจเรื่องของข้อมูลแล้วก็นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริงนะครับประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนเฉลี่ยครับทั้ง3ด้านเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะจากปีซ่าเมื่อปี2022อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติซึ่งตัวนี้ครับสะท้อนการพัฒนาที่เกิดขึ้นจริงนะครับโดยผลการประเมินครับก็ยังพบอีกนะฮะว่าสัดส่วนนักเรียนไทยมีสมรรถนะระดับพื้นฐานเพิ่มขึ้นนะฮะจากปี2022วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 12% นะฮะคณิตศาสตร์ 9% แล้วก็การอ่าน 6% นะครับสะท้อนถึงการพัฒนาคะแนนไม่ได้เกิดเฉพาะในภาพรวมแต่มีจำนวนนักเรียนมากขึ้นที่ก้าวขึ้นสู่ระดับทักษะพื้นฐานที่สามารถนำเอาองค์ความรู้ตรงนี้ครับไปใช้ในชีวิตจริงได้นะครับผลที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นความสำเร็จจากทุกภาคส่วนนะครับทั้งคุณครูผู้บริหารนักเรียนผู้ปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่องรัฐบาลครับก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมนะฮะแล้วก็นำผลที่ได้ไปต่อยอดเพื่อให้เกิดความรู้นะครับแก่ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับก็ต้องขอชื่นชมนะครับสำหรับทุกท่านเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณครูด้วยนะครับแล้วก็น้องๆ นักเรียนแล้วก็รวมถึงครอบครัวด้วยที่เรียกว่าช่วยกันสนับสนุนนะครับแล้วก็ร่วมกันเดินหน้าในการส่งเสริมเรื่องของการศึกษาไทยของเราให้เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับมีหนุ่มนครพนมด้วยคุณวีรพัฒน์จอมทรักนะครับวันนี้ทักทายมาเดี๋ยวเข้าไปดูในเพจของสวทกันสักนิดนึงว่าใครทักทายกันมาบ้างนะครับในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนตอนนี้บอกอยู่บนรถแล้วก็เปิดเสียงดังเลยทีเดียวนะครับมีคุณประกิตนะครับวันนี้ก็มีข้อความส่งมาด้วยความอาลัยยิ่งขอร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของท่านชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับขอน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีความเมตตาคุณอุปการที่ท่านได้อุทิศแก่กรมประชาสัมพันธ์งานด้านการประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดครับก็เป็นข้อความที่ส่งมานะครับร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของท่านชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับมีข้อความจากน้องมะลิแก้วด้วยสวัสดีนะครับแล้วก็มีคุณจรินีนะครับทักทายมาคุณซอกังวานคุณสุภชัยอาจน้อยวิจารณ์นะครับคุณวัฒนาอุ่นศรีฝากคุณบอลด้วยบอกว่าอยากให้ต่อไทยช่วยไทยพลัสครับดีมากๆเลยนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นข้อความที่ส่งมาแล้วก็ขันต่อให้นะครับดังนั้นเนี่ยใครอยากจะพิมพ์ข้อความมาแล้วก็แสดงความคิดเห็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสบอกว่าดีแล้วก็อยากจะให้สารต่อเพิ่มเติมก็ส่งมาเพิ่มเติมกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ก็ยังมีข้อความเพิ่มเติมมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยทีเดียวในส่วนของทางด้าน TikTok ก็ยังคงกดถูกใจแล้วก็กดติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดครับวันนี้ก็ ็ในเพจของ NBT Connect ครับก็ได้ลงไว้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงเรื่องของการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1ทับ2569ครับซึ่งเรื่องนี้ครับท่านทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1ทับ2569โดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรองประธานกรรมการนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรรมการและเลขานุการหัวหน้าส่วนราชการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับก็ยังมีข้อความต่อเนื่องกันมานะครับจากทุกๆแพลตฟอร์มนะฮะที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับต้องบอกว่าทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทุกเรื่องในการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับแน่นอนครับในวันพรุ่งนี้นะครับ12กันยายนประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับตื่นแต่เช้ามาติดตามกันนะครับกับรายการคุยกับครม.อนุทินครับวันพรุ่งนี้นะครับทุกคำถามมีคำตอบส่งตรงจากรัฐบาลถึงพี่น้องประชาชนครับเมื่อความยุติธรรมรอไม่ได้ประชาชนจะได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นนะครับแน่นอนวันเสาร์นี้ครับเวลา 9:05 นจนถึง 9:35 นครับคุยกับครม.อนุทินเสาร์นี้นะครับพบกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์เจาะลึกเบื้องหลังนะครับเรื่องของการไกล่เกลี่ยหนี้ช่วยลดหนี้รวมกว่า 5,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็การถูกสแกมเมอร์หลอกโอนเงินด้วยสกัดเงินให้ทันทำอย่างไรติดตามให้ได้เงินคืนทำอย่างไรนะครับก็ติดตามทั้งหมดนะฮะ รวมถึงเรื่องราวทั้งหมดเลยผ่านทางรายการคุยกับครม.อนุทินวันพรุ่งนี้นะครับ12กันยายนตั้งแต่เวลา 9:05 จนถึง 9:35 นาทีทาง NBT 2HD นะครับ MCOT HD แล้วก็ททบ5รวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ติดตามกันได้ด้วยแล้วก็ในเพจครับกรมประชาสัมพันธ์ NBT NBT Connect แล้วก็เพจไทยคู่ฟ้านะครับ YouTube NBT นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ครับแล้วก็ให้ข้อมูลให้ความรู้นะครับรวมถึงเรื่องราวที่พี่น้องประชาชนติดตามกันอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าทุกเรื่องนะฮะมาพูดคุยกันผ่านทางรายการนะครับอีกเรื่องนึงไม่พูดถึงไม่ได้เลยเรื่องนี้ครับล่าสุดกรณีที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ครับท่านพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวฉัตรประอนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราลงพื้นที่ครับไปตรวจสุสานที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราจากกรณีครับที่มีการพูดถึงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของว่าสถานที่ดังกล่าวครับไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสุสานหรือชาปนสถานตามกฎหมายนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับโดยการตรวจพบร่างของผู้เสียชีวิตภายในพื้นที่เนี่ยบอกรวม4ร่างมีประเด็นสำคัญครับที่น่าสนใจนะฮะเรื่องเร่งด่วนคือการตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลว่าทั้ง4ร่างคุณผู้ฟังบอกเป็นชาวต่างชาติตามที่กล่าวอ้างจริงหรือไม่แล้วก็ตรงกับชื่อที่สลักเอาไว้หรือไม่เรื่องนี้ครับเนื่องจากกรมทางด้านของฝ่ายปกครองท้องถิ่นแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่เคยได้รับแจ้งข้อมูลเรื่องของการเสียชีวิตจึงได้มีการมอบหมายครับให้กรมการปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่ครับไปตรวจสอบสาเหตุของการเสียชีวิตอย่างละเอียดแล้วก็มีการสั่งการครับให้บริษัทเนี่ยนำส่งเอกสารหลักฐานเพื่อรับรองตัวบุคคลรวมถึงสาเหตุของการเสียชีวิตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำตรงนี้ครับมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่นะครับก่อนที่จะได้รับการอนุญาตให้เคลื่อนย้ายโดยความประสงค์ที่จะมีการย้ายร่างไปยังสุสานย่านเจริญกรุงซึ่งบอกว่ามีพื้นที่เช่านะฮะของบริษัทปัจจุบันนี้ครับมี ีหลุมศพของชาวอิสราเอลอยู่ประมาณ49หลุมนะครับยังคงต้องตรวจสอบเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการตรวจสอบความพร้อมของสถานที่รองรับควบคู่กับเอกสารการแสดงตัวตนของผู้ตายส่วนเรื่องข้อสงสัยในเรื่องของการได้รับใบอนุญาตเมื่อปี2564ทั้งที่พื้นที่เนี่ยติดแหล่งน้ำและถนนสาธารณะจนไม่ได้รับการต่ออายุในปี2566นั้นนะครับทางนายอำเภอรายงานครับว่าในอดีตถนนบางเส้นอาจจะยังไม่ได้ยกสถานะเป็นทางหลวงหรือถนนสาธารณะตามระเบียบทางจังหวัดครับก็จะได้มีการจัดทำรายงานข้อเท็จจริงส่งไปยังศาลปกครองนะครับเพื่อพิจารณาประกอบพิจารณาคดีที่มีการยื่นฟ้องร้องแล้วก็บรรเทาความกังวลของประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับทางด้านนายพลพีสุวรรณชวีกล่าวเพิ่มเติมด้วยครับบอกว่าแม้ว่าในพื้นที่สุสานแห่งนี้เนี่ยยังไม่พบความผิดมูลฐานด้านการฟอกเงินแต่เครือข่ายที่จังหวัดชลบุรีมีพฤติการชัดเจนในส่วนของการใช้นอมินีถือครองที่ดินนะครับโรงแรมอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ธุรกิจต่างๆโดยกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันครับสืบสวนขยายผลนะครับรวมถึงการกำหนดการประชุมร่วมกันต่อที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อรวบรวมครับในส่วนของโครงข่ายกระบวนการทั้งหมดเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปทั้งนี้ครับพฤติการลักลอบนำร่างของผู้เสียชีวิตมาฝังโดยไม่มีใบอนุญาตแล้วก็ไม่มีการแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตรงนี้เนี่ยนะฮะถือว่าเป็นความผิดปกติที่ส่อเจตนาจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจึงได้มีการสั่งการครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรารองอธิบดีกรมการปกครองพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีให้ครอบคลุมรอบด้านด้วยนะครับท่านพลพีสุวรรณชวีก็รุยตรวจสุสานยิวนะฮะพบฝัง4ร่างไม่แจ้งทางการนะสั่งหยุดเคลื่อนย้ายเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่สรุปประเด็นนะครับให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับในทุกๆเรื่องที่มีประเด็นอยู่เกิดขึ้นต่างๆนะครับล่าสุดเรื่องนี้ท่านพลพีสุวรรณชวีครับท่านลงพื้นที่เลยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็ลงพื้นที่ไปตรวจเลยนะฮะตามที่มีประเด็นอยู่นะครับลุยตรวจสุสานยิวนะครับกรณีการฝัง4ร่างแล้วไม่มีการแจ้งทางการสั่งหยุดเคลื่อนย้ายต้องเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะครับสรุปประเด็นให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันจะได้เข้าใจนะครับในทุกๆเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับที่หลายๆคนถามกันนะครับมีประเด็นอยู่เรื่องของโต๊ะใช่ไหมฮะที่มีประเด็นของการแถลงจับเจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็มีการปมเรื่องของเสพเมถุนยึดเงินวัดหุบเงินวัดจำนวนมากเลยทีเดียวประเด็นที่มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะเรื่องของโต๊ะกลมทำไมต้องมีการยกโต๊ะกลมเข้ากองปราบด้วยโดยเขามีการแจงเอาไว้แล้วนะครับคุณผู้ฟังหลายคนบอกเอ๊ะทำไมต้องยกโต๊ะกลมตัวนั้นเนี่ยเข้ากองปราบด้วยมีประเด็นที่หลายๆคนตั้งข้อสังเกตทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางเขามีการเคลียร์ประเด็นเรื่องนี้นะครับบอกว่าโต๊ะไม่ใช่คดีอาญาเพียงแต่ถ้าโต๊ะตัวนั้นน่ะยังอยู่ที่วัดเนี่ยจะกลายเป็นอนุสรณ์สถานที่ทำให้คนเนี่ยไม่ได้เข้าวัดจริงๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเข้ามาดูโต๊ะตัวนั้นน่ะที่วัดดังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมติที่วัดแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็บอกเลยว่าไม่อยากให้มีสิ่งไม่ดีอยู่ในวัดนะครับก็เลยยกโต๊ะตัวนั้นเนี่ยออกมานะครับดังนั้นเนี่ยก็อธิบายกันให้เข้าใจนะครับกรณีที่มีการแถลงจับเจ้าอาวาสวัดดังครับวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีการเสพเมถุนแล้วก็มีการยักยอกเงินวัดต่างๆด้วยวันนี้มีประเด็นเรื่องของการยกโต๊ะกลมตัวนั้นนะฮะก็มีการชี้แจงกันมาแล้วว่าอ่ะทำไมถึงต้องยกโต๊ะตัวนั้นด้วยนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงนะครับต้องบอกเลยว่าตัวแทนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตอบชัดเรื่องของสมีโชตนะครับจะกลับมาบวชได้ไหมได้อีกหรือเปล่ายืนยันชัดเจนครับว่ากลับมาบวชอีกไม่ได้ตลอดชีวิตนะฮะย้ำนะครับกลับมาบวชอีกไม่ได้ตลอดชีวิต พราะไม่ได้สึกเองเป็นเหตุปราชิกเห็นไหมฮะชี้แจงชัดเจนเรื่องนี้ครับผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวตอนนึงครับในการแถลงข่าวของวันนี้นะครับเรื่องของตำรวจสอบสวนกลาง CIB โดยกองบังคับการปราบปรามแถลงเรื่องของการจับกุมเจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมกับสีกาคนสนิทครับที่ได้มีการเบียดบังเงินวัดไปกว่า100ล้านบาทเหตุที่สมีท่านนี้นะครับศึกไม่ได้เกิดจากความสมัครใจแต่เกิดจากเหตุปราชิกทำให้ไม่สามารถกลับมาบวชใหม่ได้อีกพร้อมระบุครับกรณีวัดอื่นๆทั่วไปทุกวัดก็มีระบบ QR code ซึ่งทุกบาททุกสตางค์ครับต้องเข้าบัญชีวัดโดยตรงแต่ในบางพื้นที่ก็ยังมีตู้บริจาคสำหรับคนแก่อยู่ก็ยังยกเลิกตู้ไม่ได้นะครับในส่วนของการสแกน QR code เข้าบัญชีวัดผู้ทำบุญทุกคนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นะครับอ่ะนี่ก็เป็นประเด็นที่สรุปให้ฟังนะฮะขอบคุณข้อมูลด้วยจากเพจของ NBT Connect ครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญทั้งนั้นเลยนะฮะที่หลายๆคนกำลังติดตามกันอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่นำมาซึ่งประโยชน์กับพี่น้องประชาชนให้ได้ติดตามกันด้วยปิดท้ายกันสักนิดนึงครับต้องบอกว่าใครที่กำลังติดตามอยู่ท่านผู้ว่าราชการนะฮะกทมผู้ว่ากทมครับมีการมอบรางวัลเชิดชูคนทำงานเบื้องหลังนะครับต้องบอกว่าเบื้องหลังก็สำคัญนะพี่ๆที่เก็บขยะดูแลความสะอาดให้กับพวกเราไปจนถึงเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนนะครับก็ขอบคุณที่ทำให้กรุงเทพมหานครสวยสะอาดและก็น่าอยู่ท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครล่าสุดก็เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแล้วก็มอบเกียรติบัตรโครงการคัดเลือกบุคคลากรกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาดสวนสาธารณะดีเด่นประจำปีนะครับต้องบอกว่าทุกท่านเลยบุคลากรนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เก็บขยะนะครับก็ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนนะครับผลงานที่ประชาชนมองเห็นและสัมผัสได้ในแต่ละวันครับต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือของบุคลากรกทม.ทุกคนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าผู้ว่ากทม.คนเดียวครับไม่สามารถจะทำงานได้นะครับต้องอาศัยทุกภาคส่วนนะครับในการที่ร่วมกันปฏิบัติด้วยทั้งพี่ๆที่ทำงานในการเก็บขยะนะครับก็ทำให้กทม.ของเราสะอาดเห็นไหมฮะคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนก็มีส่วนสำคัญทุกส่วนครับสำคัญทั้งหมดเลยทำให้กรุงเทพมหานครของเราสะอาดนะฮะนี่ก็เป็นการมอบรางวัลนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นกำลังใจมีการมอบเกียรติบัตรในโครงการคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดีเด่นประจำปีด้วยต้องบอกว่าทุกๆสวนเลยหลายๆคนที่ไปออกกำลังกายไปวิ่งจะสังเกตเห็นเลยว่าสะอาดมากๆนะครับแล้วก็บรรยากาศดีเช้าๆเนี่ยพอเราได้ไปวิ่งตื่นแต่เช้านะโอ้โหสดชื่นมากๆแล้วก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทุกๆคนที่ทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับก็ขอส่งกำลังใจให้ด้วยทุกเรื่องราวครับที่ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันนี้ครับแน่นอนทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz ครับในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้อย่างที่นำเรียนกันนะครับว่าฝนตกดูแลสุขภาพกันด้วยก็มีประกาศจากทั้งกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะแล้วก็สทนช.ด้วยหลายพื้นที่นะครับในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้แน่นอนว่าอาจจะเจอฝนด้วยใครที่จะเดินทางไปไหนเดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับใครที่ยังอยู่บนรถบอกว่ารถติดก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยนะครับวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการด้วยนะครับตอนนี้ทางด้านของหลายๆคนบอกว่าฝนก็ยังตกอยู่นะครับตอนนี้ก็กลับมาใช้ไฟได้ตามปกติแล้วหลายพื้นที่เลยแจ้งข่าวมาขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกๆพื้นที่นะฮะในช่วงท้ายของเรามาดูข้อความกันในส่วนท้ายๆกันสักนิดนึงก่อนที่จะล่ำลากันวันนี้นะครับมีใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับพระรุ่งวันนี้ส่งข้อความมาแสดงความอาลัยด้วยนะครับมีคุณยูดีนะครับคุณณัฐชัยนะครับฟังจากจังหวัดชลบุรีแล้วก็คุณสุริรัตน์อยู่ที่เมืองแพร่ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะในการติดตามรับฟังรายการอยู่เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยววันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่ขอบคุณกับการติดตามวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
10: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
11: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
13: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
14: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
15: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
14: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
15: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
16: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
17: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาทวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดประธานาธิบดีสหรัฐระบุเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาท
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 7หน่วยงานทำให้ล่าสุดสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับกระบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทซึ่งปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติม
3: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไป
2: นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหรือตำแหน่งใดก็ตามโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบเข้าด้วยความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนแยกแยะศาสนากับความประพฤติส่วนบุคคลกรณีจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พร้อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับการทำงานเชิงรุกยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนว่าประชาชนต้องแยกแยะระหว่างพระศาสนาและความประพฤติของบุคคลหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นยืนยันว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีการปกป้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์หรือเผยแพร่เหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากส่งผลกระทบต่อจิตใจของพุทธศาสนิกชนและภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกเร่งดำเนินมาตรการสำคัญได้แก่จัดทำระบบบัญชีวัดกลางโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงข้อมูลการเงินของวัดทั่วประเทศเข้ากับส่วนกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบรายรับรายจ่ายทรัพย์สินและความผิดปกติทางการเงินได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงเตรียมประสานระบบบริจาคอัตโนมัติร่วมกับกรมสรรพากรจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลพระสงฆ์ทุ่มงบประมาณกว่า60ล้านบาทในการจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อตรวจสอบและยืนยันสถานะพระสงฆ์จริงป้องกันการแอบอ้างการส่งเสริมปัญญามุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพุทธพาณิชย์หรือความงมงายโดยยึดหลักเหตุและผลตามหลักธรรมคำสอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามั่นใจกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ถูกจับกุมข้อหายักยอกเงินและเสพเมถุนไม่กระทบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
4: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดำน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ล่าสุดตำรวจกองปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์ฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีเบื้องต้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายสูงประชาชนให้ความสนใจและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานขณะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมนายอติโชติและนางสาวปุญญวีพบทรัพย์สินรวมกันกว่า720ล้านบาท
5: พลตำรวจตีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามหรือผบ.กป.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังไป3เดือนพบเงินจำนวนกว่า92ล้านบาท

0: 2รายมีมูลค่ารวมกว่า720ล้านบาทดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้รายงานความคืบหน้าภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดจัดทำฐานข้อมูลสุสานและฌาปนสถานทั่วประเทศ
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้าจากกรณีการตรวจสุสานชีวิตเซเมทรีไทยแลนด์และติดตามประเด็นด้านความมั่นคงในพื้นที่ณที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกล่าวว่ากรณีการใช้พื้นที่เพื่อตั้งสุสานเถื่อนได้มีการออกเป็นคำสั่งอย่างชัดเจนในวันนี้ให้ทางจังหวัดทำสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอยื่นใช้พื้นที่จัดตั้งสุสานตั้งแต่ปี2564ว่าถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การออกใบอนุญาตสุสานหรือไม่รวมถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างปี2564จนถึงวันที่1มกราคม2567ที่ทำให้สถานที่นี้ไม่ได้รับใบอนุญาตขณะเดียวกันให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างที่พบว่าเป็นชาวอิสราเอลจริงหรือไม่เดินทางเข้าไทยเมื่อไหร่ถือวีซ่าประเภทใดและสาเหตุการเสียชีวิตเพื่อให้แน่ชัดว่าไม่ใช่ร่างคนไทยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วถูกนำมาสวมรอยเนื่องจากพบว่าวันที่เทปูนทับหลุมถูกระบุเป็นปีก่อนและปีนี้ถือว่ามีความผิดปกติอย่างชัดเจนโดยรายละเอียดทั้งหมดต้องมีคำตอบที่ชัดเจนภายในวันที่13กันยายนนี้และจากนี้ต้องยกระดับตรวจสอบอย่างจริงจังไปทั่วประเทศรวมถึงสุสานที่เจริญกรุงในกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดดำเนินการถูกต้องและมีคนไทยเป็นเจ้าของแต่กลับมีกลุ่มชาวต่างชาติไปเช่าพื้นที่และนำร่างไปฝังไว้ถึง49หลุมต้องตรวจสอบย้อนหลังทั้งหมดเช่นกันขณะเดียวกันกรมการปกครองต้องจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลที่ชัดเจนสรุปยอดสุสานและฌาปนสถานทั่วประเทศทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตโดยจำแนกตามกลุ่มศาสนาให้ครบถ้วนไม่ปล่อยให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนเหมือนที่ผ่านมาชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต้องบูรณาการทุกมิติพร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเสริมความมั่นคงตลอดแนวชายแดน
3: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พิจารณาถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.มุ่งเน้นการกันกรองโครงการต่างๆของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ให้สอดคล้องกับนโยบายในภาพรวมมีความเชื่อมโยงยึดหลักความคุ้มค่าของงบประมาณและตอบสนองความต้องการที่เร่งด่วนของประชาชนโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและงานมวลชนและเห็นว่าการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไปทุกมิติโดยยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นแนวทางสำคัญในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานสำหรับความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียรัฐบาลมาเลเซียยืนยันพร้อมสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขอย่างเต็มที่และไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานบั่นทอนความมั่นคงของไทยนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมตลอดจนแผนการสร้างรั้วชายแดนรูปแบบใหม่ที่จะนำเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการตรวจตาโดยไม่กระทบต่อการค้าและการเดินทางข้ามแดนของประชาชนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ์โครงการไทยเที่ยวไทย plus วันที่1ตุลาคมนี้สนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนและคูปองใช้จ่ายสูงสุด 2,000 บาทเริ่มใช้สิทธิ์ได้1พฤศจิกายนนี
4: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1

0: ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน50สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดำน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่จัดกิจกรรมแจกมังคุดแก่ผู้เติมน้ำมันช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด
2: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่4รายได้แก่ PTT Station บางจาก PT Lasasco รับซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชรวม300ตันเพื่อนำมาจัดเป็นแพ็คกว่า 600,000 แพ็คสำหรับแจกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการเติมน้ำมันณสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการกว่า800สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล5จังหวัดได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครโดยผู้เติมน้ำมันครบ500บาทจะได้รับมังคุด1แพ็คน้ำหนัก500กรัมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตและช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาหลังคาดว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ75จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการด้านตลาดและกระจายผลผลิตให้ถึงผู้บริโภคมากขึ้น
3: เราจัดกิจกรรมดีๆในการเชื่อมโยงเอาผลผลิตซึ่งครั้งนี้จะเป็นมังคุดจากจังหวัดชุมพรและก็นครศรีธรรมราชรวมมากกว่า 300,000 กิโลกรัมเอามาจัดเป็นแพ็คมาเติมพลังเติมใจให้แก่ผู้ที่เลือกเติมน้ำมันในปั๊มหลัก4ปั๊มนะครับปั๊มปตท.ปั๊ม PT ปั๊มบางจากแล้วก็ปั๊มซัสโก้ซึ่งปั๊มที่เข้าร่วมรายการในครั้งนี้มากกว่า800สาขาจะเป็นกิจกรรมจัดต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13โดยผู้ที่เข้ามาใช้บริการเติมน้ำมันเพียง500บาทสามารถที่จะได้รับตัวแพ็คของตัวมังคุดที่เราคัดสรรมาจากเกษตรกรโดยตรงเชื่อว่าปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 75% ของมังคุดในปีนี้เราสามารถที่จะบริหารจัดการได้
2: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่าสำหรับสถานการณ์มังคุดขณะนี้ข้าวตะวันออกสิ้นสุดฤดูกาลแล้วขณะที่ภาคใต้มีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ60โดยยังมีผลผลิตเหลือมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชและบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรจึงขอให้เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการคัดสรรและดูแลคุณภาพผลผลิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรปริมประสภาภาครายงาน
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุด
4: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่3แล้วโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประจำงบกลางภาระการคลังและงบการลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้พร้อมเร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส่วนการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างพร้อมเสนอให้ใช้เทคโนโลยีลดขั้นตอนกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและประเมินทักษะบุคลากรก่อนลดกำลังคนด้านนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการโดยปี2570จะไม่เพิ่มอัตรากำลังพร้อมลดกำลังคนส่วนกลางในภูมิภาคและปฏิรูประบบการจัดเก็บรายได้เพื่อลดการขาดดุลขณะที่รัฐจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์โดยหน่วยงานที่ใช้งบอย่างมีประสิทธิภาพจะได้รับการจัดสรรส่วนงบกลางจะใช้ช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน
5: รัฐบาลนี้แหละครับจะเริ่มนับหนึ่งแล้วก็เริ่มดำเนินการในการที่จะปฏิรูประบบราชการอย่างจริงจังในส่วนของการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเป้าหมายใหญ่ของรัฐบาลก็คือพยายามที่จะลดการขาดดุลในแต่ละปีแต่ละปีให้ได้มากที่สุดสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ทำงบประมาณแบบขาดดุลทำงบประมาณแบบสมดุลได้ก็จะเป็นเป้าหมายปลายทางเดียวกัน
4: จากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนพร้อมรับข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยไปปรับปรุงการดำเนินงานยืนยันจะใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและโปร่งใส
6: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสำฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
4: สำหรับขั้นตอนจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลบังคับใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570วาสนาตระเกตรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: สิบเก้านาฬิกายี่สิบสามนาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านซึ่งเริ่มปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม้สงครามครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะไม่ปล่อยให้อิหร่านสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวหาว่าอิหร่านกำลังพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งกลางเทอมในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นตัวชี้ว่า พรรครีพับลิกันจะยังคงสามารถครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้หรือไม่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของแหล่งข่าวด้านความมั่นคงที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารหนาแน่นเป็นอันดับ2ของเมียนมาปิดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้หลังกองทัพเมียนมากล่าวหาว่ากองกำลังต่อต้านรัฐบาลส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดระเบิดจำนวน6ลำโจมตีท่าอากาศยานแห่งนี้เมื่อช่วงบ่ายวานนี้อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเมียนมายังระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นห่างจากอาคารของท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลแต่ทางการตัดสินใจปิดท่าอากาศยานแห่งนี้เพื่อความปลอดภัยขณะที่กลุ่มเฝ้าระวังการโจมตีทางอากาศของพลเรือนระบุว่าท่าอากาศยานดังกล่าวยังถูกใช้เป็นทางขึ้นลงเครื่องบินของกองทัพเมียนมาด้วยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่10ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึงวันที่14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร
12: ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 20:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:29 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง0เซนติเมตรและเวลา 14:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
13: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
14: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
14: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
13: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
15: เรารักประเทศไทย
12: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บลิขผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
11: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
15: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่ค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
15: อ๋อได้พี
13: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
18: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
19: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
20: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
21: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
20: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
22: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
19: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
22: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการม

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะเป็นเรื่องราวของบ้านเล็กที่5นะคะคือสำนักประชาสัมพันธ์ที่5ก็อภัยคุณผู้ฟังแรงท้องแดงไปมั่งนะคะสำนักประชาสัมพันธ์ที่5นะคะก็คือบ้านของสวทในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบนนั่นเองนะคะได้มีการเปิดบ้านสร้างสัมพันธ์เครือข่าย PRD 5 Open House นะคะเชื่อมโยงเครือข่ายประชาสัมพันธ์7จังหวัดภาคใต้ตอนบนสู่การสื่อสารภาครัฐยุคดิจิทัลนะคะซึ่งวันนี้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะหรือว่าเราเรียกสั้นๆกันว่าสปท5นะคะจัดกิจกรรมโครงการเปิดบานสร้างสัมพันธ์เครือข่ายสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะ PRD 5 Open House ค่ะโดยมีนางสุดหรือไทยฤทธิ์กระเสมค่ะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานพร้อมด้วยนายโซพลเข็มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5คณะผู้บริหารค่ะราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะจากพื้นที่รับผิดชอบ7จังหวัดภาคใต้ตนบนเข้ารวมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะโอกาสนี้ท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เยี่ยมชมอาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5แห่งใหม่ค่ะพร้อมกับเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ซึ่งจะตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประชาประสานงานนะคะและก็สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีในพื้นที่รับผิดชอบให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันจากนั้นค่ะเป็นกิจกรรมพบปะเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและก็ภาคประชาชนได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์และก็แนวทางการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีและก็ความร่วมมือระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กับเครือข่ายในพื้นที่นะคะปัจจุบันการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วข้องเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะประกอบกับพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่ให้ความสำคัญกับสื่อออนไลน์และก็แพลตฟอร์มดิจิทัลมากขึ้นการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ค่ะจึงเป็นกฎไกสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและก็ภาคประชาชนค่ะเพื่อรวมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและก็นโยบายของรัฐให้มีความรวดเร็วถูกต้องทันต่อสถานการณ์นะคะแล้วก็เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานหลักนะคะด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐมีบทบาทเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลหน่วยงานของรัฐกับประชาชนตลอดจนระหว่างประชาชนด้วยกันผ่านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้และข้อเท็จจริงพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำเสนอรัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับประชาชนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ดีวะเป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จึงจัดโครงการ PRD 5 Open House ขึ้นเพื่อสร้างและก็พัฒนาเครือข่ายนะคะด้านการประชาสัมพันธ์ทางภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลค่ะรวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นด้านข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเพื่อที่จะมุ่งหวังให้เกิดการรวมพลังเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และก็ความร่วมมือในการผลิตและก็เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพสามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้อย่างถูกต้องรวดเร็วทันต่อสถานการณ์และเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและการสื่อสารภาครัฐที่ตอบโจทย์ประชาชนใน
ในยุคดิจิทัลนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะนี่คืองานข้องบ้านเราต้องบอกเป็นงานข้องบ้านเรานะคะเป็นงานข้องสำนักประชาสัมพันธ์ที่5นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเพลงสักครู่นึงค่ะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้โดยตัวเองก็ไม่เคยรู้ไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้น

0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
1: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
2: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วค่ะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีค่ะเราจะลบมาพบกันไหมต่อวันจันทร์หน้าเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี่วันนี้น้องฝนล่ะก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะจักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563และ2565กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศพิชพงษ์จีนาพันธ์ได้แชมป์ชายเดี่ยวในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563และ2565รุ่นที่10ถึงรุ่นที่12และมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมนำผู้แทนองค์การ5ศาสนาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
2: างสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชน5ศาสนาประกอบด้วยศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกจำนวน150คนเข้าวางพวงมาลาและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังการเข้าถวายสักการะพระศพในครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้ประสานผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชนทั้ง5ศาสนาเข้าร่วมแสดงความอาลัยโดยแต่ละศาสนาได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาสะท้อนถึงความพร้อมเพรียงของประสบกรณิกรต่างศาสนาในการแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานักประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติทั้งด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์และอยู่ในความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของประสบกรณิกรชาวไทยมาริชโยรายงาน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมอบเงินช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่มเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 500,000 บาทแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณสถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในประเทศเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้จากเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศเผชิญภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่องอาทิการช่วยเหลืออุทกภัยใหญ่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอินโดนีเซียและญี่ปุ่นมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพแก่ประชาชนในประเทศดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ที่ทุกข์ยาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงสนับสนุนการป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศ
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการป้องกันการบุกรุกและการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอย่างยั่งยืนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการประสานความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเข้ากับประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของกรมอุทยานจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์และรับมือกับปัญหาได้อย่างแม่นยำทันท่วงทีแล้วยังช่วยยกระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติต่อไปโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับพร้อมด้วยคนขับมาใช้งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4: เวลาเกิดไฟป่าที่ลุกโชนที่เราใช้กำลังคนเข้าไปไม่ได้แล้วก็มีอากาศยานและคนขับเข้าไปช่วยอาวุธปืนยาวที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องประจำกายในตอนที่เข้าตรวจเดินป่าสมาร์ทพาโทหรือต่างเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เราต้องปะทะกับพวกที่เข้ามาตัดไม้ทำลายป่าหรือล่าสัตว์ป่ามันก็จะมีการปะทะกันสิ่งที่เราต้องพัฒนาบางครั้งอาวุธที่เรามีอยู่มันหลายสิบปีการที่เจ้าที่เราที่ถืออาวุธเข้าไปเวลาเจออาวุธของผู้ที่ทำผิดกฎหมายมีความทันสมัยกว่าก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันบางทีปะทะแล้วก็สูญเสียชีวิตมันก็มีผลกระทบกับครอบครัวของเขาที่อยู่ข้างหลังบ้านนะครับ
3: ขณะที่พลเอกชรัตอุ่มสำริดผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกล่าวว่าสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านความมั่นคงโดยจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมมีระยะเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง10กันยายน2574โดยทั้ง2หน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อกำหนดแผนงานและโครงการความร่วมมือเป็นรายกรณีให้สอดคล้องกับภารกิจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติต่อไปปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา

0: สาธารณกุศลและภาคีเครือข่ายยกระดับการบูรณาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศเชื่อมโยงกำลังคนเครื่องจักรกลสาธารณภัยและระบบสื่อสารจากทุกภาคส่วนให้เข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นระบบรวดเร็วนอกจากนี้ยังให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญโดยมอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เขตจัดประชุมห้องปฏิบัติการหรือวอร์รูมประจำศูนย์ปภ.เขตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หากวิเคราะห์และประเมินแล้วมีโอกาสจะเกิดอุทกภัยขอให้รีบแจ้งสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ต่อไปส่วนสำนักงานปภ.จังหวัดต้องประสานข้อมูลวอร์รูมหากมีแนวโน้มจะเกิดภัยให้รีบตรวจสอบกับพื้นที่และแจ้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอีกครั้งหนึ่งจุฑาภาครักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาส่งทีมช่าง Fix It Center อาชีวะอาสาตรวจสอบระบบไฟฟ้ากำจัดโคลนและฟื้นฟูบ้านเรือนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่าน
2: นายยศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยการดำเนินโครงการ Fix It Center อาชีวะอาสาช่วยภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ระดมกำลังครูและนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า3สัปดาห์มีสถานศึกษาอาชีวะเข้าร่วมภารกิจ42แห่งจากทั่วประเทศครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงาน32ศูนย์ในจังหวัดน่านพร้อมขยายขอบเขตการทำงานเข้าสู่ระยะฟื้นฟูพื้นที่และที่อยู่อาศัยของประชาชนควบคู่กันโดยทีมรถแบ็คโฮอาชีวะอาสาได้เข้าดำเนินการขจัดโคลนเศษซากวัสดุและฟื้นฟูพื้นที่ไปแล้วกว่า 13,406 ตารางเมตรนักศึกษาอาชีวะอาสาลงพื้นที่ทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่ชุมชนแล้วกว่า804ตารางเมตรและทีมช่างไฟฟ้าอาชีวะอาสาลงพื้นที่ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนประชาชนแล้ว162หลังเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยก่อนให้ประชาชนกลับเข้าพักอาศัยใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมสรุปการปฏิบัติงานการให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชนรวมกว่า 7,686 รายการส่วนด้านการช่วยเหลือการดำรงชีพได้จัดทำอาหารกล่องแจกจ่ายประชาชน 2,903 กล่องพร้อมจัดทำถุงยังชีพส่งมอบแล้ว1,831 ชุดและแจกจ่ายน้ำดื่มจำนวน 3,441 ขวดสิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี 2,569 จำนวน 805 ตำแหน่งเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้นายทหารรับราชการว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณตามวาระการปรับย้ายนายทหารประจำปี2569จำนวน805ตำแหน่งโดยมีตำแหน่งสำคัญอาทิพลเอกสรัญเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมพลเรือเอกนเรศวงตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลอากาศเอกวชิรพลเมืองน้อยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศโทจักริดธรรมวิชัยรองเสนาธิการทหารอากาศเป็นเสนาธิการทหารอากาศประกาศณวันที่11กันยายนพุทธศักราช2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569ยกระดับการทำงานพร้อมขยายการบริการให้ครอบคลุมความเดือดร้อนของประชาชน
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยภายหลังสคบรับมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569 2รางวัลโดยกำชับให้สคบนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปขยายผลกับงานรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนให้ครอบคลุมทุกช่องทางสานต่อนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานภาครัฐลดขั้นตอนลดเวลารอและทำให้ประชาชนติดต่อราชการได้ง่ายขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่ารางวัลเป็นเพียงเครื่องมือสะท้อนว่าระบบงานเดินมาถูกทางหรือไม่ไม่ใช่ปลายทางของงานคุ้มครองผู้บริโภคสิ่งที่ต้องวัดจริงคือผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการดูแลรวดเร็วขึ้นหรือไม่พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้สคบขยายการให้บริการของพี่ปกป้องให้ครอบคลุมทุกช่องทางที่ประชาชนใช้ติดต่อทั้งสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB

0: Connect และเว็บไซต์ของสำนักงานโดยให้พัฒนาระบบแชทบอท AI ให้ตอบคำถามได้ครอบคลุมมากขึ้นและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เรื่องที่อยู่นอกอำนาจหน้าที่ของสคบสามารถส่งต่อไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รวดเร็วขึ้นโดยจะบูรณาการร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานที่กำกับดูแลสินค้าและบริการแต่ละประเภทปฏิพลสนพรมมารายงาน
1: กระทรวงแรงงานร่วมกับภาคเอกชนจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านโลจิสติกตามความต้องการของตลาดช่วยพัฒนาทักษะคนทำงานให้สามารถปรับตัวได้ในอนาคต
2: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกพร้อมกล่าวว่าตลาดโลจิสติกยังต้องการแรงงานฝีมือจำนวนมากโดยเฉพาะงานขนส่งสินค้างานวัตถุอันตรายงานพิธีการศุลกากรตามท่าเรือและด่านชายแดนรวมถึงพนักงานขับรถขนส่งสินค้าจึงร่วมกับภาคเอกชนพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีชั้นสูงด้านโลจิสติกและซัพพลายเชนสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตรายและสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยจัดฝึกอบรมตั้งแต่การพัฒนาทักษะจนถึงการฝึกปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันทีโดยผู้ผ่านการฝึกจากโครงการนี้มีโอกาสทำงานเกือบทั้งหมดรายได้เริ่มต้น 18,000 ถึง 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและ AI แรงงานที่ใช้เทคโนโลยีจะได้เปรียบช่วยพัฒนาทักษะคนทำงานให้สามารถปรับตัวรองรับตลาดงานในอีก10ปีข้างหน้าด้านนางสาวบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวว่าปีงบประมาณ2569จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือด้านโลจิสติกระยะเวลาฝึก120ถึง240ชั่วโมงจำนวน5หลักสูตรมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม355คนผลจากการฝึกมีสถานประกอบการรับผู้สำเร็จการฝึกเข้าทำงานแล้ว147บริษัทสร้างรายได้ให้ผู้สำเร็จการฝึกรวมกว่า 3,990,000 บาทต่อเดือนหรือเกือบ48ล้านบาทต่อปีนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดท้ายที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ตรวจเยี่ยมหอกระจายข่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเน้นสร้างสัมพันธ์เครือข่ายสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐกับประชาชน
3: นางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอกระจายข่าวณที่ทำการหมู่บ้านหมู่ที่8ตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและประชาชนให้การต้อนรับนายปูศักดิ์โสพลปทุมรักนายอำเภอกาญจนดิษฐ์กล่าวว่าหอกระจายข่าวแห่งนี้มีนายอภรณ์เพชรรักผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิษฐ์เป็นผู้ดูแลและเป็นผู้ริเริ่มมีหอกระจายข่าวในพื้นที่กระจายเสียงข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านแจ้งเตือนภัยพิบัติเหตุด่วนเหตุร้ายอีกทั้งมีการรับสัญญาณรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ประชาชนในพื้นที่ได้ติดตามรับฟังข่าวสารนโยบายภารกิจสำคัญของรัฐบาลและทันต่อเหตุการณ์อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายหอกระจายข่าวอาสาสมัครประจำหมู่บ้านประชาชนและหน่วยงานสื่อของภาครัฐในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อพัฒนาหอกระจายข่าวสู่กลไกสื่อสารของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ยี่สิบนาฬิกา19นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ยืนยันว่านายโชฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้หารือทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในวันนี้โดยนายโชฮยอนแสดงความกังวลอย่างมากถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและคาดหวังว่าภูมิภาคแห่งนี้จะสามารถฟื้นฟูสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนอีกครั้งพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่สนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ยังเปิดเผยว่านายโชฮยอนและนายอารักชีเห็นพ้องที่จะรักษาการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในภูมิภาคตะวันออกกลางและประเด็นทวิภาคีต่อไปผ่านช่องทางทวิภาคีและพหุภาคีสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสในซูริกหรือ ETH ซูริกกำลังพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อช่วยพยากรณ์สภาพอากาศและตรวจจับสัญญาณภัยพิบัติทางธรรมชาติได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นโดยนักวิจัยได้นำข้อมูลภูมิอากาศและข้อมูลสำรวจโลกขององค์การนาซาขนาดราว100เพตาไบต์ซึ่งเทียบเท่าภาพยนตร์20ล้านเรื่องไปประมวลผลผ่าน ELSE หนึ่งในซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกทางด้านนายเรโตคนุตีศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์ภูมิอากาศของสถาบัน ATH ซูริกระบุว่าโมเดล AI ที่กำลังพัฒนานี้สามารถประมวลผลข้อมูลและพยากรณ์สภาพอากาศทั่วโลกได้ภายในเวลาเพียง1นาทีจากเดิมที่อาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงซึ่งอาจช่วยพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าจากข้อมูลดาวเทียมเพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติอาทิดินถล่มหรือทานน้ำแข็งถล่มสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสมาคมกาแฟและโกโก้แห่งเวียดนามหรือวิโคฟาในวันนี้ที่ระบุว่าเวียดนามส่งออกกาแฟเกือบ 1,700,000 ตันคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 198,000 ล้านบาทในช่วง8เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นกว่า10%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วแต่มูลค่าการส่งออกลดลงอยู่ที่ร้อยละ 11.2 เนื่องจากราคาส่งออกเฉลี่ยปรับตัวลดลงวิโคฟายังคาดการว่าปริมาณการส่งออกกาแฟของเวียดนามจะเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ10ในปีนี้เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากผลผลิตกาแฟรอบใหม่ที่จะเริ่มออกสู่ตลาดในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
7: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์ชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวัน2-1เซต0-6 6-3และ7-5คว้าแชมป์ชายเดี่ยวมาครองได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามรอบ16คนสุดท้ายประเภทหญิงคู่ออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีนาสุพิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกพ่ายให้กับกฤชพรชัยชนะกับปัณณวีพลเยี่ยมคู่มืออันดับ89ของโลกไป0-2เกม16-21และ8-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้สองตำนานนักเตะลิเวอร์พูลพร้อมลงวิ่งกับสาวกหงแดงรับหมื่นในงานคอปรันแบงคอก2026ติดตามได้จากรายงาน
8: ซามี่ฮูเปียตำนานนักเตะกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ดาวีอดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของลิเวอร์พูลพร้อมด้วยสรัตวดีคุปตะพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนประสาทเรดไดเรคเตอร์ของคอปรันแบงคอก2026และผู้บริหารของรันลิโอไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวความพร้อมงานวิ่งคอปรันแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดงรอคอยการกลับมานานถึง7ปีภายใต้แนวคิด No You Can และจิตวิญญาณ You Will Never Walk Alone รองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนแบ่งเป็นระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรโดย2ตำนานนักเตะแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พู และทาร์ตดาวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงจะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณพลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพในบุญเพิ่มอินทนประสาทเรดไดเรคเตอร์ของการแข่งขันกล่าวว่าอยากให้แฟนหงแดงของไทยออกมาร่วมแสดงพลังในงานวิ่งครั้งนี้ที่กลับมาในรอบ7ปี
9: ครั้งนี้ไฮไลท์ก็คืออยากจะฝากไปยังแฟนบอลนำอุปกรณ์ของตัวเองนำสิ่งที่ตัวเองที่เป็นเชิ้ตของลิเวอร์พูลที่คุณสะสมมาในรอบ7ปีนี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งและยิ่งใหญ่มากเราต้องแสดงให้เห็นศักยภาพของตัวแฟนบอลลิเวอร์พูลไทยแลนด์ที่เราจะบอกไปทั่วโลกว่าเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับ
8: นอกจากความคึกคักบนเส้นทางวิ่งแล้วผู้จัดยังเตรียมสร้างแฟนเฟสติวัลเอเรียที่ได้แรงบันดาลใจจากบรรยากาศของสนามแอนฟิลด์บริเวณสนามราชมังคลากีฬาสถานกลายเป็นพื้นที่รวมพลของคนหัวใจหงแดงอีกด้วยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
7: สมาคมกีฬาแบดมินตันประกาศความพร้อมทีมชาติไทยสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญรางวัลติดตามได้จากรายงาน
10: สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวประกาศความพร้อมของทีมแบดมินตันทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยพลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายของทีมแบดมินตันไทยในการแข่งขันครั้งนี้คือการติด1ใน3โดยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่ไม่น้อยกว่า2เหรียญรางวัลและหากเป็นไปได้ก็ต้องการคว้าเหรียญทองมาครอง
11: ยืนยันนะครับตามที่เคยให้สัมภาษณ์อยู่ตลอดเวลาว่าก็คาดว่าเราจะได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งใน3เหรียญเนี่ยนะครับจากการแข่งขันไม่น่าจะต่ำกว่า1หรือ2เหรียญอย่างไรก็ตามถ้าถามความในใจของนายกสมาคมก็แน่นอนครับนายกอยากให้ถึงเหรียญทอง
10: สำหรับกีฬาแบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นจะแข่งขันระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนนี้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
7: นายกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลเลขาธิการและกรรมการแข่งขันสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกอล์ฟทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ที่คาสุไกคันทรีคลับประเทศญี่ปุ่นโดยระบุว่าสมาคมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด6คนเพื่อชิงชัย4เหรียญทองนำโดยโปรเปียโนอภิชยายุบลเจ้าของ2เหรียญทองจากหางโจเกมขณะเดียวกันยังมีโปรปลายพัชระจุฑาคงกระพันเจ้าของเหรียญทองประเภททีมครั้งก่อนและณัฐกฤตตาวงทวีลาบรวมผนึกกำลังส่วนทีมชายนำโดยโปรเพชรสะโดมแก้วกาญจนาโปรภูมิภูมิศักดิ์แสนศิลป์และฟีฟ่าพงศพักเหล่าพักดีดาวรุ่งสมัครเล่นนายกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลกล่าวอีกว่าคู่แข่งสำคัญในครั้งนี้คือญี่ปุ่นเจ้าภาพที่ได้เปรียบเรื่องความคุ้นเคยของสนามรวมถึงเกาหลีใต้และจีนที่ประมาทไม่ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามสมาคมเชื่อมั่นว่าศักยภาพของนักกอล์ฟไทยไม่ได้เป็นรองชาติใดในเอเชียพร้อมตั้งเป้าคว้าเหรียญทองอย่างน้อย1เหรียญอย่างแน่นอนผานิชคาดนาครายงาน
12: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
13: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
12: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ทิตสีโล
14: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไป ปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
13: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
15: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
13: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
16: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะในช่วงนี้ทางรายการได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองค่ะและเป็นการส่งเสริมผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยด้วยชื่อของผ่านแว่นฟ้านะคะที่ใช้เป็นชื่อของการประกวดนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยเรื่องที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องในตอนที่มีชื่อว่าอ้วนจับนาคประพันธ์โดยรติธรณะใจห้าวค่ะซึ่งก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานและมานำเสนอกันในค่ำคืนนี้เป็นตอนจบค่ะความเดิมจากตอนที่แล้วนะคะได้เล่าถึงสองน้าหลานที่เปิดสำนักทรงเจ้ามีการแสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยการจับนาคที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงดึงดูดให้ผู้คนหลั่งไหลมาร่วมพิธีค่ะทว่าเบื้องหลังของความศักดิ์สิทธิ์นี้แท้จริงแล้วคือการใช้น้ำยาสูตรลับที่ใช้ย้อมสีอวนให้ดูเหมือนปาฏิหาริย์ค่ะและในการร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้มีสองผู้สมัครทางการเมืองท้องถิ่นคือเสี่ยทรงศักดิ์และนายกชาญอดีตนายกอบต.คนเดิมต่างก็เดินทางมาพักที่สำนักพร้อมกันทั้งที่ทั้งคู่กำลังชิงตำแหน่งนายกอบต.เช่นเดียวกันค่ะโดยทางฝั่งของเสี่ยทรงศักดิ์นั้นก็ยื่นข้อเสนอกดดันให้อาจารย์ของสำนักทรงเจ้าทำอย่างไรก็ได้ให้ตนเองได้รับอ้วนที่ใช้จับนาคแลกกับการไม่แชร์ความลับของสำนักทรงและโอกาสทางการศึกษาของหลานชายของอาจารย์มิ่งเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคลายไม่ออกอาจารย์มิ่งจะทำอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอ้วนจับนาคซึ่งมานำเสนอเป็นตอนจบกันต่อเลยค่ะ

ื่อวันสำคัญมาถึงน้ำมิ่งแต่งตัวเยี่ยงอาจารย์มิ่งภาพน้าชายนุ่งขาวห่มขาวทำให้ผมอดยิ้มไม่ได้ทุกทีอาจารย์มิ่งเดินนำฝูงชนมายังปรัมพิธีที่กางไว้ริมแม่น้ำเหล่าศิษยานุศิษย์ที่รอคอยวันนี้ต่างร่วมกันตั้งจิตภาวนาอย่างตั้งอกตั้งใจแน่นอนว่าที่นั่งด้านหน้าสุดตกเป็นของทั้งสองนักการเมืองท้องถิ่นผู้ยิ่งใหญ่ที่ใครๆต่างคอยลุ้นกันตัวโกงว่าใครมีบุญพอจะจับพญานาคจากแม่น้ำได้ในคืนนี้เมื่อพิธีกรรมเริ่มขึ้นผมนั่งลงในตำแหน่งผู้ช่วยของอาจารย์มิ่งการสวดมนต์เริ่มต้นตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงแล้วก็เริ่มอีกครั้งในช่วงบ่ายถึงเย็นเมื่ออาทิตย์ลับขอบฟ้าพิธีสำคัญก็เริ่มขึ้น

ผู้คนต่อแถวยาวเหยียดเหมือนงูเลื้อยเพื่อรอรับอวนอวนแต่ละปากนั้นอาจารย์มิ่งจะเป็นผู้ส่งมอบให้กับมือทั้งนี้เพื่อความมั่นใจว่าอวนปากพิเศษจะไม่ถูกส่งผิดคนผมเคยถามน้าชายว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรตัดสินว่าใครควรได้อวนจับนาคน้าชายหัวเราะดังลั่นพร้อมกับเฉลยว่าใครที่เคยเป็นเหมือนพวกเรายังไงล่ะคนที่น่าสงสารไม่ค่อยมีเงินจะให้พวกเข้ามาบ่อยๆน้าก็บาปแย่สิส่วนคนรวยมีเงินมีทองเยอะๆพวกนี้อยู่บ้านก็ทำให้ลูกผัวรำคาญถ้าพวกเขาจ่ายเงินมานั่งสมาธิน้าก็เหมือนได้ทำบุญกับคนในครอบครัวของเขาเลยนะเว้ยผมหัวเราะร่วนกับความคิดของน้าชายผมทุกคนที่มีอวนอยู่ในมือต่างหาทำเลที่ตนคิดว่าเหมาะสมเพื่อลงไปวางอวนและขึ้นมารอคอยเมื่อถึงเวลาสำคัญน้าชายของผมก็เดินลงไปในแม่น้ำอย่างใจเย็นวันนี้น้ำในแม่น้ำค่อนข้างไหลแรงถึงแม้ว่าผมจะเห็นมาเป็นร้อยครั้งแต่ทุกครั้งก็อดเป็นห่วงน้าไม่ได้ผมช่วยประคองน้ำมิ่งลงจากตลิ่งพอถึงเขตที่ตลิ่งเริ่มลาดชันซึ่งเคยเป็นจุดที่เขาจะต้องย่อตัวดำน้ำลงไปแต่คราวนี้เขากลับก้าวต่อไปโดยไม่หยุดเหมือนเช่นเคยผมก็ตุกแขนน้าชายไว้ด้วยความตกใจน้ำมิ่งหันมามองผมชั่วครู่ก่อนจะถอดประคำสายหนึ่งให้ผมมันเป็นประคำที่น้าชายของผมรักมากเขามักจะสวมมันไว้ติดตัวเสมอตั้งแต่เป็นอาจารย์มิ่งบางครั้งเราก็ควรเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องบ้างสักครั้งก็ยังดีเขาเอามือมาลูบหัวของผมอย่างอ่อนโยนความรู้สึกแปลกประหลาดแล่นปราดไปทั่วร่างกายแต่ก่อนที่ผมจะทันเอ่ยปากพูดสิ่งใดน้าชายของผมก็ดำน้ำหายไป

ผมนั่งอยู่ริมตลิ่งอย่างเลื่อนลอยจนเวลาล่วงเลยผ่านไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เสียงใครคนหนึ่งดังขึ้นข้างๆผมเอ๊ะทำไมนานจังสีหน้าของนายกชาญดูวิตกกังวลโอ้ยท่านนายกไม่เคยมาดูอาจารย์น่ะท่านลงไปบริกรรมคาถาเรียกนาคมาให้พวกเราฉันน่ะเห็นมาหลายครั้งแล้วนั่นสายและพรรคพวกที่ยืนอยู่ไม่ห่างออกไปช่วยกันอธิบายใช่บางครั้งก็หายไปเป็นชั่วโมงเลยละแล้วก็โผล่กลับมาเฉยเสียงตอบรับอย่างเห็นด้วยดังมาจากรอบบริเวณเขาว่ากันว่าอาจารย์มิ่งเนี่ยเป็นกายหนึ่งของพญาสัตว์โทนาคราชที่ลงมาโปรดมนุษย์เมื่อท่านลงไปในน้ำท่านก็เลยสามารถหายใจในน้ำได้เสียงตอบรับอื้ออึงดังสนั่นหวั่นไหวส่วนผมได้แต่นั่งฟังนิ่งๆน้ำมิ่งเป็นคนว่ายน้ำเก่งเขามักจะดำน้ำออกไปไกลๆให้พ้นฝูงชนแล้วก็แอบขึ้นไปนั่งเล่นริมตลิ่งเมื่อเห็นว่าเหมาะสมด้วยเวลาแล้วจึงค่อยๆดำน้ำกลับมาโผล่ที่เดิมด้วยเหตุนี้ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าอาจารย์มิ่งสามารถกลายร่างเป็นนาคได้เมื่ออยู่ในน้ำแต่ผมว่ามันนานเกินไปแล้วนะเราควรจะส่งคนไปดูหรือว่าขอความช่วยเหลือนายกชาญเป็นคนหนึ่งในไม่กี่คนที่แสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะของผมอาจารย์เนี่ยก็เป็นร่างทรงนาคเขาไม่เป็นอะไรหรอกน้ำเสียงของเสียทรงศักดิ์ฟังดูประชดประชันอย่างจงใจผมนึกอยากรู้แล้วว่าน้ำมิ่งมอบอุ่นจับหน้าให้ใครถ้าผู้ชายคนนี้ได้ไปอนาคตของคนที่นี่จะเป็นอย่างไรก็สุดจะรู้พวกเราเนี่ยลงไปลากอวนขึ้นมาเถอะเดี๋ยวอาจารย์ก็กลับมาชายคนหนึ่งพูดขึ้นข้อเสนอนั้นทำให้ผู้คนจำนวนมากทยอยกันลงไปในแม่น้ำเพื่อตรวจสอบอวนของตนเองแล้วก็แน่นอนอวนของทุกคนยังคงเป็นสีขาวย้ายเถอะไปวางทางโน้นบ้างอาจารย์เนี่ยเรียกนาคมาแล้วเดี๋ยวคงติดอวนใครสักคนละวะความวุ่นวายเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อทุกคนพยายามย้ายทำเลที่วางอวนด้วยหวังว่าคืนนี้ตนอาจจะโชคดีอีกด้านหนึ่งเสียทรงศักดิ์กำลังส่งคนไปกู้อวนขึ้นมาผู้คนต่างหยุดดูจนแทบลืมหายใจเสียงอื้ออึงดังขึ้นมาพบว่ามันยังคงเป็นสีขาวผมถอนใจอย่างโล่งอกนี่คงเป็นสิ่งที่น้ำมิ่งบอกว่าเราควรเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องบ้างถึงผมอยากจะเรียนหนังสือมากแค่ไหนแต่ถ้าต้องใช้เงินจากเสียใจร้ายคนนี้เป็นทุนการศึกษาผมขอยากจนอย่างเดิมดีกว่าเสียงดังขึ้นอีกระลอกคราวนี้ดังกว่าครั้งแรกถึงผมไม่หันไปดูก็พอจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนายกชาญจมอยู่ในน้ำครึ่งตัวส่วนในมือนั้นก็ชูอวนที่เปลี่ยนเป็นสีฟ้าสดใสผู้คนรอบบริเวณนั้นต่างโห่ร้องอย่างยินดีชายผู้โชคดีจับพญานาคได้ในคืนนี้ยิ้มอย่างร่าเริงให้ผู้คน รอบๆเขารีบปรีมาหาผมทันทีหลังจากที่ตะเกียกตะกายขึ้นมานั่งบนตลิ่งได้ขอบคุณมากนะฉันจะช่วยเหลือที่นี่เป็นการตอบแทนเสียงกระซิบของเขาแผ่วเบาจนผมเท่านั้นที่ได้ยินผมนำโหลแก้วที่เตรียมไว้สำหรับใส่พญานาคมาทำพิธีกรรมสุดท้ายเพื่อให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์กลเม็ดกับความช่ำชองจากการฝึกฝนมาเป็นเวลานานทำให้ผมสามารถแอบใส่ยาลดกรดลงไปในโหลแก้วโดยไม่มีใครทันสังเกตเห็นน้ำในโหลเกิดฟองฟู่ขึ้นมาทันทีกับที่ผมทำท่าปล่อยพญานาคลงไปเสียงผู้คนโห่ร้องเซ็งแซ่ด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ประหลาดใจพญานาคตนนี้มีฤทธิ์มากสิจริงๆดูน้ำในขวดโหลสิพวกเราเสียงสรรเสริญมายากลของผมดังไปทั่วจะไม่ให้มีฤทธิ์มากได้อย่างไรในเมื่อคราวนี้ผมใส่ยาลดกรดลงไปมากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาผมใช้ยันปิดปากขวดก่อนจะส่งให้ว่าที่นายกอีกสมัยผู้คนต่างชื่นชมนายกชาญอย่างออกนอกหน้าเขายกขวดโหลขึ้นมาจบหน้าผากผมไม่รู้อธิษฐานสิ่งใดแต่คงเดาได้ไม่ยากนักผมจะเงื้อไปทางแม่น้ำอย่างเป็นกังวลพิธีกรรมต่างๆจบลงแล้ว
แต่น้าชายของผมก็ยังคงเงียบไม่ปรากฏแม้แต่เงาความวิตกกังวลเริ่มทับถมจนแทบหายใจไม่ออก

กว่า6ชั่วโมงแล้วที่หน่วยกู้ภัยและชาวบ้านช่วยกันค้นหาตัวอาจารย์มิ่งผู้โด่งดังนายกชาญเป็นผู้ที่ทนรอไม่ได้จึงเรียกหน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือผมยืนเหมือนคนเบื้อใบ้ที่ทำอะไรไม่ถูกเสียงโกลาหลของผู้คนรอบตัวเหมือนดังมาจากที่อันไกลแสนไกลน้ำตาของผมไหลรินลงอาบแก้มเหมือนจะไม่มีวันแห้งเหือดภาพความทรงจำสมัยเด็กที่เราเคยเล่ร่อนและอดอยากมาด้วยกันประดังประเดเข้ามาเหมือนฉากในหนังขาวดำอาจารย์มิ่งน้าชายและญาติเพียงคนเดียวของผมหายตัวไปตลอดกาลในแม่น้ำโขงอันเชี่ยวกรากแล้วจู่ๆทุกอย่างก็มืดมิดลงสติของผมขาดหายไปในนาทีนั้น

ผมมีความลับอยู่สองอย่างที่ไม่สามารถบอกใครได้อย่างแรกก็คือสูตรลับของน้ำยาที่จะทำให้อวนเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอย่างที่สองก็คือเหตุการณ์ในเช้ามืดวันที่7หลังจากน้ำมิ่งหายตัวไปเช้าวันนั้นกระแสน้ำสีขุ่นข้นที่ลักพาตัวน้าชายของผมไปก็นำร่างของเขากลับมาคืนแม้สภาพร่างกายส่วนใหญ่ของน้าผมจะจำแทบไม่ได้แล้วแต่ผมก็จำเสื้อผ้าของเขาที่ใส่วันนั้นได้ดีผมโผล่เข้ากอดร่างนั้นอย่างไม่รังเกียจเสียงร่ำไห้ของผมปิ่มว่าจะขาดใจน่าแปลกใจนักเหตุใดช่วงเวลาแห่งความสุขมักจะเคลื่อนที่เหมือนเข็มวินาทีแต่ในขณะที่มีความทุกข์เวลานั้นกลับเคลื่อนผ่านอย่างเชื่องช้าราวกับเข็มชั่วโมงสิ่งแรกที่ผมคิดได้ก็คือโทรแจ้งตำรวจแต่แล้วความคิดอีกอย่างหนึ่งก็ผุดขึ้นแทนที่ตอนนี้ชาวบ้านเชื่อว่าสาเหตุที่ไม่มีใครพบร่างของอาจารย์มิ่งนั่นเป็นเพราะว่าเขากลายร่างเป็นพญานาคไปแล้วตลอดกาลและตอนที่ผมเป็นลมในคืนนั้นยิ่งทำให้ทุกคนเชื่อว่าพญานาคตนใหม่ได้เลือกผมเป็นร่างทรงเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านแทนเมื่อสิ่งยึดเหนี่ยวหนึ่งหายไปผู้ที่อ้างว้างทางความคิดจึงต้องหาหลักพึ่งพิงใหม่เพื่อยึดเกาะให้สติของตนนั้นมั่นคงเป็นธรรมดาเมื่อน้ำมิ่งหายตัวไปเสียทรงศักดิ์จึงล้มเลิกความคิดที่จะเอาเรื่องกับผมส่วนนายกชาญให้ความช่วยเหลือผมเต็มที่เหมือนที่ได้รับปากเอาไว้เพื่อให้อาจารย์มิ่งยังคงเป็นตำนานไม่ใช่แค่นักต้มตุ๋นที่จมน้ำตายและผมสามารถอยู่รอดต่อไปได้ผมจึงตัดสินใจฝังร่างของน้าชายสุดที่รักไว้ในบริเวณบ้านของเราแล้วก็สร้างศาลาทับไว้ผมได้ฝากความลับนี้ให้พระแม่ธรณีเก็บรักษาต่อไป

อากาศยามเช้ามืดค่อนข้างหนาวแต่ผมกลับยืนขาแข็งอยู่ในศาลาริมแม่น้ำแห่งนี้เพื่อค้นหาคำตอบที่ไม่มีวันนี้กระแสน้ำที่ขุ่นข้นนี้ยังซุกซ่อนความลับใดไว้อีกบ้างถ้าความลับของมันไม่เคยมีผู้ใดล่วงรู้ความลับของผมก็คงเป็นเช่นนั้นเหมือนกันผมหมุนประคำในมืออย่างแผ่วเบาราวกับกลัวว่ามันจะบุบสลายร่วมปีแล้วที่ผมได้รับความเชื่อถือจากผู้คนแถบนี้ในฐานะผู้จับหน้าคนใหม่นายกชาญได้เป็นนายกอบต.อีกหนึ่งสมัยและผู้คนยังคงหลั่งไหลมายังสำนักแห่งนี้ไม่เคยขาดสายสิ่งที่เข้มแข็งที่สุดก็คือศรัทธาซึ่งน้าชายของผมเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาแต่มันก็เปราะบางและยากที่จะรักษาไว้เช่นเดียวกันผมบอกลาน้าชายเพื่อจะกลับไปทำงานต่องานที่จะต้องทำมีอีกมากโขรัฐบาลได้กำหนดวันเลือกตั้งที่แน่นอนแล้วผมคงต้องรีบย้อมอวนใหม่ๆอีกหลายปากเพื่อเตรียมไว้ล่วงหน้าหากบนหลังเสือนั้นหาทางลงยากผมจึงคงต้องนั่งดีๆ

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอวนจับนาคประพันธ์โดยรติธรณะใจห้าวเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้าช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะมาติดตามรับฟังวรรณกรรมเรื่องใหม่กันได้ในสัปดาห์หน้านะคะรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับผมบุญมาสีมาศครับนายกรัฐมนตรียืนยันพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายจัดการกลุ่มทุนเทาต่างชาติหากมีพฤติกรรมก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: นายกรัฐมนตรียืนยันพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายจัดการกลุ่มทุนเทาต่างชาติในการเพิกถอนใบอนุญาตและเนรเทศผู้กระทําผิดออกนอกราชอาณาจักรหากมีพฤติกรรมก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในการต่อต้านกลุ่มทุนเทาต่างชาติว่าประชาชนมีสิทธิ์ในการแสดงออกและร่วมกันปกป้องประเทศหากพบว่าชาวต่างชาติมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทยทางนี้กระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานว่ายังมีผู้เข้าข่ายกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวอีกหลายรายในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายเพิกถอนใบอนุญาตและในประเทศบุคคลเหล่านี้ออกนอกราชอาณาจักรทันทีเพื่อร่วมกันขจัดกลุ่มทุนที่กระทำความผิดกฎหมายและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสุสานชาวยิวจังหวัดฉะเชิงเทราพบร่างผู้เสียชีวิตภายในพื้นที่รวม4ร่างสั่งระงับการเคลื่อนย้ายและเร่งตรวจอัตลักษณ์บุคคลป้องกันการลักลอบอำพรางศพในราชอาณาจักร
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวชัตราอรนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและเจ้าหน้าที่กรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสุสานชิววิทเซเมเทอรี่ไทยแลนด์ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังพบการดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสุสานหรือชาปนสถานตามกฎหมายโดยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบร่างผู้เสียชีวิตภายในพื้นที่รวม4ร่างโดยมี3ร่างถูกโบกปูนปิดทับพร้อมสลักชื่อระบุปีเสียชีวิตตั้งแต่ปีค.ศ. 2023ถึง2026ส่วนอีก1ร่างอยู่ภายในเต็นท์เตรียมการฝังจึงได้สั่งระงับการเคลื่อนย้ายร่างทั้งหมดโดยทันทีพร้อมมอบหมายให้กรมการปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดเพื่อยืนยันตัวตนและป้องกันการลักลอบอำพรางศพในราชอาณาจักรชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันเจ้าหน้าที่2รายเกี่ยวข้องทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นกระทำผิดส่วนตัวมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
8: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ชี้แจงกรณีตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเข้าจับกุมเจ้าหน้าที่ DSI จำนวน2รายซึ่งมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายเป็นระดับชำนาญการพิเศษ1รายและระดับชำนาญการ1รายโดยกระทำผิดส่วนตัวไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่ของ DSIก่อนหน้านี้ DSI ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหลังพบข้อมูลเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายอาจเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตและเมื่อศาลออกหมายจับจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนยืนยันว่าจะไม่ปกป้องหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดโดยจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความสุจริตและความน่าเชื่อถือขององค์กรดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางวิกฤตราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้น
9: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติให้ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนแม้ต้องเผชิญวิกฤตราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งสูงจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการโจมตีเรือขนส่งในตะวันออกกลางกบน.ยืนยันจะบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างเต็มกำลังพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐสำหรับวันนี้ค่ะรายการสาระสารพันมีบทความสุขภาพนะคะที่จะนำพาคุณผู้ฟังนั้นไปเห็นสรรพคุณของน้ำขิงประโยชน์จัดเต็มทำดื่มเองก็ง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังคะน้ำขิงนั้นเป็นเครื่องดื่มแก้วโปรดของคนรักสุขภาพที่สามารถหากินได้ง่ายๆเลยนะคะเพราะสรรพคุณของน้ำขิงนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเพราะในขิงนะคะมีทั้งวิตามิน A วิตามิน B แล้วก็วิตามิน C ค่ะและยังมีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายด้วยทั้งเบต้าแคโรทีนธาตุเหล็กแคลเซียมฟอสฟอรัสสำหรับวันนี้ค่ะมิ้นก็อยากจะแชร์ประโยชน์ของน้ำขิงที่น่าสนใจให้กับทุกคนได้รู้กันนะคะรวมถึงข้อห้ามต่างๆที่ไม่ควรนะคะที่จะดื่มน้ำขิงหรือคนที่เป็นโรคก็ไม่ควรดื่มน้ำขิงอย่างไรบ้างค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่าน้ำขิงน่าสนใจอย่างไรบ้างสรรพคุณของน้ำขิงค่ะที่เราไม่ควรพลาดเลยอย่างแรกนะคะน้ำขิงค่ะทุกวันนะคะที่เราดื่มน้ำขิงถือเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่งเลยเพราะเครื่องดื่มน้ำขิงเนี่ยค่ะสามารถซื้อแล้วก็ทำเองได้ง่ายๆและสรรพคุณของน้ำขิงก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากอย่างเช่นน้ำขิงจะช่วยให้เราบรรเทาอาการหวัดแล้วก็ป้องกันโรคหวัดได้เพราะขิงนั้นจะช่วยให้เราเนี่ยบรรเทาอาการหวัดป้องกันโรคหวัดเพราะในน้ำขิงนะคะมีวิตามินซีสูงเมื่อเราดื่มน้ำขิงลงไปก็จะช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจและประโยชน์ของขิงยังช่วยกระตุ้นให้ร่างกายขับเหงื่อมากขึ้นทำให้อุณหภูมิในร่างกายนะคะลดลงนอกจากนี้น้ำขิงยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประโยชน์ต่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายของเราห่างไกลจากโรคหวัดได้เป็นอย่างดีค่ะ 2 ค่ะน้ำขิงช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารสำหรับผู้ที่มีอาการระคายเคืองในกระเพาะอาหารอย่างเช่นจุกเสียดแน่นท้องท้องเฟ้อท้องอืดอาหารไม่ย่อยนะคะประโยชน์ของน้ำขิงก็จะไปช่วยกระตุ้นให้ตับนั้นผลิตน้ำย่อยออกมาการดื่มน้ำขิงร้อนๆก็จะช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารของเราให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะไปกันต่อค่ะคุณผู้ฟังน้ำขิงช่วยบำรุงฟันแล้วก็ช่องปากด้วยค่ะสำหรับน้ำขิงนั้นที่ช่วยบำรุงในเรื่องของฟันแล้วก็ช่องปากเพราะสรรพคุณของน้ำขิงนั้นจะช่วยกำจัดเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียในช่องปากซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดฟันผุหินปูแล้วก็โรคเหงือกเพราะในน้ำขิงนั้นมีสาร

จิงเกอรัลนะคะที่จะช่วยกำจัดเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคในช่องปากและลดการเกิดคราบต่างๆนอกจากนี้ค่ะยังช่วยบำรุงฟันของเราให้มีสุขภาพดีอีกด้วยนะคะต่อไปค่ะน้ำขิงช่วยให้กระเพาะอาหารทำงานได้เป็นปกติหากเราได้รับอาหารหรือสารเคมีที่ทำให้เรารู้สึกวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนเมื่อเราดื่มน้ำขิงลงไปที่อุดมไปด้วยสารจิงเจอรอลและโชกาออลนะคะจะช่วยบรรเทาและก็ต่อต้านอาการเหล่านี้อีกทั้งสรรพคุณของน้ำขิงยังช่วยเพิ่มเซโรโทนินในสมองด้วยซึ่งสารเซโรโทนินนี้ค่ะช่วยบรรเทาอาการปวดหัวไมเกรนได้ค่ะ5นะคะคุณผู้ฟังน้ำขิงยังบรรเทาอาการท้องร่วงท้องเสียเพราะประโยชน์ของน้ำขิงจะมีส่วนช่วยป้องกันแบคทีเรียที่เรียกว่าอีโคไลที่พบได้ในลำไส้แล้วก็แบคทีเรียตัวนี้ค่ะเป็นต้นเหตุของอาการท้องร่วงนอกจากนี้นะคะขิงยังมีสรรพคุณช่วยป้องกันการสะสมของเหลวในลำไส้ที่ส่งผลให้เกิดอาการท้องร่วงได้อีกด้วยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะน้ำขิงสามารถลดความเสี่ยงในโรคมะเร็งได้มีการศึกษาวิจัยนะคะที่ระบุว่าสรรพคุณของน้ำขิงช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้เพราะขิงอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและมีสรรพคุณต้านการอักเสบของเซลล์ต่างๆในร่างกายอีกทั้งยังมีสารเคมีจากธรรมชาติที่จะไปช่วยกระตุ้นเอนไซม์กลูตาไทเอสนะคะทรานสเฟอเรสซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มที่สามารถลดโอกาสในการเกิดเซลล์มะเร็งค่ะสุดท้ายนะคะน้ำขิงช่วยลดความเสื่อมสภาพของเซลล์สรรพคุณของน้ำขิงค่ะมีประโยชน์ในการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระเพราะในน้ำขิงนั้นมีวิตามินทั้งวิตามินซีวิตามินบีที่ช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ผิวถูกทำลายแล้วก็มีแร่ธาตุอย่างฟอสฟอรัสแมกนีเซียมที่ช่วยในการบำรุงรักษากระดูกและบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อมนอกจากนี้สรรพคุณของน้ำขิงยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวหนังแล้วก็ช่วยบำรุงต่อมหมวกไตทำให้หลายคนค่ะนิยมดื่มน้ำขิงเพื่อช่วยชะลอวัยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งและร่างกายแข็งแรงแม้อายุจะเพิ่มมากขึ้นค่ะนี่ค่ะก็เป็นประโยชน์สรรพคุณของน้ำขิงที่ช่วงแรกของรายการสาระสารพันวันนี้มินนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะหวังว่าคุณผู้ฟังนั้นจะไปหยิบน้ำขิงมาดื่มรับประทานเพื่อประโยชน์ต่อร่างกายนะคะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อในรายการสาระสารพันในเบรกที่2ค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าดีๆจากรอบโลกนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำสำหรับในสัปดาห์นี้ผมก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับนวัตกรรมมือถือใหม่ๆนะครับมาคุยกับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาที่โทรศัพท์อย่าง iPhone เนี่ยเขาเปิดตัวเนี่ยทำไมโลกทั้งโลกเนี่ยถึงเหมือนกับหยุดหายใจไปชั่วขณะเหล่าอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเหล่านักข่าวเทคโนโลยี IT เนี่ยถึงจับตามองสิ่งที่ Apple เนี่ยกำลังจะบอกกับเราคำถามสำคัญก็คือเราจำเป็นต้องใช้มือถือรุ่นใหม่จริงไหมและถ้าไม่ใช่ iPhone เนี่ยเรามีทางเลือกอื่นอะไรบ้างที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของเราได้ไม่แพ้กันนะครับทีนี้ผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยย้อนกลับไปดูปรากฏการณ์ของ iPhone กันสักนิดนะครับตั้งแต่ที่มือถือ iPhone รุ่นแรกที่เปิดตัวตั้งแต่เมื่อปีคริสตศักราชที่2007กี่ปีมาแล้วล่ะครับคุณผู้ฟังเกือบ20ปีแล้วนะครับมันไม่ใช่แค่โทรศัพท์ที่มีจอสัมผัสแต่มันเปลี่ยนวิธีการที่คนทั้งโลกเนี่ยใช้มือถือไปจากที่เคยกดปุ่มเนี่ยก็กลายเป็นการสัมผัสหน้าจอโดยตรงและนับตั้งแต่นั้นมานะครับ iPhone เนี่ยก็ถูกวางภาพให้เป็นนวัตกรรมที่ล้ำสมัยที่สุดในทุกๆปีเนี่ยเวลาที่ Apple เนี่ยนะครับเขาจัดงานเปิดตัว iPhone มันไม่ใช่แค่การแถลงข่าวเหมือนกับบริษัทอื่นๆแต่เป็นเหมือนกับการเล่าเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่กำลังจะได้เห็นนั้นน่ะมันกำลังจะเปลี่ยนโลกและนี่แหละครับก็คือเสน่ห์ของ iPhoneแต่ทำไมคนถึงตื่นเต้นกันนักล่ะครับเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องของแบรนดิ้งนั่นเองนะครับแบรนด์หรือว่ายี่ห้อ iPhone เนี่ยนะครับก็คือแบรนด์ที่อยู่ภายใต้ชื่อว่า Apple เนี่ยนะครับไม่ได้ขายแค่โทรศัพท์มือถือแต่ขายประสบการณ์ขายความรู้สึกขายภาพลักษณ์ว่าใครใช้ iPhone เนี่ยคือคนที่ทันสมัยทันโลกลองสังเกตสิครับเวลาที่มีรุ่นใหม่ๆออกมาเนี่ยเรามักจะได้ยินประโยคซ้ำๆว่านี่คือ iPhone ที่ดีที่สุดที่เคยผลิตมาฟังแล้วก็เหมือนจะเป็นคำพูดเดิมๆในทุกๆปีนะครับแต่ก็สร้างความรู้สึกใหม่ๆได้ทุกครั้งและตรงนี้นี่เองนะครับก็ทำให้ผู้คนจำนวนมากเนี่ยอยากจะมีส่วนร่วมกับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของวัฒนธรรมผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ iPhone เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่อุปกรณ์แต่กลายเป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัยเวลาคนรอบข้างเขาเปลี่ยนมือถือใหม่เนี่ยเราเองก็อยากจะรู้สึกเปลี่ยนตามไปด้วยและเมื่อกระแสโลกเนี่ยมันโหมกระหน่ำในทุกๆปีนะครับก็เหมือนกับการสร้างความคาดหวังว่าปีนี้เนี่ยเราจะได้เห็นอะไรใหม่จากมือถือ iPhone นั่นเองนะครับแต่คำถามสำคัญก็คือถ้าเราไม่ได้อยากจะซื้อ iPhone หรือเราอาจจะไม่ได้ถูกใจในเรื่องราคามากนักเรามีทางเลือกอื่นหรือไม่ครับคำตอบก็คือมีแน่นอนครับชีวิตเรามีทางเลือกเสมอและมีเยอะด้วยนะครับซึ่งในฝั่งของโทรศัพท์มือถืออีกเจ้าหนึ่งนะครับอย่างระบบ Android เนี่ยเขาก็มีมือถือระดับที่เรียกว่าตัวท็อปหรือว่าเรือธงนะครับอย่างเช่น Samsung Galaxy S Google Pixel หรือว่า OnePlus ที่หลายรุ่นเนี่ยก็มีเทคโนโลยีที่ล้ำก่อน iPhone ซะอีกเช่นกล้องที่ซูมได้หลายเท่าการชาร์จเร็วหรือระบบปฏิบัติการที่เปิดกว้างกว่าของ iPhone เขาเหมาะสำหรับคนที่ชอบปรับแต่งมือถือให้เป็นแบบของตัวเองและก็ยังมีสมาร์ทโฟนในราคาระดับกลางๆอีกหลายแบรนด์เลยนะครับที่ให้ประสบการณ์ใกล้เคียงในการใช้มือถือคล้ายกับตัวแพงๆแต่มันมีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าเหมาะกับคนที่อยากได้มือถือที่ฟังก์ชันครบแต่ไม่ต้องการที่จะจ่ายแพงจนเกินไปและถ้าเรามองให้กว้างไปอีกนิดนะครับสมาร์ทโฟนเนี่ยก็จริงๆก็ไม่ใช่ตัวเลือกของเทคโนโลยีเดียวที่จะมาตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของเราปัจจุบันเนี่ยเรามีอุปกรณ์อย่างแท็บเล็ตสมาร์ทวอชหรือว่าอุปกรณ์เสริมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นแว่นตาอัจฉริยะหูฟังที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงซึ่งนักวิชาการหลายคนก็มองว่าโลกในอนาคตอีกไม่นานเนี้ยอาจจะเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าโพสสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับหรือเราจะเรียกว่ายุคหลังสมาร์ทโฟนก็ได้ที่อุปกรณ์ดิจิทัลรอบๆตัวเราเนี่ยจะค่อยๆเข้ามาแทนที่มือถือในบางหน้าที่เช่นรถยนต์ที่สั่งงานได้ด้วยเสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุยกันเองผ่านระบบ Internet of Things หรือแม้แต่บ้านที่ก็จะกลายเป็นบ้านสมาร์ทโฮมเต็มรูปแบบดังนั้นเวลาที่ iPhone ก็เปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่ใช่แค่การขายโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่เท่านั้นแต่มันเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้ผู้คนตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและในขณะเดียวกันก็ชวนให้เราตั้งคำถามนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย
เราต้องการมือถือรุ่นใหม่ทุกปีหรือเราควรจะเลือกอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์ชีวิตเราจริงๆมากกว่าการตามกระแสกันไปนะครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับรอคอยการเปิดตัวของ iPhone รุ่นใหม่กันหรือเปล่าหรือว่ามันมีมือถือรุ่นอื่นที่ตอบโจทย์ชีวิตคุณผู้ฟังได้มากกว่า iPhone ล่ะครับทิ้งท้ายคำถามชวนไว้ให้คิดในเบรกนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้าว่ากันด้วยเรื่องของเทคโนโลยีในชีวิตเรากันต่อครับ

ครับเข้าสู่เบรกสุดท้ายนะครับของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าดีๆจากรอบโลกคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมนะครับอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในเบรกนี้ผมก็จะมาชวนคุณผู้ฟังคุยกันต่อถึงเรื่องของเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือที่ในเบรกที่แล้วเนี่ยก็ได้ชวนคุณผู้ฟังตั้งคำถามว่าทำไมคนทั้งโลกเนี่ยถึงได้ตั้งหน้าตั้งตารอการเปิดตัวของโทรศัพท์มือถือ iPhone รุ่นใหม่กันนักและเรื่องความที่ iPhone เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของนวัตกรรมที่กำลังจะมาเป็นมาตรฐานใหม่ของเทคโนโลยีในอนาคตและก็ยังชวนคุณผู้ฟังตั้งคำถามต่อนะครับว่าเอ๊ะนอกจาก iPhone เนี่ยมันจะมีมือถือรุ่นไหนอีกบ้างที่มันจะตอบโจทย์กับชีวิตและก็เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราได้มากกว่ากันนะครับมาในเบรกนี้นะครับคุณผู้ฟังก็ยังมาชวนคุยถึงเรื่องของสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือกันต่อโดยอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาคุยถึงสมาร์ทโฟนในประเทศจีนนะครับที่ชื่อว่ายี่ห้อเสี่ยวมี่นั่นเองเวลาพูดถึงตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศจีนเนี่ยหลายคนก็อาจจะนึกถึงแบรนด์อย่างโฮเว่ย OPPOหรือว่า Vivo นะครับแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ย Xiaomi กลับขึ้นมาเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นจนถึงขั้นก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งสมาร์ทโฟนอันดับหนึ่งของประเทศจีนได้คำถามก็คือ Xiaomi เขาทำได้ยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคุณผู้ฟังผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังย้อนไปดูจุดเริ่มต้นของ Xiaomi กันสักนิด Xiaomi เนี่ยก็ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อไม่กี่ปีนี้เองนะครับตั้งแต่ปีคริสตศักราชที่2010จะว่าไปก็10กว่าปีเองนะครับโดยคุณเหลยจวินซึ่งมองเห็นโอกาสในตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศจีนในตอนนั้นเนี่ยมันถูกครอบครองโดยแบรนด์ต่างชาติและก็แบรนด์ท้องถิ่นที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงนัก Xiaomi เนี่ยเขาก็วางกลยุทธ์ชัดเจนตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าจะทำโทรศัพท์ที่สเปคสูงแต่ราคาต่ำให้คนทั่วไปเนี่ยจับต้องได้ง่ายๆและนี่เองนะครับก็คือจุดที่ Xiaomi เนี่ยแตกต่างออกไปลองนึกดูนะครับถ้าเป็นเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยเวลาคุณผู้ฟังอยากจะได้มือถือที่มีคุณภาพที่สูงนะครับกล้องดีเล่นเกมลื่นคุณผู้ฟังอาจจะต้องซื้อรุ่นที่แพงจากแบรนด์ต่างประเทศแต่ Xiaomi เนี่ยกลับเสนอมือถือที่ทำได้เกือบทั้งหมดในราคาเพียงแค่ครึ่งเดียวแน่นอนนะครับว่าผู้บริโภคในประเทศจีนซึ่งมีคนจำนวนมหาศาลก็หันมาสนใจในทันทีนอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางวัฒนธรรมด้วยนะครับ Xiaomi เนี่ยกลายเป็นแบรนด์ที่สะท้อนความภาคภูมิใจในความเป็นจีนได้ดีเลยนะครับหลายคนมองว่าถ้า Apple เนี่ยคืออเมริกา Samsung คือตัวแทนจากเกาหลีใต้ Xiaomi ก็คือแบรนด์จากประเทศจีนที่สู้เขาได้อย่างไม่อายใครโดยเฉพาะในยุคที่คนรุ่นใหม่ในจีนเนี่ยอยากจะสนับสนุนแบรนด์ในประเทศตัวเองมากขึ้น Xiaomi จึงได้แรงสนุนจากกระแสชาตินิยมไปด้วยนะครับในเชิงการตลาดล่ะครับ Xiaomi เนี่ยก็ใช้วิธีที่ฉลาดมากๆเลยก็คือการขายผ่านออนไลน์และแฟลชเซลล์เพื่อลดต้นทุนนะครับไม่ต้องเปิดร้านใหญ่โตราคาแพงๆแต่ทำให้คนรู้สึกว่าถ้าอยากได้เนี่ยต้องรีบหน่อยละสร้างกระแสโฟโมหรือว่ากระแสตกเทรนไม่ได้หรือว่าความกลัวจะพลาดของดีนอกจากนี้เขายังขยายลายผลิตภัณฑ์ออกไปหลายระดับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพรีเมียมสำหรับคนที่อยากจะได้ของดีจริงๆหรือรุ่นราคากลางและราคาประหยัดที่เข้าถึงได้ง่ายทำให้ Xiaomi เนี่ยครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้แทบทุกระดับในประเทศจีนเลยและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือจังหวะก็มีส่วนด้วยนะครับโฮเว่ยเนี่ยเคยเป็นยักษ์ใหญ่ในตลาดถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกาทำให้มีปัญหาในการเข้าถึงชิปและก็เทคโนโลยีที่สำคัญในการสร้างโทรศัพท์มือถือช่องว่างตรงนี้เนี่ยทำให้ Xiaomi เนี่ยได้ก้าวเข้ามาเติมเต็มและก็สามารถทำได้ดีจนผู้บริโภคจำนวนมากเปลี่ยนใจมาเลือกใช้ Xiaomi แทนและสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ Xiaomi เนี่ยเขาไม่ได้ขายแต่โทรศัพท์นะครับแต่ยังสร้างระบบนิเวศของสินค้าเขาตั้งแต่ทีวีเครื่องฟอกอากาศหูฟังไปจนถึงสินค้าเครื่องใช้ภายในบ้านต่างๆทำให้คนที่ใช้ Xiaomi เนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมต่อกันได้หมดอยู่ในโลกเดียวกันมีความสะดวกและราคาก็ไม่แพงจนเกินไปผลก็คือความภักดีต่อแบรนด์ก็สูงขึ้นตามไปด้วยนะครับดังนั้นถ้าเรามองในภาพรวมก็จะเห็นว่า Xiaomi เนี่ยสามารถขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในประเทศจีนได้เพราะผสมผสานหลายปัจจัยเข้าด้วยกันทั้งกลยุทธ์ด้านราคาความเข้าใจผู้บริโภควัฒนธรรมท้องถิ่นการตลาดที่ยืดหยุ่นจังหวะทางการเมืองและก็การสร้างระบบนิเวศของสินค้าตัวเอง
คำถามสำคัญก็คือเซี่ยวมี่เนี่ยนะครับจะยังคงรักษาตำแหน่งนี้ไว้ได้นานแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าแบรนด์เนี้ยเขาจะยังคงความคุ้มค่าและตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ไปอีกแค่ไหนในอนาคตนะครับและผมก็ชวนคุณผู้ฟังมาตั้งคำถามว่าแล้วประเทศไทยเราล่ะนะครับจะสามารถสร้างแบรนด์สมาร์ทโฟนที่แข็งแรงโดยใช้วิธีการไหนได้บ้างนะครับและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวสาระดีๆที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงจริงๆแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถกลับมารับฟังรายการได้ใหม่ในเวลาดีๆเวลาสบายๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดขอนแก่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดขอนแก่นพร้อมผลักดันแผนพัฒนาชลประทานในพื้นที่อำเภอพระยืน7โครงการวงเงิน375ล้านบาทเพิ่มแหล่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกร
7: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นรับฟังปัญหาภัยแล้งและตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกคลองชลประทานบ้านหินเฮิบศิลาทิพย์พร้อมเปิดเผยว่ารัฐบาลพร้อมผลักดันแผนพัฒนาชลประทานในพื้นที่อำเภอพระยืนรวม7โครงการครอบวงเงินงบประมาณ375ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 6,300 ไร่และช่วยเหลือประชาชนได้ถึง 1,220 ครัวเรือนประกอบด้วยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ5แห่งโครงการแก้มลิงหนองกุดโคลกและโครงการฝายบ้านหินเฮิบโดยเฉพาะโครงการฝายบ้านหินเฮิบนอกจากนี้เตรียมเร่งรัดงบประมาณ50ล้านบาทขุดลอกตะกอนดินที่ตื้นเขินมานานกว่า30ปีพร้อมสร้างฝายสันหยักและท่อลอดถนนจะเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำได้ถึง 220,000 ลูกบาศก์เมตรช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดช่วงหน้าแล้งอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประชาสัมพันธ์โครงการ THAI Passport ให้แก่บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชยกระดับจังหวัดสู่เมืองแห่งโอกาสในยุคดิจิทัล
8: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ THAI Passport แก่บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขเข้าถึงและพัฒนาทักษะด้าน AI และเทคโนโลยีพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมปลอดภัยและมีความรับผิดชอบโดยการส่งเสริม AI Passport ถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรให้สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่องและสร้างความพร้อมในการทำงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทั้งนี้การขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลในจังหวัดนครศรีธรรมราชมุ่งให้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสลดข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐเพื่อร่วมกันพัฒนานครศรีธรรมราชสู่เมืองแห่งโอกาสและเตรียมความพร้อมประชาชนและบุคลากรสู่อนาคตดิจิทัลเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นยืนยันว่าจะไม่ปิดกั้นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ระหว่างการทบทวนนโยบายความมั่นคงของประเทศนายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเปิดเผยว่าญี่ปุ่นจะไม่ปิดกั้นการหารือและการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ระหว่างการทบทวนนโยบายด้านความมั่นคงฉบับสำคัญของประเทศขณะที่กองทัพเรือสหรัฐแสดงท่าทีสนับสนุนแนวทางดังกล่าวโดยระบุว่าญี่ปุ่นมีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์จากการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่แล้วจึงอาจต่อยอดไปสู่การศึกษาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นเสนอให้รัฐบาลพิจารณานำเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้อย่างไรก็ตามแผนดังกล่าวถูกคัดค้านจากกลุ่มภาคประชาชนในญี่ปุ่นโดยระบุว่ากฎหมายพื้นฐานด้านพลังงานปรมาณูของญี่ปุ่นกำหนดให้ใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติเท่านั้นปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มอย่างมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้มากับสายฝนอีกแล้วนะโอ้ฝนลงเม็ดเรียกว่าต้องผ่านสายฝนมาแต่ว่าไม่ได้ตกหนักนะที่กรุงเทพแถวห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับใครจะเดินทางมาแถวนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะจะมีฝนลงเม็ดอยู่นะระมัดระวังกันพอดีเลยเนาะไข้หวัดก็ระบาดกันเยอะทั้งโควิด -19 ทั้งไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดธรรมดาดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะคุณผู้ฟังนะอย่าประมาทนะกาดอย่าตกนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคาถาในการสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับเราก็เลือกใช้สมุนไพรให้ถูกต้อง

0: ในคุณภาพของอาภัยภูเบศนะทั้งคุณภาพและก็ความปลอดภัยนะครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยค่ำคืนนี้เราจะเน้นแพทย์แผนไทยครับคืนวันศุกร์ส่วนใหญ่จะเน้นแพทย์แผนไทยเพราะว่าคืนนี้เนี่ยหมอเอ็นจอยนะหมอจอยหมอเอ็นจอยอาจารย์ปิยนันท์มานะกรูดจากทีมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีท่านวันนี้มาเป็นวิทยากรนะก็น่าจะมีความรู้ดีๆมาฝากแล้วก็สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างได้แล้วก็เช่นเคยครับหลังจากที่ทางวิทยากรให้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้สอบถามพูดคุยโดยตรงเลยนะบางทีอาจจะไม่ได้สะดวกที่จะไปหาหมอนะรายการเราก็เป็นช่องทางหนึ่งครับที่เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพกันก็จะมีทั้งแทบจะมีทั้งทีมแพทย์แผนไทยทีมแพทย์แผนปัจจุบันอาจารย์หมอต่างๆนะสลับสับเปลี่ยนกันมาคืนนี้ย้ำว่าเป็นแพทย์แผนไทยโดยคุณหมอเอ็นจอยนะครับอาจารย์ปิยะนันท์มานะกรูดซึ่งตอนนี้อาจารย์เอ็นจอยท่านมารอแล้วด้วยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอเคครับเชิญครับคืนนี้มีเรื่องราวอะไรที่เป็นความรู้มาฝากแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
1: ค่ะก็ในคืนนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของโรคภูมิแพ้ค่ะซึ่งเชื่อว่าในช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมีอาการกำเริบกันขึ้นมาค
0: ่
1: ะเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนทีเดียว
0: บางคนบอกว่าฝนตั้งเขาฉันก็เริ่มมาแล้วคันยิบคันย่อยอาจจะอาการเริ่มคันจมูกมาแล้ว
1: ใช่
0: อันนี้ก็มีส่วนใช่ไหมอาจารย์
1: มีส่วนค่ะมีส่วนโดยส่วนมากเลย
0: โดยส่วนมากเลย
1: ที่เป็นภูมิแพ
0: ้เดี๋ยวฟังข้อมูลกันนะภูมิแพ้จากสิ่งแวดล้อมต่างๆโดยเฉพาะยิ่งอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงและยิ่งช่วงหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยบางคนแพ้เลยแพ้อากาศง่ายเลยแล้วก็จะกำเริบด้วยวันนี้ทางอาจารย์เอ็นจอยมีข้อมูลดีๆมาฝากเชิญอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
1: ได้ค่ะก็คือเนื่องด้วยสภาพอากาศช่วงนี้นะคะมันค่อนข้างแปรปรวนเลยนะคะส่วนช่วงกลางวันก็คือแดดร้อนมากๆรวมไปถึงพฤติกรรมของเราเนี่ยบางทีออกไปตอนกลางวันแดดร้อนกลับเข้ามาทำงานในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะร่างกายก็อาจจะเกิดการปรับตัวไม่ทันเนาะซึ่งหลายๆคนนะคะก็จะเกิดอาการแบบเป็นหวัดน้ำมูกไหลภูมิแพ้อากาศนะคะหรือช่วงนี้โควิดก็กลับมานะคะซึ่งถ้าเกิดภูมิคุ้มกันของเราไม่ดีเนาะเราเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดอาการพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะ
0: ครับ
1: ปัจจุบันนี้ค่ะโรคภูมิแพ้เนี่ยเป็นปัญหาเรื้อรังนะคะตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองหลวงเนาะถ้าหากท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยู่แถบเมืองหลวงกรุงเทพปทุมอะไรอย่างงี้เนาะก็มันจะเสริมไปด้วยสิ่งกระตุ้นที่ทําให้เกิดภูมิแพ้ค่ะอย่างเช่นฝุ่นควันมลภาวะขยะน้ําเน่านะคะเรียกได้ว่าก็กระตุ้นทําให้อาการของโรคเนี่ยสามารถหนักขึ้นแล้วก็กระทบทั้งคุณภาพชีวิตแล้วก็จิตใจทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเลยค่ะโรคภูมิแพ้นะคะบางคนเนี่ยมองว่าเป็นปัญหาสุขภาพเล็กๆน้อยๆที่เกิดแล้วหายเองได้นะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วก็อาจจะมีการส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตค่ะถ้าเกิดไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม อาการของโรคภูมิแพ้นะคะดูเหมือนจะไม่ร้ายแรงนะคะเช่นคัดจมูกมีน้ำมูกไหลมีผื่นคันนะคะหรือเป็นแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นปัญหาสุขภาพเรื้อรังแล้วก็รุนแรงขึ้นได้นั่นเอง
0: ครับ
1: ค่ะโดยปกตินะคะมันก็จะเกิดจาก3ปัจจัยหลักๆก็คือพันธุกรรมนะคะมีคนที่เป็นคนในครอบครัวเช่นพ่อแม่ของเราเนี่ยมีประวัติเป็นภูมิแพ้โอกาสที่บุตรหลานที่จะเป็นภูมิแพ้เนี่ยก็สูงประมาณ 50% สิ่งแวดล้อมค่ะถ้าเกิดอยู่ในที่ที่มีสารก่อภูมิแพ้บ่อยๆก็จะเกิดโอกาสทําให้เกิดโรคภูมิแพ้แล้วก็ข้อที่3ค่ะข้อสุดท้ายก็คือภูมิคุ้มกันส่วนตัวถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอช่วงนี้มีความเครียดนะคะไม่ได้ออกกําลังกายทานอาหารไม่เหมาะสมก็จะเกิดความเครียดแล้วก็ทำให้ร่างกายอ่อนแอแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้ได้นั่นเองค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ

0: ทีนี้คร่าวๆเนาะเรามาดูในทางแผนไทยกันนะคะว่ามันมีการวิเคราะห์ว่าอย่างไรบ้างนะคะวันนี้โรคภูมิแพ้อากาศนะคะเรียกได้ว่ามักจะเกิดกับคนที่มีธาตุน้ําเป็นธาตุเจ้าเรือน
1: อ่าฮ
0: ซ
1: ะ
0: ึ่งอาการรุนแรงนะคะจะรุนแรงกว่าธาตุเจ้าเรือนอื่นๆนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยจะเกิดกำเริบในช่วงฤดูหนาวเนาะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะมันอาจจะไม่ได้ตรงตามที่ตามตำราที่เราเคยเรียนเพราะ
1: อ
0: ว่
1: ่
0: า
1: า
0: อากาศในปัจจุบันมันไม่ได้มีความแบบเสมออ ย่
1: ่
0: าง
1: าน
0: ั้นนะคะเพราะว่
1: อ
0: า
1: ่าฮะ
0: เท่าที่จำได้ก็คือหน้าหนาวเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้หนาวเหมือนตอนที่สมัยเด็กๆแล
1: อ
0: ้
1: ๋
0: วนะค
1: อ
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: มันก็เลยแบบว่าโดยส่วนมากแล้วในปัจจุบันเนี่ยการที่เสมหะกำเริบเนี่ยโดยส่วนมากคนจะเป็นในช่วงหน้าฝนเพราะมันจะมีความชื้นเข้ามาประกอบด้วยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ในช่วงอายุสมุฏฐานนะคะหรือเขาเรียกว่าช่วงอายุของเราเนาะที่จะกำเริบบ่อยที่สุดนะคะจะเป็นอายุแห่งฐานเสมหะก็คือปฐมวัยถึงแรกเกิดก็คือจะเป็นในช่วงของพวกเด็กๆนะคะก็จะเห็นว่าอาจจะเป็นหวัดได้บ่อยกว
1: ใช
0: ่า
1: ่ใช
0: ผู
1: ่
0: ้ใหญ่นะคะ
1: อ่าฮ
0: อื
1: ะ
0: ม
1: ครัก บ
0: ็จะเป็นในเรื่องของเสมหะกำเริบถ้าเป็นในทางแผนไทยเนาะ
1: อือฮึ
0: การสมุฏฐานนะคะก็คือในช่วงเวลาที่จะกำเริบเนี่ยถ้าเป็นช่วงกลางวันเนี่ยจะกำเริบประมาณเริ่มเลย6 โมงเช้าบางคนเนี่ยตื่นมารู้สึกคันหัวตาคัดจมูกนะคะบางคนมีเสมหะกำเริบ
1: อืมฮึ
0: เสมหะพันคอรู้สึกว่าไอตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ก็คือมีเสมหะเกิดนะคะถ้ากลางคืนเนี่ยจะเกิดตั้งแต่ช่วง6 โมงเย็นถึง4 ทุ่มนะคะก็อาจจะมีกำเริบได้นอกจากนี้นะคะก็เป็นมูลเหตุการเกิดโรค8 ประการซึ่งก็เป็นในส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์โรคนะคะก็เหตุผลเนี่ยก็คือร่างกายเราเกิดการกระทบร้อนกระทบเย็นค่ะเมื่อถูกความร้อนความเย็นมากเกินไปเนี่ยทำให้เกิดธาตุวิปริตแปรปรวนหรือการทำงานเกินกำลังหักโหมทำงานใช้ร่างกายมากเกินขาดการพักผ่อนอย่างเพียงพอทำให้ร่างกายอ่อนแอแล้วก็ทำให้เกิดโรคขึ้นได้ง่ายนั่นเองนะค
1: คระ ับครับ
0: วิธีสังเกตทั่วไปเลยก็คือคนที่มีอาการเนี่ยก็จะมีจามคัดจมูกน้ำมูกไหลคันจมูกหรือชอบขยี้จมูกบริเวณรอยสันจมูกนะคะหรือในบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการคันบริเวณหัวตามีเสมหะในคอนะคะก็แตกต่างกันออกไปเนาะเวลาเกิดอาการนะคะ
1: แต่ละคนครับผม
0: ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเราเป็นบ่อยๆนะคะแล้วอาจจะเผชิญกับอาการแทรกซ้อนต่างๆอย่างเช่นโรคภูมิแพ้รุนแรงก็คือผู้ป่วยเนี่ยจะมีความแพ้ที่รุนแรงมากขึ้นอาจจะมีอาการเพิ่มเติมนอกจากเป็นหวัดคัดจมูกแล้วอาจจะมีผื่นขึ้นคันตลอดเวลาหรือพัฒนาไปเป็นลมพิษนะคะ
1: ครับ
0: คอบวมแน่นหน้าอกหายใจติดขัดนะคะเวลามีอะไรมากระตุ้นโดยเฉพาะคนที่มีความแพ้จำเพาะนะคะอย่างเช่นคนที่แพ้ขนสัตว์แพ้เกสรดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะทำให้เกิดการแพ้ได้นะคะแล้วก็มีเคสดีตอนอันนี้ที่ผ่านเคยได้ยินมานะคะก็คือในส่วนของจริงๆก็คือยังไม่ได้เคยเกิดการแพ้
1: ครับ
0: แต่ว่าไปโดนแตนต่อยนะคะแล้วทำให้เกิดการแพ้เฉียบพลันทีนี้นะคะก็ผลกระทบของคนไข้ที่โดนแตนต่อยแล้วเกิดการแพ้เฉียบพลันเนี่ยผิวหนังเนี่ยมีการอักเสบคันอย่างมากแล้วก็มีอาการแห้งนะคะเหมือนแบบคนที่ไม่ได้ทาครีมมาอย่างยาวนานเลยนะคะแล้ว
1: ค
0: ือเกิดจากการต่อสู้ของร่างกายที่มันพยายามต้านการแพ้นะคะก็ทำให้เกิดการบวมการคันไปเนาะซึ่งหลังจากที่คนไข้อ่ะค่ะหายจากอาการแพ้ตอนนั้นแล้วเนาะในปัจจุบันนะคะก็ยังมีการแพ้ง่ายบริเวณผิวหนังเนี่ยยังมีการแพ้ง่ายอยู่ต่อเนื่องเรื่อย
1: ๆครับ
0: แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยเป็นแสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของภูมิคุ้มกันของเรานะคะบางคนอาจจะมีอาการแพ้เฉียบพลันโดยไม่รู้ตัวเนาะอันนี้ก็ต้องระวังพวกพึ่งแตนอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะแตนอันนี้เห็นบ่อยใช่
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้นะคะในแผนไทยเนาะก็จะมีตัวยาที่เป็นตำรับนะคะซึ่งหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันวันนี้เหมือนมาทบทวนนะคะก็คือยาตำรับปราบชมพูทวีปนั่นเองนะคะ
1: โอ้สูตรนี้น่าสนใจครับ
0: ใช่ค่ะก็คือโรคภูมิแพ้เป็นโรคพบได้บ่อยเนาะโดยส่วนมากแผนไทยนะคะก็จะมีการใช้นะคะในเรื่องของปราบชมพูทวีปเพื่อบรรเทาอาการนะคะกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตแล้วก็ทางเดินน้ำเหลืองลดการอักเสบของผิวหนังและช่องทางเดินหายใจเพราะว่ายาปราบชมพูทวีปเนี่ยเป็นยาที่เป็นยาฤทธิ์ร้อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นยาตำรับที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติซึ่งประกอบไปด้วยตัวยา23ชนิดค่ะเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนช่วยลดอาการกำเริบของธาตุน้ำหรือว่าเสมหะได้ก็คือเวลาเรากินอะไรที่มันร้อนๆมีฤทธิ์ร้อนหรืออาจจะสังเกตเวลาเราแบบทานพวกหัวหอมหรือทานของเผ็ดเนาะมันอาจจะทําให้มีน้ําหูน้ําตาไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คร
0: ับ ใช่ก็สัมพันธ์กัน
1: ครับ
0: อย่างงี้นะคะก็คือจะเหมาะกับคนที่มีอาการเป็นหวัดในระยะแรกคัดจมูกน้ํามูกไหลแต่ไม่มีไข้เพราะว่าเป็นยาฤทธิ์ร้อนถ้าเกิดคนที่มีไข้อยู่แล้วทานยาฤทธิ์ร้อนเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เกิดความร้อนมากขึ้นพอเกิดความร้อนมากขึ้นร่างกายเกิดการอักเสบมันจะทําให้เกิดอาการไข้เนี่ยมันจะแย่ลงได้นะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งในส่วนของยาตำรับนี้นะคะมีทั้งสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดอย่างเช่นกลุ่มที่ให้ฤทธิ์ร้อนนะคะดีปีลูกจันดอกจันเทียนต่างๆเนาะแล้วก็ในส่วนของสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลธาตุน้ำนะคะหรือคนที่มีอาการคัดจมูกนะคะอย่างเช่นพริกไทยขิงเจตมูลเพิงแดงในส่วนของการลดอาการปวดลดอาการอักเสบอย่างเช่นสมอไทยสมอเทศนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดอาการไอละลายเสมหะด้วยนะคะสองตัวนี้ซึ่งตัวนี้นะคะมีงานวิจัยนะคะเปรียบเทียบประสิทธิผลกับการใช้นะคะคู่เทียบกันกับยาลอราทาดีนในผู้ป่วยภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้นนะคะพบว่ายาปรับชมพูทวีปเนี่ยสามารถบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลรวมไปถึงอาการไอปวดศีรษะนะคะได
1: ้
0: ก็คือผลที่ให้เนี่ยได้ไม่แตกต่างกันกับยาลอราทาดีนแล้วก็พบว่าปรับชมพูทวีปนะคะมีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ค่ะ
1: โอ้ครับ
0: นอกจากนี้แล้วนะคะตัวตำรับปราบชมพูทวีปเนี่ยยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อด้วยเนื่องจากในส่วนประกอบของตำรับสมุนไพรเนี่ยมีรสร้อนจึงช่วยในเรื่องนี้ไปด้วยได้นะคะ
1: ครับ
0: ในกรณีนี้เนาะตอนนี้ใครที่เริ่มมีอาการของภูมิแพ้ต่างๆนะคะหรือท่านผู้ฟังที่อาจจะกำลังนอนดึกอยู่ตอนนี้นะคะแล้วเริ่มมีอาการนะคะถ้าสนใจจะรับประทานนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยปราบชมพูทวีปนะคะจะรับประทานครั้งละ750ถึง 1.5 กรัมก็คือ 3-4 แคปซูลเนาะวันละ4ครั้งนะคะก่อนอาหารแล้วก็ก่อนนอนแต่ในกรณีที่เราเนี่ยมีโรคประจำตัวอย่างเช่นกรดไหลย้อนหรือโรคกระเพาะรุนแรงเนาะอาจจะปรับการทานมาเป็นหลังมื้ออาหารทันทีเนื่องจากตัวยามีฤทธิ์ร้อนนะคะมันอาจจะไปกระตุ้นทำให้เกิดอาการปวดท้องเสียดท้องได้เนาะในกรณีที่เรามีรอยโรคอยู่แล้วนะคะถ้าใครจะใช้นะคะมาดูในส่วนของข้อห้ามข้อควรระวังนะคะข้อ1เลยห้ามใช้เมื่อพบภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นไซนัสอักเสบติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งถ้าเกิดเราจะมีอาการติดเชื้อเนี่ยอาจจะมีอาการเจ็บบริเวณไซนัสไข้สูง มีน้ำมูกหรือเสมหะสีเขียวอันนี้ต้องสังเกตตลอดนะคะถ
1: ้
0: าเกิดมีสีที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้เนาะหญิงตั้งครรภ์นะคะผู้ที่มีไข้เล็กๆนะคะไม่ควรใช้ข้อควรระวังนะคะระวังในผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจนะคะกรดไหลย้อนเนื่องจากเป็นตำรับยาลดร้อนอาจจะต้องระวังการใช้ยาเกินขนาดในคนที่มีความผิดปกติของตับและไตแล้วก็ระวังอีกนิดนึงนะคะในกรณีคนที่มีปัญหาในเรื่องของหอบหืดนะคะมียาโรคประจำตัวที่เป็นยาเกี่ยวกับหอบหืดเนี่ยเพราะว่าตัวนี้นะคะมีพริกไทยในปริมาณสูงซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของยาเหล่านี้ได้นะคะยังไงถ้าเกิดใครมีโรคประจำตัวของกลุ่มหอบหืดเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะในการใช้นั่นเองนะคะ
1: ครับ
0: นอกจากการใช้ยาตำรับปราบชมพูทวีปในการดูแล อาการให้ดีขึ้นแล้วเนาะก็จะมีการปฏิบัติตัวนะคะเพราะว่านอกจากยาที่จะช่วยทำให้เราดีขึ้นแล้วนะคะถ้าเกิดเราปรับตัวปฏิบัติตัวให้มันดีขึ้นเสริมภูมิคุ้มกันมันก็จะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ป่วยน้อยลงนะคะการดูแลที่ดีที่สุดเลยก็คือเวลาเราออกไปข้างนอกเนาะช่วงนี้แนะนำกลับมาสวมแมสนะคะกลับมาสวมแมสบางคนอาจจะเกิดการละหลวมเนาะเนื่องจากแบบว่าเฮ้ยคิดว่าไม่มีแล้วแหละโควิดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า
1: ไม่เคยกลัวแล้ว
0: ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็คือกำลังกลับมาอย่างเงียบๆแล้วคือตอนนี้ก็คือคนรอบข้างหลายๆคนเริ่มมีอาการกันไปแล้วนะคะยังไงถ้าเกิดใครยังแข็งแรงอยู่เนาะก็
1: ดูแล
0: ตัวนะคะใช่ดูแลให้ดีกลับมาใส่แมสล้างมือ
1: ใช่อย่าประมาทอย่าประมาท
0: ถูกต้องถูกต้องอย่าประมาทแล้วก็รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อาหารปรุงสุกนะคะแล้วก็กลับมาใช้ช้อนกลางที่สำคัญเนี่ยพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็หากิจกรรมคลายเครียดนะคะที่เราชอบหรือเราสามารถทำได้อย่างเช่นช่วงนี้ก็จะมีเทรนการไปวิ่งไปเต้นแอโรบิกนะคะก็สามารถทำได้เพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ลดความเครียดผ่อนคลายลงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไปออกกำลังกายเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดเรื่องความแข็งแรงด้วยเนาะก็ลองไปปรับใช้กันดูได้
1: ครับ
0: แล้วก็มีทริคค่ะในช่วงนี้ถ้าเกิดใครมีปัญหาในเรื่องของเป็นหวัดคัดจมูกรู้สึกว่ามีน้ำมูกบ่อยๆหายใจไม่ค่อยออกเนาะบางคนอาจจะมีความแบบฟืดฟัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองใช้วิธีการสุ่มยาได้ค่ะวิธีการสุ่
1: มยาน
0: ะคะ
1: สุ่มยาใช่ครับ
0: สุ่มยาทำง่ายมากค่ะก็คืออุปกรณ์เนี่ยเราใช้กะละมังนะคะอาจใช้เป็นกะละมังแต่สแตนเลสเนาะเพราะว่าเราจะต้อง
1: เป็นร้อน
0: ใช้น้ำอุ่นน้ำร้อนนะคะใช่เสร็จแล้วเอาสมุนไพรมาใส่ในน้ำร้อนอย่างเช่น
1: ใส่ในกะละมังก่อนป่ะ
0: ใส่ในกะละมัง
1: เอาสมุนไพรที่จะ
0: ใส่น้ำร้อนลงไป
1: ใส่ในกะละมังแล้วก็ใส่น้ำร้อน
0: แต่ว่าแนะนำว่าสมุนไพรที่เราจะนำมาใช้เนาะถ้าเป็นพวกที่เป็นหัวหอมขิงข่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: อ
0: ันนี้ใช้ได้หมดเลยเน้นตัวที่มีน้ำมันหอมระเหย
1: ครับ
0: เน้นตัวที่มีน้ำมันหอมระเหยขิงข่าหัวหอมตะไคร้อันนี้ได้หมดเลยนะคะพวกนี้ใช้ทุบให้แบบพอแหลกเพื่อที่ให้น้ำมันหอมระเหยเนี่ยใช่ถูกให้มันค่อยๆออกมานะคะเทน้ำลงไปเนาะแล้วหลังจากนั้นนะคะให้เราหาผ้าขาวบางมาคลุมนะคะก้มหน้านะคะให้ห่างอยู่ประมาณ15เซนเนาะค่อยๆหายใจเข้าหายใจออกไปนะคะมันก็จะช่วยทำให้ระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยโล่งขึ้นดีขึ้นรู้สึกว่าเฮ้ยดีขึ้นหายใจโล่งขึ้นเนี่ยค่ะก็สามารถทำได้หรือการปรับวิธีการทานอาหารเพิ่มอาหารพวกอาหารลดร้อนเข้าไปช่วงนี้จะทานเป็นพวกต้มยำน้ำใสหรืออะไรเงี้ยนะคะที่มันมีเครื่องเทศเยอะๆก็จะช่วยในเรื่องของการทำงานของระบบทางเดินหายใจส่วนต้นได้ดีเหมือนกัน
1: ครับ
0: ถ้าใครมีเวลาเนาะก็จะหาเวลาไปอบสมุนไพรนะคะหรือถ้าวิธีง่ายๆนะคะแต่ว่าเราอาจจะหลงลืมกันไปเพราะว่าแดดมันค่อนข้างแรงจริงๆการตากแดดก็ช่วยเรื่องการเสริมภูมิต้านทานได้เหมือนกัน
1: ใช่ใช่ครับ
0: แต่ว่าในปัจจุบันนี้ด้วยแดดค่อนข้างแรงเนาะแนะนำถ้าไม่เช้ามากๆช่วง6ถึง7โมงเช้าก็อาจจะเป็นบ่ายแก่ๆนะคะหันหน้าหันหลังข้างละประมาณ10นาทีเนาะช่วยได้เหมือนกันนะคะในเรื่องของการตากแดดมันจะได้รับวิตามินดีธรรมชาติแต่ว่าไม่ต้องตากนานนะคะแล้วก็เวลาเราไปตากเนี่ยก็อย่าลืมทากันแดดด้วยนะคะ เป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียว
1: ของเรามีครีมกันแดดด้วยนะไพคูเบตนะตัวล่าสุดนะอพลายพรีเมียม UV Shield นะครับถ้าว่าสนใจนะครับอาจารย์ว่าต่อครับ
0: ได้ค่ะกันแดดเป็นสิ่งสำคัญนะคะตัวที่อาจารย์บรรลงพูดก็ถูกต้องนะคะกันแดดตัวใหม่ของเราใช้ได้ไม่ตกฉลาก
1: ใช่ใช่ใช่
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะคือการปรับอาหารเนี่ยอาจจะทานพวกที่สมุนไพรหรือผลไม้ที่มันมีวิตามินซีสูงอย่างเช่นมะขามป้อมนะคะอันนี้มีวิตามินซีสูงฝรั่งเนี่ยมีวิตามินซีสูงเหมือนกันเนาะหรือสังเกตอาหารที่มีรสเปรี้ยวฝาดนะคะก็จะช่วย ในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันได้นะคะนอกจากนี้พวกเบต้าแคโรทีนนะคะก็ยังช่วยได้นะคะอย่างเช่นกลุ่มของพวกแครอทต่างๆเนาะที่มันมีสารสีส้มผักสีส้มสีเหลืองฟักทองนะคะก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้ดีเหมือนกันนะคะก็ยังไงลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะนอกจากนี้ก็อย่าลืมดื่มน้ำนะคะให้เพียงพอต่อวันด้วยใช่ก็จะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นลดโอกาสการเกิดภูมิแพ้ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นแล้วก็อย่าลืมปรับพฤติกรรมแล้วก็ทานปรับชมพูทวีปเพื่อบรรเทาอาการได้ค่ะในเรื่องของภูมิแพ้วันนี้ที่เอามาฝากก็ประมาณนี้ค่ะ
1: ประมาณนี้ของเราเนี่ยมีจำหน่ายไหมไอ้สูตรปรับชมพูทวีปเนี่ยอาจารย
0: ์มีค่ะมี
1: เป็นแคปซูลหรือเป็นแบบไหน
0: เป็นในรูปแบบแคปซูลค่ะอ๋อ
1: เราปรุงมาเป็นแคปซูลบดผสมกันมาเรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้ว
1: ตัวยา20กว่าตัวเนี่ยนะ
0: ใช่23ชนิดอยู่ใน1แคปซูล
1: แล้วโอ้โหเยอะจริงนะ23ตัวครับตัวเนี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างที่อาจารย์บอกไว้เด่นเรื่องของภูมิแพ้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใครเป็นภูมิแพ้เป็นไข้หวัด
0: ไข้หวัด
1: โอ้ของเรามีจำหน่ายนะครับ
0: แล้ว
1: เป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายทั่วไปหรือว่าต้องโทรไปสั่งซื้อที่อภัยภูเบศ
0: ปรับชมพูทวีปจริงๆจำหน่ายในสถานที่มีใบประกอบแต่ว่าถ้าไปที่อภัยภูเบศสามารถซื้อได้หรือ
1: ซื้อออนไลน์ได้ไหม
0: กลุ่มคลินิกแพทย์แผนไทยอะไรอย่างนี้ได้ซื้อออนไลน์จริงๆอาจจะ
1: ลำบากนิดนึง
0: พวกตะกร้าหรืออะไรแต่ถ้าเป็นใน LINE Official ก็ทักไปถามได้เหมือนกันค่ะ
1: อ๋ออ่ะก็ลองเช็คดูแล้วกันเนาะ
0: ใช่
1: ถ้าสนใจของเราก็มีเบอร์กลางนะคุณผู้ฟังนะเบอร์กลางที่สามารถที่จะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรหรือจะเป็นเบอร์กลางที่สามารถสอบถามเกี่ยวกับฝ่ายขายว่าตัวนี้มีขายไหมตัวนี
0: ้
1: ราคาเท่าไหร่เป็นยังไงนี่เบอร์กลางเรามีนะเดี๋ยวผู้ฟังเตรียมประกาศไว้แล้วกันเดี๋ยวผมจะแจ้งเบอร์กลางให้เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ทางอาจารย์ Enjoy พักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับอ่ะให้อาจารย์ Enjoy พักแป๊บหนึ่งผู้ฟังที่ต้องการเบอร์กลางแล้วสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวของสมุนไพรถามเรื่องราวของผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรถามในเรื่องของปรึกษาปัญหาสุขภาพนะครับสามารถโทรไปเบอร์นี้นะอัปกามาจดนะครับ02แล้วก็02นะครับ02 2ครั้งนะ02 02 877 10นะอันนี้เป็นเบอร์ที่เรียกว่าเป็นเบอร์กลางของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่สามารถที่จะติดต่อโดยตรงนะเป็นเบอร์อัตโนมัติคุณโทรไปเบอร์02 02 877 10เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นเบอร์อัตโนมัตินะคุณต้องการต่อฝ่ายไหนนะฝ่ายนี้ต่อเบอร์นี้ฝ่ายนี้ฝ่ายขายต่อเบอร์2ปรึกษาปัญหาสุขภาพต่อเบอร์นี้สอบถามผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยก็กดไปตามที่เบอร์อัตโนมัติเขาแจ้งไว้นะแล้วก็คุยแต่ก็อาจจะช้าเหมือนกันนะอาจจะช้าเพราะว่าบางทีมันซ้ํากันคนโทรไปปรึกษาเนี่ยบางทีใช้เวลา5นาที10นาทีจังหวะที่มันโทรซ้ํากันเนี่ยเขาจะให้รอสายก็อาจจะต้องรอนานนิดนึงนะถ้าว่าจังหวะดีก็ได้คุยเลยนะได้คุยกับทีมทางไพโพเบทเลยในเรื่องของฝ่ายขายในเรื่องของคําปรึกษาต่างๆนะครับผมย้ําเบอร์ให้แล้วกันนะครับ02แล้วก็02อีกทีนึงนะ02 02 877 10นะครับ877 10อยู่แถวพันทิพย์งามวงวานนะใกล้บ้านผมนี่ผมไปซื้อประจำก็มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะอยู่ล็อกกลางๆนะล็อกกลางๆร้านเภสัชนิตยาก็ตัวแทนจำหน่ายของอภัยภูเบศรนะไปปรึกษาได้นะท่านเรียนทาง เภสัชกรมาด้วยนะก็ปรึกษาเรื่องยาได้สมุนไพรท่านก็ศึกษาด้วยนะครับก็แล้วแต่เลยแล้วแต่สะดวกจะซื้อออนไลน์ก็ได้นะออนไลน์ก็มีนะในช็อปของไพรภูเบศหรือจะเป็นช็อปใหญ่ๆอย่าง Shopee Lazada เนี่ย ก็สามารถที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไพรภูเบศได้นะครับเดี๋ยวเราพักฟังสปอร์ตแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวผมเปิดสปอร์ต3ตัวหลังจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังสามารถโทรศัพท์มาพูดคุยโดยตรงกับทางหมอ Enjoy ได้เลยนะปรึกษาปัญหาสุขภาพแนวทางแพทย์แผนไทยได้เลยนะครับทั้งประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆนะ02-290-0473นะในรายการคืนนี้คุยกับหมอจอยได้เต็มที่เลยนะ02-290-0473หลังจบสปอร์ตและโทรเข้ามานะครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
3: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
3: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
3: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
4: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
5: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะครับผู้ฟังโทรมารอแล้วนะที่หมายเลข022900473โทรจากไหนครับ
6: จากวัดสวนแก้วค่ะ
5: วัดสวนแก้วนนทบุรีนะ
6: นนทบ
5: ุ
6: ร
5: ีเชิญครับคุยกับอาจารย์จอยได้เลยครับเชิญครับ
6: ยาปราบอภัยภูยาปราบยาปราบอะไรนะคะที่แก
5: ปราบชมพูทวีป
7: ชมพูทวีปค่ะ
6: ยาปราบชมพูทวีปกินแก้กินแก้โดนกินแก้แพ้ได้ทุกอย่างใช่ไหมคะ
7: เน้นเป็นในเรื่องของการแพ้อากาศค่ะ
6: แพ้อากาศทุกชนิดใช่ไหมคะ
7: เป็นหวัดแพ้อากาศแต่ว่าถ้าเป็นไซนัสจะใช้ไม่ได้ค่ะ
6: อ๋อและไอล่ะค่ะ
7: ไอถ้าไอเล็กน้อยได้ค่ะเพราะว่าในตำรับจะมีพวกสมอที่มันช่วยในเรื่องของการไอแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นเยอะๆเนี่ยแนะนำเสริมยาแก้ไอไปด้วยได้ค่ะ
6: แล้วที่เซเว่นมีขายไหมคะ
7: ถ้ายาน้ำแก้ไอมีค่ะแต่ว่าตัวปราบชมพูทวีปอาจจะต้
5: อง
7: โทรเข้ามาที่อภัยภูเบศ
5: ไอแค่ไหนอะไอแค่ไหน
6: หมอไอเพื่อนเขาบอกว่าคืนไอมา
5: ไอมากเลยเหร
6: อหนูไม่รู้สึกตัวว่าไอ
5: เขานอนหลับแล้วเขาไอแต่เขาไม่รู้สึกตัว
6: หนูอ่ะหนู
5: ไอแต่หนูแล้วหนู

0: ู้สึกตัวหรือเปล่า
1: หายแล้วไม่รู้สึกตัวตอนกลางคืนแต่ตอนกลางวันไม่ได้นอนรู้สึก
0: อาจารย์แนะนำมีอะไรแนะนำไหมครับลักษณะแบบนี
2: ้มีตัวยาน้ำแก้ไอแล้วก็ที่หัวนอนพกตัวเมาส์สเปรย์ไว้ก็ได้ค่ะอภัยเมาส์สเปรย์อะค่ะ
0: อะไรนะ
1: ขวดนึงประมาณเท่าไหร่คะ
0: ตัวไหน
1: ยาปราบชมพูทวีป
2: ปราบชมพูทวีปอยู่ที่90ค่ะ90บาทอภัยเมาส์สเปรย์95บาทแล้วก็ยาน้ำแก้ไอ40บาทค่ะ
1: หนูกินยาอภัยพูเวต2ชนิดกินได้ดีจริงๆเลยกินแล้วหายเลยค่ะมีอะไรอ่ะที่แก้ไข้อ่ะ
2: ค่ะ
0: ฟ้าทะลายโจรเหรอ
2: ฟ้าทะลายโจร
1: ฟ้าทะลายโจรแล้วก็มีชาน2อย่างกินดีมาก
0: โอเคก็ลองดูนะแต่ว่าไอ้ตัวปราบชมพูทวีปเนี่ยต้องโทรไปที่ภัยภูเบศนะครับ
1: ค่ะ
0: ลองโทรไปฝ่ายขายดูลองคุยเขาดูนะครับ
2: ค่ะ
0: แต่เบื้องต้นเนี่ยก็ง่ายๆถ้าไอธรรมดาก็ยาแก้ไอมะขามป้อมก็ได้ยาอมมะขามป้อมก็ได้แล้วก็ใช้
1: เป็นโรคภูมิแพ้
0: เป็นภูมิแพ้ด้วยใช่ไหม
2: ใช่
1: ใช่ค่ะไอเนี่ยเป็นโรคของภูมิแพ้
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมันต้องแยกกันครับมันมีทั้งภูมิแพ้แล้วก็ไอจากหวัดธรรมดามันไม่ใช่ว่าไอแล้วต้องเป็นภูมิแพ้ทุกคนครับ
1: อ๋อค
0: ่
1: ะ
0: ลองใช้ที่หาดูง่ายดูก่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าใช้แล้วมันไม่ได้ผลมันไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องมาปรึกษาใหม่นะครับหรือไปปรึกษาหมอนะครับมีเสลดไหมมีเสลดไหม
1: ไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: ไอแห้งๆหรอ
1: ไออย่างเดียวไอหนักด้วย
0: ไอหนัก
1: แรง
0: ลองดูก่อนหรือจะเอาซื้อเลยก็ต้องโลโทไปที่อย่างที่แจ้งไว้นะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคครับเคลียร์นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: โอเคครับพี่นิมต้องแยกโรคให้ชัดเจนนะครับแยกโรคได้ชัดเจนวินิจฉัยโรคได้ชัดเจนก็ใช้ยาได้ไม่พลาดไม่ค่อยพลาดนะแต่ถ้าวินิจฉัยผิดก็บางทีกินไปมันก็ได้ผลเนาะอาจารย์เนาะ
2: ใช่ค่ะใช่แต่ว่าถ้าไอมานานแล้วไอเรื้อรังเนี่ยก็อาจจะอันตรายเนาะอาจจะต้องพบแพทย์นิดนึงเพราะว่ามันอาจจะมีอาการเกี่ยวกับพวกระบบทางเดินหายใจส่วนปลายอย่างเช่นปอดหรืออะไรอย่างนี้นะคะ
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าไอแต่ละคนไม่เหมือนกันรุนแรงต่างกันด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ต่อครับท่านที่รออยู่มาเลยครับสายว่างแล้วนะปรึกษาได้เลยนะครับโทรมาได้เลยตอนนี้สายว่างครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ02-290-0473นะครับวันนี้อยู่กับทีมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรนะครับอยู่กับหมอเอ็นจอยนะครับอาจารย์ปิยะนันท์มานะกรูดครับสายนี้จากไหนครับ
3: จากบางพีค่ะ
0: บางพีสมุทรปราการนะเชิญถามได้เลยครับ
3: ท่านนะคะสวัสดีของท่านค่ะเราดิฉันจะถามว่ากินอะไรขมิ้นชันซื้อมา2กระปุกถ้ากินหมดแล้วจะซื้อว่ากินต่ออีกได้ไหมหรือต้องหยุดจนขมิ้นชันนะคะ
2: ค่ะตอนนี้ทานอยู่ที่วันหนึ่งกี่แคปซูลคะ
3: 2ค่ะ4เวลาแต่ฉันทานแค่2เวลาแล้วหมดไปกระปุกนึงแล้วกระปุกที่สองถือว่ามันอาการมันไม่ดีขึ้นมากก็เลยทาน3เวลาค่ะทั้งละ2
0: เม็ดเป็นอะไรครับถึงต้องทาน
2: เ
0: ป็นอะไรครับถึงทานขมิ้นชัน
3: ปวด
0: ปวดแบบไหนครับ
3: ปวดมันเคยไปตรวจว่าเป็นลำไส้อักเสบค่ะ
0: เคยไปตรวจว่าเป็นลำไส้อักเสบอาการเดียวกันเลยใช่ไหม
3: ค่ะ
0: อาการแบบนี้หมอไปตรวจแล้วหมอบอกว่าเป็นลำไส้อักเสบ
3: ค่ะค่ะหมอบอกเป็นนี้แล้วก็ให้น้ำเกลือให้ยามากินแล้วก็ปวดอีกฟังไพรซูเบก็เลยสั่งขมิ้นชันมากินแล้วก็รู้สึกมันดีขึ้นค่ะ
0: ดีขึ้น
3: อยากทราบว่าค่ะอยากทราบว่าถ้าเราทานหมด2กระปุกแล้วต้องหยุดก่อนนานแค่ไหนแล้วก็สามารถกินต่อได
0: ้โอเคอาจารย์แนะนำวิธีการกินดูซิว่าจะต้องหยุดไหมหรือว่ากินต่อได้หรือว่ามีตัวไหนเสริมได้บ้างเชิญครับ
2: ถ้า2กระปุกแล้วจริงๆสามารถทานต่อได้เลยค่ะเพราะว่า

0: จริงมันแนะนำทานต่อประมาณ3เดือนได้ค่ะ
1: อ๋อค่ะค่ะแต่ว่าคนทานมากเกินไปจะเป็นอะไรต่ออ๋อค
2: ่ะแต่ถ้ากินกินแล้วดีนะกินแล้วรู้สึกดีขึ้นนะ
1: ดีขึ้นค่ะ
2: ดีขึ้นโอเค
1: มันปวดทรมานแล้วกินยาแก้ไอเอาไปบูเบกก็ดีค่ะ
2: โอเค
1: ไอกินแล้วก็ดีขึ้น
2: ปัจจุบันนี้กินตกลงกิน2เม็ด3เวลาหรือว่า2เม็ด2เวลาปัจจุบันนี
1: ้3ค่ะ
2: ปัจจุบันนี้กิน2เม็ด3เวลา
1: ค่ะ
0: กิน2คูณ3วันละ6แคปซูลเน
2: า
0: ะ
2: แคปซูลก็ปกติ
0: ค่ะปกติค่ะไม่มากเกินไป
2: ไม่ได้มากไม่มากเกินไปอ๋อถ้ากินแล้วดีอาจารย์บอกว่ากินต่อได้อีกครับ
1: ค่ะค่ะ
2: กินต่อได้อีก
0: แต่ว่าก็ต้องถ้าเป็นลำไส้อักเสบแนะนำระวังเรื่องการรับประทานอาหารเนาะ
2: ต้องดูแล
0: เวลาทานอะไรก็ต้องแบบระวังนิดนึงถ้าเกิดทานแล้วมีอาการปวดท้องมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอบหน้าก็อาจจะต้องเลี่ยงไป
2: คุมดูแลอย่างหมอเขาแนะนำเรื่องการกินการดูแลตัวเองมาแล้วใช่ไหม
1: ค่ะค่ะ
2: แล้วก็ปฏิบัติ
1: ไม
2: ่
1: ม
2: ี
1: ฟ
2: ัน
1: ไม่ได
2: ้
1: เคี้ยวไม่ค่อยละเอียด
2: ก็ต้องพยายามถ้าเคี้ยวไม่เอียดกับเคี้ยวช้านิดนึงเคี้ยวไม่ไหวก็อาจจะต้องต้มให้มันยุ่ยๆเละๆหน่อยก็นั่นแหละเราก็ต้องปฏิบัติด้วยแล้วก็ยาก็เป็นตัวช่วยอีกทางนึง
0: ค่ะคามินทันช่วยได้มีเคอร์คูมินที่ช่วยลดการอักเสบได้จ
2: ้
0: ะ
2: ลองดูต่ออีกสักสองต่ออีกสองกระปุกก็ได้นะถ้ามันดีขึ้นก็กินไป
1: ทานต่อได้จ้ะ
2: ต่อได้เลย
0: ทานต่อได้ค่ะสบายใจได้
1: ใส่กินก็อย่างนี้ขอถามนิดนึงค่ะวันอาทิตย์ที่แล้วคุณหมอใช่ไหมที่บอกว่าดมยาแล้วทำให้นอนหลับสบายใช่หรือเปล่า
0: น้ำมันหอมระเหยไหมคะ
1: อ๋อน้ำมันหอมระเหยถ้าจะสั่งตื้อได้ไหมลูกสาวนอนไม่ค่อยหลับกลางคืนเป็นเดือนแล้วนอนไม่หลับ
0: ถ้ายังไงเรื่องโทรไม่หลับขออภัยค่ะถ้ายังไงเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยแนะนําโทรมาปรึกษาเบอร์ที่แจ้งก่อนได้นะคะเพราะว่ามันมีสาเหตุหลากหลายจะได้แบบว่าใช่จะได้ตรงจุด
2: รายละเอียดเยอะ
1: โทรวันราชการใช่ไหมคะ
2: ใช่ๆในวันในเวลาราชการใช่ครับ
1: เคยฟังอยู่เพราะฉันฟังมา2เดือนกว่าแล้วค่ะ
2: ลองโทรดูแล้วก็ของเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่พอจะช่วยได้หลายตัวเหมือนกันแต่ว่าต้องคุยรายละเอียดว่าจะเป็นตัวไหนเนาะ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ต้องปรับตัวเองด้วยต้องไม่เครียดไม่วิตกปรับตัวเองปรับจิตใจนะครับโอเคครับ
1: ขอบคุณมากนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: ทั้ง2ท่านค่ะ
2: ครับผมโอเคเคลียร์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค
2: ่
1: ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสายว่างครับต่อเลยครับต่อเลยครับมาโทรเข้ามาได้เลยนะฮะเหลือเวลาอีกพอสมควรสำหรับผู้ที่มีปัญหาแล้วอยากจะปรึกษานะใช้ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศอยู่แล้วมีอะไรที่เป็นข้อสงสัยอะไรก็ถามได้เลยนะครับอาจารย์ก็จะได้แนะนำให้นะครับสายนี้จากไหนครับ
3: สวัสดีครับจากสงขลาครับ
2: ช่วยปิดวิทยุนิดนึงครับหรือไม่ก็เดินออกมาห่างๆวิทยุ
3: คร
2: ับ โอเคจะได้เสียงไม่สะท้อนเข้ามานะครับพร้อมแล้วคุยได้เลยครับถามได้เลยครับ
3: สวัสดีคุณหมอครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: คือผมจมูกไม่ได้กลิ่นเป็นเดือนนะครับ
0: จม
3: ู
0: กไม่ได้กลิ่น
3: เป็นเดือนแล้วนี
0: ่เป็นเดือนแล้วเหรอคะมีอาการอื่นอีกไหมคะ
3: เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนบางก่อนผมไปล้มรถมาเลยลงรถจักรยานนี้ก็หัวใช้ตอนไปกว่าต่อไปกว่าไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่มีแผลอะไรแต่ว่าเลือดลำเราออกตอนที่ล้มมัน
0: ค่ะ
3: อันนี้เราอยู่ประมาณสักอาทิตย์ได้มีจมูกไม่ได้กลิ่นนี่อย่างอื่นไม่มีอะไร
2: ตอนที่เจ็บไปหาหมอป่ะ
0: มีการไปหาหมอไหม
2: ฮะ
3: ไปมาหาหมอมาแล้ว
2: หมอว่าไง
0: ค่ะ
2: หมอรู้อาการเราไหมหมอรู้ไหมว่าเรามีปัญหาเรื่องหายไม่ได้กลิ่นหมอรู้ไหม
3: บอกหมอแล้ว
2: หมอว่าไง
3: ก็หมอให้ยามากินก็ไม่เห็นมีอะไรขึ้น
2: นานยังเนี่ย
3: อะไรครับ
2: นานหรือยังที่เป็น
3: ก็ประมาณเดือนกว่าแล้วนี
2: ่เดือนกว่าแล้วไม่ได้กลับไปหาหมออีก
3: ครับมันก็ไม่ได้ไปหาหมอตี
2: โอเคอยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนำใช่ไหม
3: อาจารย์แนะนำ
2: อาจารย์ลองดูที่แนะนำยังไงดีครับเชิญครับ
0: จริงๆตรงนี้มันค่อนข้างที่จะอันตรายเนาะที่คนไข้บอกมานะคะเนื่องจากเราแจ้งว่ารถล้มแล้วหัวฟาดแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้กลิ่นเนาะมันอาจจะเกิดจากการกระทบกระเทือนนะคะเวลามันจะมีพวกเส้นประสาทที่มันเกี่ยวกับการรับกลิ่นอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บแล้วทำให้เราไม่ได้กลิ่นได้ค่ะ
2: ต้องกลับไปหาหมอใหม่ไหม
0: จริงๆแนะนำกลับไปหาคุณหมอเพื่อแจ้งอาการว่ามันยังไม่ดีขึ้นเนาะเขาจะได้ปรับวิธีการรักษาให้มันตรงจุด
2: ใช่
0: อาจจะต้อง
2: เช็คเพิ่มเติม
0: อาจจะมีการต้องเช็คสมองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มเติมได้หรือถ้าเกิดคุณหมอฟันธงแล้วว่าเออมันเป็นอาการบาดเจ็บของเส้นประสาทเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่มันจะฟื้นตัวกลับมานานอยู่พอสมควรค่ะ
2: ครับของสมุนไพรไม่ค่อยจะมีตัวรักษาตัวนี้ใช่ไหม
0: ไม่มี
2: ไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมี
0: ใช่ระหว่างนี้แนะนำเนาะถ้าเกิดสังเกตตัวเองนะคะถ้าเกิดง่วงผิดปกตินะคะปวดศีรษะมากขึ้นมีอาเจียนมีชักแขนขาอ่อนแรง
2: รีบเลย
0: แล้วรีบเลยเป็นอาการที่อันตรายนะมันอาจจะมีอะไรอยู่ข้างในที่เราอาจจะไม่รู้ใช่ค่ะจริงๆแนะนำติดตามคุณหมอเพิ่มเติม
2: ไปหาหมอท่านนั้นแหละ
0: ค่ะ
2: นะไปบอกเขาว่ากินแล้วมันไม่เหมือนมันก็เหมือนเดิมเนี่ยคุณหมอครับมีอาการไม่ได้กินเหมือนเดิมดมอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยคุณหมอช่วยดูให้อีกทีนึงนะครับว่าเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยนะปรับยาอะไรก็ว่ากันไปนะ
0: ใช่ค่ะ
2: โอเคครับโชคดีครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: บางทีสมุนไพรก็เอาไม่อยู่เหมือนกันไม่มีตัวเด
0: ่
2: นในเรื่องการรักษา
0: ในเรื่องของ
2: โรคแบบนี้
0: ค่อนข้างอันตราย
2: ใช่ใช่เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
4: สวัสดีค่ะคุณหมอแล้วก็
0: ป้าสวัสดีค่ะ
4: คุณค่ะทีนี้ป้าอยากทราบว่าป้าจะอยากซื้อของอภัยภูมิเบสนี่เราต้องโทรไปที่เบอร์ไหนคะ
2: เบอร์ฝ่ายขายนะครับมีประกาศจดยังครับ
0: ค่ะ
4: มีการเตรียมแล้วค่ะ
2: มีนะครับเบอร์02
4: ค่ะ
2: แล้วก็02
4: ค่ะ
2: 877
4: เลยคะ
2: 8แล้วก็77
4: อ๋อค่ะ877
2: แล้วก็10ผมทวนแล้วฟังว่าตรงหรือไม่ตรงนะ
4: ค่ะ
2: 02 02 877 10
4: ค
2: ่
4: ะ
2: แล้วก็ต่อ2นะฝ่ายขายนะ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: แล้วเอาอีกเบอร์นึงเอาอีกเบอร์นึงเผื่อไว้086
4: 086
2: 563
4: 563
2: 1123
4: 123เหมือนกั
2: น1123
4: ค่ะ1123
2: ทวนเบอร์ให้ผมฟังหน่อยครับ
4: 086563 1123
2: ใช่ๆลองโทรไปคุยดูต้องการผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็คุยกับเขาดูนะแล้วเราต้องการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ใช่ไหม
4: ใช่การต้องจะสั่งซื้อทางโทรศัพท์เพราะว่าป้าเป็นคนไข้ติดบ้านออกจากบ้านไม่ได้คนป่วยติดบ้าน
2: โอนตังค์ได้ใช่ไหม
4: อะไรคะ
2: โอนเงินค่าจ่ายยาค่ายาได้ใช่ไหม
4: ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเขามีเก็บปลายทางจะสะดวกมากเนาะ
2: ไม่แน่ใจว่ามีเก็บปลายทางหรือเปล่าถ้าที่เท่าที่ทราบไม่มีเก็บปลายทาง
0: ยังไม่มีค่ะยังไม่
2: เพราะฉะนั้นต้องโอนสตังค์
4: ต้องโอน
2: ใช่ครับ
4: โอนเดี๋ยวไปเลยจัด
2: เดี๋ยวจัดการให้โอเคเดี๋ยวให้พักพวกญาติพี่น้องช่วยกันเนาะ
4: ใช่
2: ค่ะโอเคครับลองโทรดูเนาะ
4: ขอบพระค
0: ุ
4: ณค่ะขอบพระค
0: ุ
4: ณอย่าง
0: สูงขอบพระคุณค่ะ
2: ยินดีครับยินดีครับต่อครับมาต่อครับผู้ฟังที่ฟังอยู่นะจะเป็นประเด็นสุขภาพประเด็นอภัยภูเบศของเรายินดีเลยน่าจะได้อีกสักท่านสองท่านด่วนๆเลยรีบโทรเลยนะครับรีบโทรเลยครับรีบเลยด่วนเลยด่วนเลยนะมาครับ02 290 04 73เราใช้เบอร์เดียวนะรับทีละท่านทีละท่านนะครับถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับ
5: ครับ ถามผมเมื่อหลายปีนั้นมันลงโรงพยาบาลเขาให้ยาแก้เจ็บคอมากินแก้ไอมันไม่หายนี่มันก็เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยเนี่ยหลอดลมเนี่ยขอกินอะไรเผ็ดๆนี่หน่อยหรือกินอะไรมันก็ทำให้เจ็บคอตลอดแล้วนี่แหละแล้วผมก็อยากจะมาถามว่าจะกินยาอะไรตัวไหนดีครับเนี่ย
0: ตอนนี้คือมีอาการทานอาหารเผ็ดแล้วรู้สึกว่ามีอาการเจ็บคอใช่ไหมคะ
5: ครับมันไม่ยอมหาย
0: แล้วมีอาการไอไหมคะ
5: ไม่ไอครับ
0: เจ็บคออย่างเดียว
5: ครับผม
2: เฉพาะกินเผ็ดแล้วเจ็บคออย่างเดียว
5: ครับ
2: แล้ว
5: คุณยาแก้ไอที่คุณหมอที่ศูนย์เนี่ยเขาให้มาเป็นแบบกินแล้วมันทำให้คอเจ็บหนักเข้าไปอีกเลยนานๆจะหาย
0: มีอาการอื่นๆอีกไหม
5: ไม่มีครับ
0: มีแสบร้อนกลางอกอะไรอย่างนี้ไหมจ๊ะ
5: ไม่มีครับ
0: เลอเปรี้ยวอะไรไม่มีเนาะ
5: ไม่มีเลยครับ
0: ถ้างั้นแนะนำค่ะเบื้องต้นก็คือหลีกเลี่ยงการทานเผ็ดเนาะเพราะว่าในกรณีที่เกิดอาการทานอาหารเผ็ดแล้วมีอาการระคายคอเจ็บคอเนี่ยบางคนอาจจะเกิดจากอาการกรดไหลย้อนแต่ว่าจากที่สอบถามเบื้องต้นนะคะก็คือยังไม่ได้มีอาการอื่นๆเนาะก็อาจจะหลีกเลี่ยงค่ะหลีกเลี่ยงการทานเผ็ดไปก่อนนะคะทานน้ำอุณหภูมิห้องหรือถ้ามีอาการนะคะกลัวคอด้วยน้ำอุ่นนะคะด้วยก็จะทำให้ดีขึ้นค่ะใน
5: กินแต่น้ำเย็นไม่ค่อย
0: ค่ะในการทานสมุนไพรอะค่ะถ้าเกิดไม่ใช่ตัวยาน้ำแก้ไอเนาะจริงๆมีพวกประเภทชาชงค่ะของอภัยภูมิจะมีชาชงตัวชาชงมะขามป้อมอะค่ะอาจจะช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการทำให้คอของเรามีความชุ่มขึ้นได้ค่ะก็ทานได้เหมือนกัน
5: จะโทรซื้อสั่งซื้อเนี่ย
0: ค่ะ
5: ผมจดเบอร์ไว้แล้ว
0: ค่ะ
5: แต่ตอนนี้ไอ้คนที่โทรมาหาคุณหมอเมื่อช่วงก่อนๆเขาบอกเป็นโรคนอนไม่หลับผมมียาแก้หน้าสามมาบอกเขาหน้าสามมาหลับเออใครไม่หลับมาดูเลย
2: โอ้ยโหดไปโอเค
5: ผมหมั่นไส้เนี่ยคนนอนไม่หลับโวยนอนไม่หลับอะไรวะ
2: ใจเย็นใจเย็นใจเย
5: ็
2: นไม่เป็นไรเข้าใจเย็นครับ
0: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นไรเข้าใจกันเข้าใจครับ
5: หน้าสาม
2: เข้าใจ
5: นอนไม่หลับอะไรนี่มาเดี๋ยวผมเอามียาแก้บอกว่ามียาคาฟีด้วย
2: จ้าจ้าจ้าตกลงของคุณเคลียร์แล้วนะ
5: คร
2: ับโอเคเขียนนะครับโอเคครับ
5: ก็เข้าใจครับ
2: โชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับ
5: ขออีกหน่อยได้ไหมครับ
2: เชิญครับ
5: นะไอ้ผมฟังมียุตลอดนะไอ้ที่ขายยาดีๆเก่งๆนะขายแทบแพงเลยพันฝ่าขึ้นโอ้โหมีเอาของปู่ยุกมาทำยาขายแต่ประชาชนมันจะขายอยู่ผมแช่งมาทุกวันอ่ะมันจะขายไม่ได้
2: โอเคครับเราก็เลือกรับเลือกเสพเอาเนาะโอเคครับ
5: ขายแพงเกินไปคุณบรรลงนะ
2: ครับแล้วแพงเราก็ไม่เอาเราดูของดีๆแล้วไม่ต้องแพงมากครับผม
5: ครับถูกต้อง
2: โอเคครับ
5: 1,000 บาท 1,000 โอ้
2: ครับ
5: คุณแม่ครับสวัสดีครับ
2: ยินดีครับยินดีมีอะไรปรึกษาได้ปรึกษาได้นะฮะก็โอเคเนาะเข้าใจกันแล้วกันเนาะแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันแล้วกันด้วยเหมือนกันบางทีปัญหานอนไม่หลับเนี่ยมันก็แก้ยากเนาะอาจารย์เนาะอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
2: แก้ยากเพราะว่าบางทีเป็นอยู่ที่แต่ละบุคคลด้วยและยาก็ไม่ได้เป็นทางออกสุดท้าย
0: แล้วแต่บุคคลใช่ต้องปรับกันไป
2: ใช่ต้องปรับจิตใจให้นิ่งให้ได้
0: ใช่
2: ถ้าใจคุณไม่นิ่งยาอะไรก็เอาไม่อยู่ครับ
0: ต้องวันไหนเครียดมากๆก็มีอาการ
2: ใช่ต้องปล่อยวางไว้วางไว้ได้เนาะอาจารย์อ่ะหมดเวลาครับขอบคุณอาจารย์อามไอ้ขอบคุณอาจารย์เอนจอยมากครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์เอนจอยปิยนันท์มานะกรูดนะครับจากทีมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีครับสัญญาณข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวต่อนะฮะลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งรัดเอาผิดผู้รับเหมาเหตุระเบิดนิคมอุตสาหกรรม WHA จังหวัดระยองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
12: ได้เลยเช็คมา
11: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
12: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
11: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
12: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งรัดเอาผิดผู้รับเหมาเหตุระเบิดนิคมอุตสาหกรรม WHA จังหวัดระยองสั่งคุมเข้มกฎหมายและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
13: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรม WHA Eastern Seaboard 5จังหวัดระยองเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยบริษัท WHA Industrial Development จำกัดมหาชนได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อสถานีตำรวจภูธรบ้านค่ายเพื่อดำเนินคดีกับผู้รับจ้างช่วงหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจกระทำนอกเหนือสัญญาหรือครอบครองและใช้วัตถุระเบิดโดยฝ่าฝืนกฎหมายทางนี้กนอได้กำชับให้บริษัทคุมเข้มการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายของกนอมาตรการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสัญญาร่วมดำเนินงานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยพร้อมสั่งการให้เร่งเอาผิดทางกฎหมายต่อผู้ก่อเหตุอย่างเด็ดขาดถึงที่สุดและให้รายงานความคืบหน้าทางคดีให้กนอทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับภาคีเครือข่าย51หน่วยงานในจังหวัดนครศรีธรรมราชลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างระบบคุ้มครองคนเปราะบางเชื่อมโยงการช่วยระดับพื้นที่สู่ชุมชน
14: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งคนขอทานและผู้แสดงความสามารถพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ร่วมกับภาคีเครือข่าย51หน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมาโดยย้ำว่าการดูแลคนไร้ที่พึ่งคนขอทานและผู้แสดงความสามารถต้องมองถึงปัญหาและยกระดับจากการช่วยเหลือเฉพาะหน้าสู่ระบบคุ้มครองที่ครอบคลุมตั้งแต่การค้นหาป้องกันช่วยเหลือฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการศึกษาและอาชีพตลอดจนติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องสำหรับจังหวัดนครราชสีมาได้ขยายความร่วมมือครอบคลุม5พื้นที่ได้แก่เทศบาลนครราชสีมาเทศบาลเมืองปากช่องเทศบาลเมืองสีคิ้วเทศบาลเมืองบัวใหญ่และเทศบาลเมืองปากเพื่อเชื่อมโยงการทำงานในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบย้ำว่าแนวคิดจากถนนสู่ร่มเงาชุมชนมุ่ง เปลี่ยนมุมมองจากการมองคนไร้ที่พึ่งคนขอทานและผู้แสดงความสามารถเป็นเพียงปัญหาสู่การมองเห็นคนและศักยภาพโดยผู้แสดงความสามารถที่ควรได้รับโอกาสสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีขณะที่คนไร้ที่พึ่งและคนขอทานจะได้รับการค้นหาสาเหตุและความช่วยเหลือที่เหมาะสมเป็นรายบุคคลนิตยาคุณสิมรายงาน
7: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1มีคำสั่งฝากขังอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีตั้งแต่วันนี้ถึง23กันยายนนี้พร้อมยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว
15: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1มีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังในอติโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ต้องหาที่1และนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอผู้ต้องหาที่2เป็นครั้งแรกมีกำหนด12วันตั้งแต่วันนี้ถึง23กันยายนนี้โดยก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปฝากขังต่อศาลเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ต้องหาทั้งสองถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินและความผิดตามกฎหมายอื่นซึ่งมีอัตราโทษสูงโดยพนักงานสอบสวนยังจำเป็นต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอีกทั้งมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวอาจเข้าไปแทรกแซงพยานหลักฐานศาลจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองได้ยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวจากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปคุมขังที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
7: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลอีกเช่นเคยครับช่วงเวลาสบายๆ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์ถึงศุกร์เลยครับจันทร์อังคารพุธเราพบกันที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและวันศุกร์เราก็พบกันที่FM 92.5 MHz AM 891และ819กิโลเฮิรตซ์เรียกว่าพบกันทั้ง3คลื่นนะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลยรวมไปถึงสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่ติดตามรับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับรายการเพลงประทับใจก็อาจจะเริ่มต้นด้วยเพลงบรรเลงดนตรีไทยดนตรีสากลผสมกันจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับกับทำนองเพลงวิหกเหินลมนะหลายคนอาจจะคุ้นเคยผมก็จะนำเพลงนี้มาเริ่มต้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเพลงประทับใจให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยบทเพลงรำวงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับเพลงนี้ลองไปฟังดูว่าคนรุ่นใหม่ร้องเพลงรำวง

แบบว่าอยากจะลุกขึ้นเต้นเลยนะครับจริงๆผมก็ลุกขึ้นเต้นได้นะรำลุกขึ้นเต้นแล้วก็แบบว่าเออรำวงไปด้วยเพราะว่าตอนนี้อยู่ในห้องนี้คนเดียวคงไม่มีใครเห็นแน่ๆเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์สดนะรายการนี้เพราะฉะนั้นเปิดเพลงอะไรจะเต้นจะรำจะลีลาดแบบไหนเนี่ยผมว่าได้หมดเลยนะคุณผู้ฟังครับถ้าใครอยากจะมาเต้นรำวงกับผมในเวลานี้ก็เข้ามาเลยนะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ไม่เปิดประตูให้เพราะตอนนี้อยู่คนเดียวอยากจะมอบเพลงสนุกสนุกบ้างให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมีเพลงจังหวะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงสนุกเพลงรำวงเพลงลีลาดหรือแม้แต่เพลงช้าซึ้งๆสนุกสนานก็มีมาฝากกับท่านผู้ฟังเหมือนกันนะครับมีเพลงหนึ่งที่มีจดหมายแนะนำมาพูดถึงจดหมายคุณผู้ฟังครับตอนนี้บนโต๊ะผมเนี่ยมีแต่ไปรษณียบัตรเต็มไปหมดเลยมันยังไม่ได้เอามาตอบเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีแสดงความอาลัยนะครับในเรื่องของการสิ้นพระชนม์นะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับแล้วก็เราก็เลยมีพวกสารคดีต่างๆมาให้ฟังกันแล้วก็เพลงช้าๆมาฝากกันเสียส่วนใหญ่แล้วก็รวมถึงไปรษณียบัตรที่ส่งเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะรายการเพลงประทับใจหรือว่าจะเป็นรายการสุขสันต์บ้านเราเนี่ยผมไม่ได้เอามาตอบเลยนะครับมีเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมาแล้วผมอ่านไปรษณียบัตรแล้วผมจำได้ก็คือคือชื่อท่านน่ะแปลกนะครับจริงๆชื่อคนเนี่ยก็เป็นชื่อเฉพาะจะแปลกหรือไม่แปลกก็อาจจะมีความหมายอยู่ในตัวนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยชื่อของท่านแทนตัวว่าคุณป้านะฮะบอกว่าป้าขอเพลงนะครับชื่อเพลงว่ารักปักใจแต่ไม่ได้ระบุว่าศิลปินคนไหนเป็นคนร้องแล้วช่วงเวลานี้เราก็เปิดเพลงวงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นผมก็เลยหยิบเอาการแสดงสดของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาให้ฟังนะครับคุณป้าสุขสมใจนะครับคุณป้าสุขสมใจจริงๆผมเคยได้ยินแต่ชื่อสมใจนะแต่ว่าท่านชื่อสุขสมใจก็ไม่เป็นไรนะครับบอกแล้วว่าชื่อใครชื่อมันนะครับให้ฟังรักปักใจจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วเดี๋ยวพักฟังสารคดีแล้วกลับมามี2เพลงที่ทำนองคล้ายกันม่านมงคลและฟ้าแดงวันนี้หยิบเอาการแสดงสดที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยและสากลที่เราเรียกกันว่าสังคีตสัมพันธ์มาให้ฟังกันนะครับมั่นมงคลนี้เป็นเพลงที่มีปีมอนเข้ามาผสมด้วยฟ้าแดงก็ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น2เพลงนี้วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์รักปักใจพักสารคดีแล้วกลับมากับมั่นมงคลและฟ้าแดงครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ังเพลงจังหวะรำวงตอนแรกฟังรักปักใจก็ยังสนุกอยู่นะครับพอพักสารคดีของเจ้าฟ้าพาไปเนี่ยแล้วกลับมาด้วยสองเพลงหลังที่จบไปคือม่านมงคลแล้วก็ฟ้าแดงเนี่ยมันรู้สึกเศร้าๆนะคืออาจจะเศร้าเพราะว่าทำนองที่เอามาใช้ในสองเพลงก็คือทำนองเพลงไทยเลยนะครับแล้วประกอบกับที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเอามาบรรเลงเป็นสังคีตสัมพันธ์ด้วยมีทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลมาผสมผสานกันมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเศร้าแต่ว่าคือต่อให้เศร้ายังไงผมว่าเพลงเพราะนะทำนองเพลงไทยเนี่ยเพราะอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเอาดนตรีไทยมาผสมผสานด้วยเนี่ยโอ้ยิ่งเพราะใหญ่เลยผมชอบนะสังคีตสัมพันธ์บอกเลยชอบมากๆนะครับมีอีกเพลงนึงไหนๆก็ฟังเพลงไทยสังคีตสัมพันธ์ผสมผสานแล้วลุงสมพรจากไซน้อยบอกว่าอยากฟังเดือนประดับใจนะครับวันนี้ผมหยิบเอาวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็นำดนตรีมาเรียบเรียงใหม่มาร้องใหม่แต่ทำนองเดิมนะครับเนื้อเพลงไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็เลยขออนุญาตหยิบเดือนประดับใจที่เป็นคนรุ่นใหม่จากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาร้องให้ได้เปิดให้ฟังกันสำหรับคุณลุงสมพรที่ขอกันเข้ามาในรายการนะครับคุณสมพรจากไซน้อยขอเพลงนี้กันเข้ามามอบให้กับทุกๆคนด้วยครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะนำท่านผู้ฟังไปรู้จักกับการแต่งกายของหญิงในสมัยอยุธยากันค่ะจากเปลือยอกถึงตะเบงมานการแต่งกายที่ตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาซึ่งก่อนจะกล่าวถึงตะเบงมานต้องอธิบายถึงลักษณะการแต่งกายโดยเฉพาะท่อนบนของผู้หญิงสามัญชนในอดีตซะก่อนนะคะจากบันทึกของชาวต่างชาติที่เข้ามาในสมัยอยุธยากล่าวไปในทำนองเดียวกันว่าผู้หญิงในสมัยนั้นเปลือยอกหรือสวมเสื้อผ้าน้อยชิ้นเนื่องจากอยู่ในเขตอากาศร้อนดังนั้นการแต่งกายท่อนบนของผู้หญิงจึงห่มผ้าแถบคาดอกลักษณะคล้ายเกาะอกในปัจจุบันนั่นเองค่ะบ้างก็ห่มสบายบ้างสวมเสื้อแบบคอแหลมบ้างมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกบ้างก็เปลือยอกและสำหรับผู้หญิงที่เปลือยอกส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงที่มีลูกหรือแก่ชราแล้วนั่นเองค่ะการที่ผู้หญิงในสมัยอยุธยาไม่นิยมแต่งกายสวยงามเพราะไม่สะดวกกับกิจการงานหรืออาจจะเป็นเพราะไม่มีโอกาสจะไปงานรื่นเริงบ่อยครั้งจะมีอยู่บ้างก็เมื่อถึงเทศกาลหรืองานวัดซึ่งนับว่าเป็นโอกาสให้ผู้หญิงสามัญชนแต่งกายประชันกันเต็มที่ค่ะในสังคมอยุธยาผู้หญิงมีบทบาทดูแลบ้านช่องและการเพาะปลูกเมื่อยามที่ผู้ชายถูกเกณฑ์ไปรับใช้รัฐและบรรดาเจ้าขุนมูลนายพวกเธอต้องอยู่เย่าเฝ้าเรือนต้องเป็นผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งไม่ใช่ผู้หญิงที่เอวบางร่างน้อยอรชรอ่อนแอนต้องดูแลบ้านเรือนในระหว่างที่สามีไม่อยู่จึงต้องรู้จักป้องกันตนเองดังนั้นไม่แปลกที่ผู้หญิงในสมัยนั้นจะต้องเรียนรู้วิชาการต่อสู้อย่างน้อยก็ต้องจับดาบใช้เป็นค่ะผู้หญิงอยุธยาจึงต้องเป็นประเภทมือก็ไกวดาบก็แกว่งคืออยู่บ้านกับเด็กและคนชราคอยดูแลเรื่องสวนไร่นาและป้องกันโจรผู้ร้ายไปในขณะเดียวกันผู้หญิงอยุธยาส่วนใหญ่จึงไว้แต่ผมสั้นและมีร่างกายกำยำทะมัดทะแมงไม่แพ้ผู้ชายดังนั้นการแต่งกายด้วยการห่มตะเบงมานจึงตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาอยู่ไม่น้อยค่ะตะแบงมานหรือตะแบงมานคือการห่มผ้ารูปแบบหนึ่งโดยการคาดอกแล้วนำชายทั้งสองข้างไขว้กันแล้วนำไปผูกที่ต้นคอการห่มแบบตะแบงมานมักเข้าใจกันว่าผู้หญิงในอดีตนิยมห่มเวลาไปรบเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วจุดประสงค์ของการห่มแบบตะเบงมานคือการแต่งกายให้สะดวกสบายกระฉับกระเฉงเพื่อความสะดวกในการทำงานเช่นการตำข้าวไซมอนเดอลาลูแบร์ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้บันทึกการแต่งกายของผู้หญิงไว้ว่าชาวสยามนุ่งห่มผ้าน้อยชิ้นเพราะร้อนและความเป็นอยู่อย่างง่ายๆอันเป็นธรรมเนียมของพวกเขาชาวสยามไม่ค่อยจะได้ห่อหุ้มร่างกายให้มิดชิดนักนอกจากผ้านุ่งแล้วผู้หญิงก็ปล่อยตัวล่อนจ้อนเพราะพวกนางมิได้สวมเสื้อชั้นในมัสลินเหมือนอย่างผู้ชายชั่วแต่คนมั่งมีเท่านั้นที่ใช้สบายห่มลางทีก็ปัดชายสบายเฉียงไปคลุมต้นแขนเข้าไว้แต่อาการที่สุภาพของนางก็คือใช้ตอนกลางผืนคาดหลังแล้วสอดรักแร้มาปกฐานเข้าไว้แล้วตลบชายสบายทั้งสองด้านพักไหล่ไปทิ้งชายอยู่ทางเบื้องหลังซึ่งเป็นการห่มแบบตะแบงมานอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบจากบันทึกของไซมอนเดลาลูแบร์ฉบับแปลภาษาอังกฤษซึ่งบันทึกไว้ว่าการห่มผ้าจะทิ้งชายทั้งสองไว้ด้านหลังซึ่งน่าจะเป็นการห่มผ้าแถบหรือห่มสบายที่มีการไขว้ผ้าแต่ไม่ได้นำไปผูกไว้ที่ต้นคอดังนั้นที่บอกว่าห่มแบบตะแบงมานี้น่าจะเป็นการเพิ่มเข้าไปของผู้แปลฉบับภาษาไทยอย่างไรก็ตามการห่มผ้าที่มีการไขว้ผ้าในสมัยอยุธยาอาจจะเรียกอย่างรวมๆ ว่าตะแบงมานก็เป็นได้ไม่ได้เรียกเฉพาะแต่การคาดผ้าอ้อมตัวแล้วเอาชายผ้าไปไขว้และผูกไว้ที่ต้นคอเท่านั้นแม้ผู้หญิงอยุธยาจะห่มผ้าแถบห่มสบายสวมเสื้อหรือมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกแต่สันนิษฐานว่าส่วนใหญ่จะเปลือยอกหรือจะไม่ปกปิดมิดชิดทั้งนี้สำหรับชาวอยุธยาท่อนบนหรือหน้าอกคือส่วนที่บ่งบอกความเป็นชายหญิงไม่ใช่อวัยวะเพื่อบ่งบอกถึงความงดงามหรือเย้ายวนทางเพศโดยตรงแต่หากขนาดที่ใหญ่โตบ่งบอกถึงศักยภาพในฐานะแม่ผู้ให้นมบุตรดังนั้นจึงเกิดความนิยมการแต่งกายในลักษณะเปลือยหน้าอกให้เห็นทั่วไปค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆจากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมและแฟนเพจเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยและดิฉันคณิษฐายิ้มดีหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พลงประทับใจเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับวันนี้คงจะมีความสุขนะครับสำหรับการฟังเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากให้คุณได้ฟังกันก่อนนอนถ้านอนตอนนี้ก็เรียกว่านอนดึกแล้วแหละเนาะนะครับเพราะว่ารายการเพลงประทับใจของเราก็ถือว่าเป็นรายการสุดท้ายของแต่ละคืนเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์อังคารพุธคุณผู้ฟังก็ฟังได้ทาง AM 891 kHz ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์ก็ฟังได้ทั้ง3คลื่นนะครับ AM 819 AM 891แล้วก็ FM 92.5 แล้วยังฟังได้ผ่านเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์อีกด้วยนะครับรายการดีๆแบบนี้เรามีให้ฟังกันตามวันเวลาที่บอกไปนะครับเพลงเพราะๆรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นใครอยากนอนดึกกับผมในทุกวันก็ติดตามฟังตามวันเวลาดังกล่าวที่ผมได้แจ้งไว้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันกับรายการเพลงประทับใจได้ใหม่ในวันต่อไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านได้ยินเสียงของดิฉันก็คงจะพอนึกเดาได้แล้วว่าต้องเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือเสาร์อาทิตย์แน่นอนถูกต้องเลยค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าของวันเสาร์ที่12กันยายนปีพุทธศักราช2569นะคะวันนี้เป็นวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะพบกันในเช้าวันเสาร์นั้นก็แน่นอนว่าดิฉันจะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะนำไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์ปาถกหรือผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ได้สนทนาพูดคุยกับท่านในประเด็นหัวข้อเรื่องของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาสาธยายหรือว่าสักษาให้ท่านผู้ฟังได้มีความรู้มีสติปัญญามีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎกซึ่งถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่สุดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ฝากไว้ให้กับมวลมนุษยชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนิกชนเราทั่วไปตราบจนทุกวันนี้ก็2,569ปีคือเกือบ70ปี2,070ปีมาแล้วนะคะก็ไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจ้าพ่อเจ้าพ่อ
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันที่จะมาสุมหัวรวมตัวเอาใจใส่จดจ่อทำความเข้าใจอ่านใกล้ครวญเรื่องราวคัมภีร์ในพระไตรปิฎกโดยท่านผู้ฟังก็ไปอ่านมาด้วยพระอาจารย์ก็ไปอ่านมาด้วยอ่านฉบับนั้นฉบับนี้แล้วเมื่อถึงวันนัดกันเราก็มาทำความเข้าใจไปทีละข้อในข้อนี้มีหลายตัวอักษรก็ไปเรียงกันมาเป็นประโยคแล้วก็มาเป็นหน้าไปทีละหน้าทีละเล่มไล่ไปจะมีคำที่เขากล่าวกันคุณสนใจว่าถ้าเราเอาตัวหนังสือที่อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยนะมาสร้างมาทำความเข้าใจมาศึกษาเนี่ยโอ้มันได้บุญมากกว่าสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์หนึ่งองค์อีกนะ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: เพราะว่าสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์หนึ่งองค์นี่คือเป็นทางกายไงเป็นสิ่งของข้าวของมันก็เป็นเรื่องของทานเป็นเรื่องของวัตถุแต่พอเราศึกษาทำความเข้าใจอักขระแต่ละตัวเสียงแต่ละคำเข้าใจแล้วมันเกิดปัญญานี่นะเป็นเรื่องจิตใจที่จะสามารถกำจัดกิเลสทำจิตใจของเราให้นุ่มเย็นเพราะฉะนั้นการที่ท่านผู้ฟังมาฟังรายการธรรมะไม่ว่าจะรายการของครูบาอาจารย์ท่านไหนอันนี้ดีมากๆเราเหมือนกับว่าได้สร้างบุญเทียบกับวัตถุเนี่ย อยู่ตลอดเวลายิ่งกว่าด้วยซ้ำ
0: เจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์พระอาจารย์ก็จึงขอไว้ในสัปดาห์ละครั้งโดยก็มานัดกันแล้วศึกษากันถ้าท่านผู้ฟังไม่ได้อ่านมาก่อนอ่านตามหลังก็ได้นะมันจะไม่เหมือนกับช่วงของคลังพระสูตรคลังพระสูตรนี่พระอาจารย์จะไม่ได้พูดอะไรมากเลยก็ใส่เลยใส่เลยนี่คืออ่านให้ฟังเลย
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่ต้องอธิบายใดๆพูดนิดหน่อยแต่ว่าอันนี้ช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่อ่านให้ฟังนะท่านผู้ฟังต้องไปอ่านมาแล้วพระอาจารย์ก็จะอธิบายอย่างเดียวตรงนี้อาจจะทำให้ท่านผู้ฟังไม่ได้ฟังบทพยัญชนะที่รัดกุมรอบครอบของพระพุทธเจ้าแล้วก็จึงต้องให้ท่านผู้ฟังไปอ่านด้วยนะเพื่อที่จะได้ประโยชน์เต็มที่เรามาต่อกันในหัวข้อวันนี้วันเสาร์ที่12กันยาเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็อยู่กันในพระสูตรหมวดที่มีธรรมะ สิบประการอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตทัสสกก็แปลว่าสิบคุณใหญ่
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นพระสูตรที่21ในหมวด10ข้อเหล่านี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ในข้อที่21 22จะตรัสถึงกำลังของตถาคต10ประการบาลีเขาใช้คำว่าตถาคตพละกำลังของพระตถาคตคำว่าพละเนี่ยเราอาจจะเคยคุ้นเคยกันคุณใจเกี่ยวกับพละ5ใช่ไหมศร
0: ั
1: ทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่คือพละห้าพละหกก็มีนะหมวดหกหมวดเจ็ดเราอาจจะเคยได้ฟังผ่านๆกันมาหมวดหกก็มีหมวดเจ็ดก็มีแต่ตอนนี้พละสิบพละสิบนี่ไม่ใช่ของใครใดที่ไหนคนอื่นมีแบบนี้ไม่ได้มีได้กับเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้น
0: เจ้าค
1: ่ะอันนี้ที่ทำให้พระพุทธเจ้าพิเศษเลิศดีกว่าเหนือกว่าพระสารีบุตรพระมหาโมกขลนะสาวกคนใดๆรวมกันก็ยังไม่เท่าพระพุทธเจ้าหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องตถาคตพละสิบประการนี้โดยท่านเปรียบเทียบไว้กับพญาสัตว์ชื่อสีหะพญาสัตว์ชื่อสีหะออกจากถ้ำที่อาศัยในเวลาเย็นเหยียดกายแล้วเหลียวดูที่ทั้งหลายที่ทั้งหลายนี่คือเนื้อได้ออกตกนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็บรรลือเสียหน้า3ครั้งแล้วก็เที่ยวไปเพื่อหาอาหารเรามาดูนิสัยของพระยาสีหะสักนิดหนึ่ง
0: หรือพระยาราชสีนั่นเองนะเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่
0: ใช
1: ่เกิดมา
0: เจ้าค่ะ
1: พระยาราชสีพระยาสีหะอันนี้ใช้มาจากบาลีเดียวกันซึ่งมันเป็นสัตว์ที่ปัจจุบันนี้มันไม่มีแล้วนะคุณใจสิงโตเนี่ยไม่ใช่พญาราชสีโอเคไหมปัจจุบันสิงโต
0: เหรอเจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่คืออาจจะสืบเชื้อสายมาแต่ว่าจริงๆไม่ใช่แล้วก็จะเป็นเหมือนกับว่าสัตว์ไดโนเสาร์ยุคก่อนอะยุคที่เป็นสิงโตตัวใหญ่เขี้ยวยาวๆอย่างนั้นนะ
0: อ๋อเจ้าค่ะ
1: เขาจะมีลักษณะพิเศษเขาอยู่3ประการที่ตรัสไว้ที่อื่นรวบรวมมาให้ฟังในตรงนี้ด้วยหนึ่งมักจะบรรลือเสียหน้าก่อนเวลาจะไปทำกิจกรรมอะไรที่สำคัญสำคัญมีการหาเหยื่อมีการย้ายถิ่นฐานมีการสร้างครอบครัวพวกนี้เขาจะบลือเสียหน้า3ครั้งข้อที่2เขาจะมีนิสัยที่ว่าถ้านอนดิ้นเนี่ยนะไม่ได้มันเสียเหลี่ยมคู่ของราชสีต้องนอนไม่ดิ้นนอนตะแคงขวาเหมือนซ้อนเท้าหลุมเท้านี่คือนอนที่ว่าสีหาสยานี่นะคำพูดเนี่ยก็มาจากตรงเนี่ยพญาสีหะนอนแบบนี้นอนตะแคงเบื้องขวาถึงขนาดว่ากำหนดใจลงไปเนี่ยว่าตื่นมาเนี่ยนะกายฉันต้องไม่ขยับแม้หางเคลื่อนไปจากตำแหน่งนิดเดียวนี่นะไม่ได้วันนั้นไม่ออกหาอาหารเลยเอาใหม
0: ่
1: เขามีเหลี่ยมกูของเขาเป็นแบบนี้นิสัยเขาเป็นแบบนี้ประการที่สองแล้วประการที่สามเนี่ยเขาจะต้องตะคุบเหยื่อเนี่ยทีเดียวต้องตาย
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้ามาตะคุบ2ครั้ง3ครั้งเฮ้ยไม่กินละปล่อยมันไปเข้าใจมั้ยคือมันเสียเหลี่ยมคู่ต้องทีเดียวตายฟาดทีเดียวตายปุ๊บแล้วค่อยกินกินนี่ก็กินไม่หมดด้วยนะกินเฉพาะตรงเนื้อล่ำที่เหลือโยนทิ้ง
0: เจ้าค่ะ
1: ทำไมมันเป็นก็นี่คือเหลี่ยมคู่ของเขาใช่มั้ยทำไมเขาถึงจะต้องบลือเสียหน้าก่อนตัวนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้ในพระสูตรที่21ได้พูดถึงว่าความที่ว่าอย่าให้สัตว์เล็กๆน้อยๆทั้งหลายเนี่ยต้องมาลำบากเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเองจะออกหากินแล้วถ้าสัตว์ที่ไม่คู่ควรกับต้องมาถูกเบียดเบียนด้วยความมาของราชสีเนี่ยพวกนี้หนีไปซะ
0: เจ้าค่ะให้รู้ตัวก่อนนะเจ้าค่ะ
1: ใช่
0: ให้หนีไปก่อน
1: ใช่มีเฉพาะพวกที่ว่ากล้าหาเนี่ยมาแล้วพวกนี้สมควรที่จะเป็นเหยื่อของฉันแต่พวกที่กลัวหายไปหมดไปสัตว์ทั้งหลายมีกระรอกมีอะไรได้ยินเสียงเสียหน้าปุ๊บก็จะกลัวเหนียวแห้งใจแล้วก็หนีเข้าโพรงหนีเข้าลงน้ำบินขึ้นฟ้าจะเป็นอย่างนั้น ก็เหลือแต่พวกที่มันแบบมึนๆตึงๆไม่รู้เรื่องอะไรหรือแบบว่าก็กล้าหาญแต่แบบว่าความสามารถไม่ถึงอะไรเงี้ยโดนซะอย่างงี้
0: เจ้าค่ะ
1: ที่ต้องมาเลยเสียหน้าเพราะงี้แล้วก็ที่นอนแล้วขยับกายไม่ลุกขึ้นนะถ้ามีการเคลื่อนไหวของแม้แต่ห่างนิดเดียวอันนี้ก็ไม่ได้มีคำอธิบายนะคุณจะว่าเป็นเพราะอะไร
0: แต
1: ่มีแค่ว่าที่ต้องแนวตะแคงขวานี่เพราะว่าพร้อมที่จะลุกอยู่เสมอก็คือสัตว์พวกนี้ก็จะถนัดขวาคุณใจมนุษย์ของเราส่วนใหญ่ก็ถนัดขวาเนาะมีถนัดซ้ายก็นิดหน่อย
0: เจ้าค่ะ
1: ที่นอนตะแคงขวานี่เพื่อให้มันลุกได้รวดเร็วเพื่อให้ลุกได้เร็วจึงเอาข้างขวาลงข้างล่างจะได้มีพลังในการลุกขึ้นแล้วการที่ไม่ให้ขยับตัวพระอาจารย์คิดว่าคือความที่มีสติสัมปชัญญะของเขาอะนะเขาต้องการจะแบบมีสติสัมปชัญญะเต็มที่ในการขยับกายการก้าวย่างใดๆถ้าขยับโดยไม่รู้ตัวนี่ไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นเรื่องสติสัมปชัญญะ
0: เจ้าค่ะให้สมกับเป็นพญาราชสี
1: ใช่ใช่
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: ส่วนเรื่องการที่ตะคุบเหยื่อแล้วกินเฉพาะส่วนเนื้อล่ำๆแล้วก็ที่เหลือทิ้งไปเนี่ยต้องการจะแบ่งสัตว์อื่นนะสัตว์ที่มันหากินเองอะไรไม่ได้ก็มากินซากนี้ซะฉันทิ้งไว้ให้แกเป็นอย่างนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้เป็นอุปมาเป็นอุปมาอุปมาก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองพระยาสีหะเนี่ยเป็นชื่อของตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะมีอะไรบ้างที่ทำให้ท่านจำคำนี้ไว้ดีนะให้สามารถปฏิญญาฐานะที่องค์อาจบรรลือเสียหน้าประกาศพรหมจักรในบริษัททั้งหลายได้ในบรรลือเสียหน้าคือการแสดงธรรมประกาศพรหมจักรคืออริยสัจ4ในบริษัทคือพุทธบริษัททั้งหลายโอเคนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้หนึ่งรู้ฐานะอะไรที่เป็นฐานะอะไรที่ไม่เป็นฐานะฐานะนี่ก็คืออะไรที่มันเป็นไปได้อะไรที่มันเป็นไปไม่ได้อะไรที่เกิดขึ้นได้อะไรที่เกิดขึ้นไม่ได้ท่านจะรู้ก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: อะไรที่เกิดขึ้นไม่ได้เช่นการที่จะมีพระพุทธเจ้า2องค์อุบัติขึ้นพร้อมกันบนโลกนี่เกิดขึ้นไม่ได้
0: ในเวลาพร้อมกันนะเจ
1: ้
0: าค่ะอาจารย์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: มีหลายๆเรื่องเลยนะอันนี้เราเคยฟังกันไปแล้วน่าจะโอ้โหต้องอาจารย์ว่าต้องมี5ปี6ปีในหมวด1น
0: ี
1: ่มันหมวด10แล้วนึกออกป่ะหมวดหนึ่งนี่น่าจะเป็นข้อนั้นเรื่องสิ่งที่เป็นฐานะเป็นอาฐานะสิ่งที่เป็นฐานะก็คือสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเป็นฐานะข้อที่หนึ่งแต่ว่าเหนือจากกรรมก็ได้เหมือนกันก็เป็นฐานะอีกข้อหนึ่งเหนือจากกรรมก็คือพ้นจากกรรมได้พ้นจากกรรมคือไปตามมรรคแปดพ้นจากกรรมได้เป็นต้น
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้ประการที่หนึ่งรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นได้อะไรเป็นไปไม่ได้อะไรเป็นไปได้

0: อาสานี่เป็นกรรมเหมือนกรรมที่เป็นชั่วกรรมชั่วก็มีกรรมดีก็มี
1: เจ้าค่ะ
0: ผลที่จะเกิดขึ้นจากกรรมชั่วนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะไปเกิดเป็นสัตว์ให้เขาฆ่าไม่ใช่นั่นเข้าใจผิดแต่ผลคือวิบากของกรรมชั่วคือการฆ่าสัตว์ก็จะทำให้ตกนรกหรือถ้าไม่ตกนรกก็มีอายุสั้นเป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: ผลมันก็จึงเป็นคนละส่วนกับเหตุไม่ใช่อันเดียวกันเราต้องได้รับผลแน่แต่ผลที่จะต้องได้รับก็อาจจะเปลี่ยนแปลงหนักบ้างเบาบ้างต่อมาบ้างเดี๋ยวนี้บ้างที่นั่นบ้างที่นี่บ้างไม่เท่ากันเหมือนยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าทำกรรมดีมีการให้ทานมีการรักษาศีลอย่างเงี้ยนะถ้าท่านผู้ฟังให้ทานท่านผู้ฟังรักษาศีลเจริญภาวนาโอ้บุญนี้มากนะคุณใจบุญนี้จะให้ผลเป็นความสุขความสุขชนิดที่ว่าโลกมนุษย์มันไม่มีโลกมนุษย์สุขแบบนี้ไม่มีเช่นอาหารทิพย์วิมานทิพย์ร่างกายสวยๆงามๆอายุยืนยืนไม่แก่ไม่เท่าแบบว่าอายุแบบยังสวยๆตลอดเวลาจนถึงอายุมากๆแล้วก็ตามอย่างเงี้ยนะพวกนี้คือความสุขแบบเทวดาไงเทวดาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแก่นะแก่เขาแก่แป๊บเดียวตรงจะตายแล้วก็แก่ปุ๊บแล้วก็ตายไปเลย
1: เจ้าค่ะ
0: จะเป็นลักษณะแบบของเทวดาเขาคุณต้องไปเอาความสุขประเภทนี้ผลแบบนี้บนสวรรค์อันนี้คือผลวิบากของกรรมท่านก็จะรู้ว่าทำดีเป็นยังไงผลยังไงทำชั่วผลเป็นยังไงอดีตอนาคตยังไงต่อมาประการที่สามคือรู้ชัดปฏิปทาปฏิปทาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ให้ถึงภูมิทั้งปวงหมายความว่าตรงไหนจะไปตรงไหนตรงไหนต้องทำยังไงยังไงภูมิทั้งปวงนี่คือคติ
1: ใช
0: ่ไหมถ้ามีคนถามคุณใจว่าคุณใจคุณใจไปสุไหงโกโลกไปยังไงคุณใจก็เลยจะบอกว่าน
1: ั่งรถไฟไป
0: หรือนั่งเครื่องบินไป
1: ขึ้นเครื่องบ
0: ิน
1: ไปลง
0: หาดใหญ่แล้วก็ต่อรถตรงนี้นะแล้วก็นั่นนี่นอนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เราก็บอกไม่ได้โอ้คุณถามคนอื่นแล้วกันจะไม่รู้อย่างเงี้ยนะไม่รู้ที่ไปไอ้ที่ในโลกเนี่ยมันถ้ามันมี Google Map อ่ะคุณเดินใจมันเปิดไปได้หมดอ่ะ
1: ในสมัยนี้นะเจ้าค่ะในสมัย
0: นี้ใช่แต่บางจุดมันไม่มีคลื่นบางจุดมันไม่มีแมปนะมันก็มีนะคุณเดินใจนะ
1: ใช่เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไปถึงจุดนั้นปุ๊บเอ้าแผนที่ใช้ไม่ได้แล้วสวยแล้วทำไงนี่คลื่นโทรศัพท์ก็ไม่มีแล้วสวยแล้วทำไงนี่คุณต้องเนวิเกตต้องแบบรู้ทางไปต้องชำนาญทางไอ้นี่มันยังง่ายคุณเดินใจเพราะยังอยู่ในโลก
1: เจ้าค่ะ
0: อยู่ในโลกเนี่ยมุมไหนของโลกไม่มีใครไม่ไปถึงมันไม่มีแล้วทำไมไม่มีมุมที่ไม่มีใครไปถึงพระโลกมันกลมเงาเดินใจมันไม่มีมุมเข้าใจไห
1: มเจ้าค่ะ
0: คือเข้าไปมาหมด
1: เจ้าค่ะ
0: เนื้อแม้แต่ในทะเลที่แบบว่าเวิ้งว้างกว้างขวางใต้ทะเลอะไรเงี้ยเขาก็ยังไปสำรวจกันยังไปสำรวจมีจุดที่อาจจะไม่เคยไปบ้างใต้ทะเลมีอยู่อวกาศก็มีอยู่แต่นี่คือแบบว่าในโลกฟิสิกอลที่เราจับต้องได้นะยังมีโลกอื่นๆ
1: อ
0: ีกเช่นโลกสวรรค์โลกเปรตโลกอสุรกายโลกนรกโลกเขาก็เรียกเป็นกลุ่มๆเขาไม่เรียกว่าเป็นโลกสวรรค์เขาก็เรียกว่าเป็นชั้นๆนี่พรหมโลกการจะไปตรงนั้นน่ะทำยังไงมีทางไปไหมนี่ท่านรู
1: ้เจ้าค่ะ
0: ทางไปสวรรค์ก็ทานศีลทางไปพรหมโลกภาวนาทางไปนรกผิดศีลอย่างเงี้ยท่านจะรู้ปฏิปทาที่ให้ไปถึงที่นั้นนั้นนั้นนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วที่ไหนควรไปไม่ควรไปก็บอกไปด้วยโอ้ยตรงนี้มันมีทางที่จะไปนรกอยู่นะกำเนิดเตระฉันปริวิสัยเนี่ยมีทางแบบนี้ไปได้แต่ว่าอย่าไปเลยตรงนั้นมันไม่ดีครับ
1: เ
0: จ้าค่ะนรกนี่ไม่ดีแต่มันมีทางอีกทางหนึ่งไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพานทางนี้ไปดีนะนี่ท่านจะรู้ปฏิปทาก่อนนี้ประการที่สามแล้วก็คือไอ้ที่ท่านตรงนี้จะมีคำว่าตามความเป็นจริงนะตามความเป็นจริง
1: เจ้าค่ะ
0: คือตามความเป็นจริงเนี่ยจะมี

0: ในทุกคลอสเลยก็คือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นสัจจะ
1: อืม
0: ก็คือมันจะไม่มันจะที่ต้องพูดข้อนี้คุณในใจเพราะว่าพวกพราหมณ์ในสมัยนั้นเนี่ยเขาจะมีการโฆษณาขายของไว้ว่ารู้ทางไปอยู่ร่วมกับพรหมรู้ทางไปอยู่ร่วมกับพรหม
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ทางไปอยู่ร่วมกับพรหมของเขานะเขาก็จ่ายค่าพิธีมา3,000นะเดี๋ยวฉันเอาน้ำมะพร้าวมาเคาะตรงนี้แล้วก็บริกรรมคาถามาลุ่มบึ้มบั่มนะแล้วเธอก็ก้มหัวลงนี้แล้วก็ฟาดลงไว้ตรงนี้แล้วก็ปึ้งปึ๊บ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่พ่อคุณไปอยู่กับพรหมแล้วนี่นี่คือวิธีการอยู่ร่วมกับพรหมแต่ถ้าจ่ายตอนนี้เอา1,500พอก็จะมีวิธีที่มันไม่จริงอ่ะเคลม
1: หลอก
0: ว่า
1: ลวง
0: เนี้ยเป็นปฏิปทาให้ถึงสวรรค์บ้างให้ถึงนิพพานบ้างโอ้ทุกวันนี้ยิ่งในคําสอนนี่ยิ่งหนักเลยคุณใจเนี่ยพูดถึงว่าไปนิพพานไปอะไรแล้วก็วิธีการปฏิปทาเงี้ยนะมันก็อาจจะไม่ตรงกันกับในหมายถึงว่าในพระไตรปิฎกนะหลักฐานที่อ้างอิงต่าง
1: ๆเจ้าค่ะ
0: หลักฐานที่อ้างอิงนี่คือพระไตรปิฎกนะหมายความว่าเพราะว่าถ้าสมมติคนนั้นเขาอาจจะปฏิบัตินะสมมติเกิดมีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าโอ้เนี่ยฉันบรรลุละวิธีการบรรลุฉันเนี่ยฉันทำแบบนี้ฉันก็เลยสอนให้คนอื่นเนี่ยทำแบบนี้ด้วยคือเขามีปฏิปทาในการที่จะให้ถึงนิพพานของเขา
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ซึ่งถ้าปฏิปทานั้นไม่ตรงกับของพระพุทธเจ้าอ่ะมันก็ไม่ใช่ไง
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: ทีนี้มันจะตรงหรือไม่ตรงคุณจะรู้ได้ไงเพราะพระพุทธเจ้าไม่อยู่มายืนยันก็ต้องดูในพระไตรปิฎกถูกป่ะเรื่องดูในพระไตรปิฎกหรือมันจะลงข้อไหนกันได้รับการข้อไหนกันได้ก็ต้องมีหลักฐานที่อ้างอิงในคำสอนถึงอยู่มาถึงบัดนี้ได้นะนี่คือประการที่3แต่มาประการที่4ก็คือท่านเนี่ยรู้ชัดโลกธาตุหลายชนิดธาตุนี่คืออะไรธาตุทุกชนิดนี
1: ่ก็จะมีธาตุ18มั้งเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างเช่นจักษุธาตุอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหม
1: จักษุธาต
0: ุในฟุตโน้ตตรงนี้นะเขาจะเขียนว่าธาตุ18มีจักษุธาตุเป็นต้น
1: เป็นต้นเจ้าค่ะ
0: ถ้าเห็นเลข18นะอันนี้ฟันธงได้เลยมันก็ต้องมีคูณน้อยน้อยหารร่วมมากเนาะ6 คูณ 3อ่ะได้18แล้วถ้ามีจักษุธาตุอ๋อแสดงว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจหกแล้วใช่ไหมจักษุตาก็ต้องรูปก็ต้องเป็นรูปเสียงกลิ่นรสปฐวัตธรรมารมณ์พอตาพอรูปแล้วก็ต้องวิญญาณก็เป็นจักษุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุคานวิญญาณธาตุจนกระทั่งถึงมโนวิญญาณธาตุนะธาตุ18นี่หมายถึงอะไร
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ธาตุทั้งหลายแต่มาในประการที่5เป็นผู้รู้ชัดหมู่สัตว์ผู้มีอัตยาศัยต่างกันตามความเป็นจริงอัธยาศัยนี่สำคัญคุณใจคำว่าอัธยาศัยก็คือความที่ว่าคนเนี้ยเขาชอบแบบเนี้ยเขานิสัยเป็นอย่างเนี้ยซึ่งคนนั้นเขาต้องคนที่เทศให้ฟังสำคัญเนี่ยมีเคสของท่านพระสารีบุตรเป็นต้นหรือลูกศิษย์ท่านพระสารีบุตรคนหนึ่งเป็นช่างทองแล้วท่านก็มีอัธยาศัยในการชอบของสวยงามท่านพระสารีบุตรก็เลยว่าเงินต้องพิจารณาอสุภะพิจารณาอสุภะอยู่4 เดือนไม่บรรลุติดไม่สงบ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้พอออกพรรษาปุ๊บไปหาพระพุทธเจ้าบอกอ๋อรู้อัธยาศัยเขาชอบของสวยงามนี่ให้พิจารณาความสวยงามของดอกไม้เลย
1: อืมเจ้าค่ะ
0: แล้วให้เห็นดอกไม้เนี่ยมันเหี่ยวมันเสื่อมไปบรรลุเลยวันนั้นเลย
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือเพราะรู้อัธยาศัยของบุคคลนี้แล้วก็ประการที่6ก็คือรู้ความที่มีอินทรีย์แก่หรืออ่อนของสัตว์ทั้งหลายอินทรีย์แก่อ่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ให้เกิดการบรรลุเร็วหรือบรรลุช้านะ
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าทำไมเวลานี้ยังไม่ไปหาบุคคลนั้นเพื่อเทศสอนสักทีต้องรอเวลานี้ซะก่อนนี่ก็เพราะว่าอินทรีย์ยังแก่อ่อนไม่สมบูรณ์ไม่เท่ากันและยังไม่ถึงเวลาเรื่องนี้สำคัญตรงที่ว่าถ้าอินทรีย์ยังอ่อนก็การบรรลุธรรมก็จะยังเกิดไม่ได้มันจะบรรลุธรรมนานกว่าจะบรรลุธรรมแต่ถ้าอินทรีย์แก่กล้า การบรรลุธรรมจะมีได้เพราะว่าอินทรีย์แก่กล้าแล้วบรรลุธรรมได้เร็ว
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เป็นเช่นหลายๆเคสมีกรณีของสุภัทธปริภาชกนี้เป็นต้นอ่ะสุภัทธปริภาชกเนี่ยนะคุณใจเป็นคนสุดท้ายเลยนะสาวกสุดท้ายตอนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนะมาถามเรื่องรอยเท้านกในอากาศนะแล้วพระพุทธเจ้าก็นอนอยู่ตรงเตียงจะปรินิพพานแล้วแล้วก็ท่านก็เทศให้ฟังตรงนี้ซึ่งสุภัทธปริภาชกเนี่ยจริงๆมีอายุมาตั้งแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าประกาศศาสนาใหม่ๆแล้วนะแต่ว่าเธอไม่ยอมเข้ามาหาพระพุทธเจ้าไม่ยอมเพราะว่าคืออุปนิสัยเป็นนี้และอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าจนกระทั่งว่าทำไมพระพุทธเจ้าต้องมาปรินิพพานตรงนั้นเนี่ยเราจะมาโปรดคนนี้ด้วยเนี่ยตักตาแก้ไว้แต่ว่าคนนี้เขาอยู่ตรงนี้พอดีท่านต้องมาทำงานข้อนี้สุดท้ายตรงนี้ว่าตรงนี้คนนั้นอินทรีย์เขาแก่กล้าแล้วเขาไม่ไปหาเพราะว่าเขาคิดว่าศาสดาเนี่ยยังอายุน้อยอยู่ต้องแก่ๆเนี่ยท่านถึงจะมี
1: จะเชื่อ
0: เจ้าค่ะอย่างพระมหาไปบูรณ์บางคนเห็นเฮ้ยอายุยังไม่มากนี่ไม่มีศรัทธาต้องร้องงอมก่อนนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่บางคนก็จะชอบครูบาอาจารย์งอมๆเงี้ยนะก็คำว่าชอบนี่คือมีศรัทธาแบบนั้นปรัชญาสายเขาเพราะว่าอินทรีย์เขาเป็นแบบนี้นี่คือประการที่6ส่วนประการที่7ท่านเนี่ยจะรู้ชัดความเศร้าหมองความผ่องแผ้วเศร้าหมองนะผ่องแผ้วนะคืออันไหนมันดีอันไหนมันไม่ดีอันไหนมันใช้งานได้ใช้งานไม่ได้ของอะไรของฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติซึ่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติก็คือสมาธิอะไรอ่ะเรียกรวมกันว่างี้โอ้แต่ว่าแต่ละอย่างมันมีนัยยะที่แตกต่างกันนะความแต่ละขั้นเข้ายังไงออกยังไงเราจะเห็นลีลาของพระพุทธเจ้าตามปรินิพพานเราจะเข้าชั้นหนึ่งออกชั้นหนึ่งเข้าชั้นสองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือความที่เพราะท่านมีความชัดในการเศร้าหมองการผ่องแผ้วของฌานสมาธิเหล่านั้น
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วในอรรถกถาอันนี้ผมพูดถึงสมาธิที่มีวิตกแต่ไม่มีวิจารมีวิตกมีวิจารไม่มีทั้งวิตกไม่มีทั้งวิจารใดๆก็มีหลายแบบเลยซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่มาในหมวด9ที่เราเคยคุยกันไปแล้วเนาะสมาธิ9ขั้นมีอะไรบ้างนั่นน่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็คือจุดนี้ด้วยแล้วก็สมาธิชนิดที่มีวิตกไม่มีวิจารอย่างเงี้ยก็จะอยู่ในสังยุตติกานี้ก็มีเพิ่มเติมอีกถึงจุดนั้นเราก็ค่อยมาคุยกันอีกครั้งนึงต่อไปข้อ8ข้อ9ข้อ10นั่นคือวิชา3วิชา3วิชาในข้อที่8ก็คือความที่ระลึกถึงชาติก่อนได้โอ้โหยาวนานตลอดสังวัตกัปและวิปัตกัปเป็นมาก
1: หร
0: ือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกิดในตระกูลไหนชื่ออะไรมีความเป็นอยู่เป็นสุขเป็นทุกข์ยังไงตายจากตรงนั้นแล้วไปเกิดที่ไหนนี่คือมองอดีตได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ของตัวเองนะของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นมายังไงเป็นมายังไง
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่9คือเห็นของคนอื่นละคราวนี้เห็นของคนอื่นเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังเคลื่อนอะไรของคนอื่นก็ถ้าตายไปแล้วนี่ด้วยกรรมดีก็เลยไปที่เกิดที่ดีด้วยกรรมไม่ดีก็ไปที่เกิดที่ไม่ดีมีนรกมีเปรตวิสัยบ้างถ้าไปที่ดีก็มีสวรรค์บ้างอะไรบ้างอย่างนี้
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เห็นของสัตว์ทั้งหลายเห็นของคนอื่นที่ตายแล้วไปยังไงในข้อที่9ส่วนข้อที่10คือญาณอาสวะขยายญาณมันทำอาสวะให้สิ้นข้อที่8เนี่ยเขาเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้ข้อที่9นี่เขาเรียกว่าจุตูปปาตญาณคือการเคลื่อนหมายถึงตายจุตินะคือเคลื่อนนะคือตายแล้วก็อุบัติคือการเกิดแล้วก็ข้อที่10นี่คืออาสวะขยายญาณทั้ง10อย่างนี้เป็นพลังของพระพุทธเจ้าตถาคตพลัง10ประการ
1: เจ้าค่ะก็ ก็จะเห็นว่าแบบไม่มีใครเหมือนมาเทียบได้เลย
0: อ
1: น
0: ื
1: ะเจ
0: ม
1: ้าค่ะพระอาจารย์เจ้า
0: ใช
1: ค
0: ่
1: ่ะที่ว่าจะอย่างรู้ถึงขนาดนี้และทุกอย่างก็ท่านอย่างรู้ได้ด้วยตามความเป็นจริงด้วยนะ
0: ด้
1: เจ
0: ว
1: ้
0: ย
1: าค่ะ
0: ใช
1: ก
0: ่
1: ็คื
0: ใช
1: อ
0: ่
1: ไม่ได้ว่าเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่จริงเหมือนอย่างพวกพราหมณ์บางพวกที่ว่าทําพิธีหลอกลวงคนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
0: ในสมัยนั้นเนอะ
1: เจ้าค่ะแล้วความเป็นจริงเหล่านั้นเนี่ยมันก็คือเป็นความจริงของโลกดังนั้นก็คงอยู่มาเป็นจะร่วม3,000 ปีจนถึงขณะนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: เพื่อนผ่อนจะมา
1: เจ้าค่ะ
0: ในทั้ง10 ข้อเนี้ยบางข้อก็จะเหมือนกับสาวกเนอะแต่ว่าที่ใคร
1: เ
0: จ
1: จ
0: ะ
1: ้าม
0: ี
1: ค
0: ทั
1: ่
0: ้
1: ะ
0: ง10 ข้อเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มี
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างเช่นข้อที่คนอื่นจะไม่มีเลยการรู้อินทรีย์แก่กล้าหรืออ่อนของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีใคร
1: เจ้าม
0: ี
1: ค่ะ
0: แล้วก็แ
1: เ
0: ต
1: จ
0: ่
1: ้า
0: พระ
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: หากัสสปะพยายามจะทําให้เกิดก็ทําไม่ได้รู้อั
1: เจ้
0: ธ
1: าย ค
0: า
1: ่ะ
0: ศัยก็อาจจะรู้แต่จะไม่ชัดเจนเหมือนกับพระพุทธเจ้า
1: เจ้าค่ะ
0: รู้อดีตอนาคตก็อาจจะรู้แต่จะไม่ชัดเจนเหมือนกับพระพุทธเจ้าอา
1: เจ้
0: ส
1: า
0: วั
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ยายานี่คนอื่นเขามีกันเยอะแยะหมายถึงว่าคนอื่นหมายถึงพระอรหันต์ทั้งหลายนะ
1: เจ้าค่ะ
0: พระมหากัสสปะก็มีพระสารีบุตรก็มีล่ะแต่จะมีครบ10 ข้อเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีมีพระพุทธเจ้าองค์เดียว
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนี่ก็ที่21แต่ว่าข้อที่22เนี่ยไส้ในนะคุณใหญ่นะไส้ใน10 ข้อเนี่ยเหมือนกันเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแต่ว่าหัวข้อเปิดนี่ไม่เหมือนกันหัวข้อเปิดเมื่อสักครู่นั้นคือตรัสกับภิกษุทั้งหลายข้อ21แต่ข้อ22เนี่ยตรัสกับพระอานนท์ตรัสกับพระอานนท์โดยไม่ได้ใช้คำว่าการประกาศธรรมพรหมจักรละบรรลือสีหน้าอะไรไม่ใช่งั้นละไม่ใช่เรื่องอุปมาว่าด้วยสีหะละ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ใช้คำว่าอธิมุตติบทนะอธิมุตติบทท่านบอกอย่างนี้บอกว่าเรากล้าปฏิญญาในธรรมทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งอธิมุตติบทด้วยปัญญาอันยิ่งเพื่อแสดงธรรมโดยวิธีที่บุคคลปฏิบัติแล้วจะรู้ธรรมที่มีอยู่ว่ามีอยู่ที่ไม่มีว่าไม่มีที่หยาบที่ประณีตที่เยี่ยมที่ไม่เยี่ยมหรือเป็นไปได้ที่เขาจะปฏิบัติแล้วรู้เห็นตามเป็นจริงอันนั้นคืออะไรอันนี้คือหมายถึงว่ายะถาภูตญาณนั่นเองคุณใช้ความสามารถในการที่ว่าสอนคนอื่นแล้วเขาให้คนอื่นเขารู้ตามเหมือนเราอะ
1: ยากนะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์นั่นน่ะสิก็ใช่ไหมสอนแล้วก็ให้เป็นให้เขาเป็นเหมือนเราอะนี่แหละคือยะถาภูตญาณนะยะถาภูตญาณความที่จะให้คนนั้นเขารู้ตามนั้นอะให้รู้ตามเป็นจริงตามที่คุณไม่ต้องมาพึ่งศาสดาอยู่เรื่อยอยู่แล้วไงอย่างเช่นเราจะพูดถึงอะไรอย่างหมออย่างต้นนะคุณป่วยคุณไปหาหมอคุณป่วยคุณก็ไปหาหมอป่วยที่ไรต้องพึ่งหมอทุกทีเอางี้ได้ไหมคุณจะมีความรู้อะไรบางประการได้ไหมที่ว่าพอคุณป่วยแล้วคุณจัดการเองได้คุณไม่ต้องไปหาเขาอ่ะเนี่ยคุณต้องสอนวิธีนี้ให้เขา
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ว่าไม่ต้องมารับยาอยู่เรื่อยแต่คุณปรุงยาเองที่บ้านเลยยานี่ทำอย่างนี้อย่างนี้นี่คือที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นอย่างนี้ในยะถาภูตญาณเหมือนแทนที่จะให้เขามารับปลาแต่สอนวิธีตกปลาให้เขา
1: เจ้าค่ะ
0: จึงปฏิญญาในการแสดงธรรมคือสอนวิธีตกปลาเนี่ยเพื่อให้เขาไปจับปลาให้เขามีธรรมะนั้นอยู่ในตัว
1: เจ้าค่ะคือให้รู้จริงด้วยตัวของตัวเองเลยถูกไหมเจ้าค่ะ
0: อุปมาจับปลาตกปลานี่พระอาจารย์ยกนะในพระสูตรนี้ก็ไม่ได้มีแต่เพื่อให้ท่านฟังได้เห็นภาพว่าอ๋อยะถาภูตญาณมันเป็นอย่างนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าอธิมุตติบทอธิมุตติบทอธิมุตติบทนี่หมายถึงขันธ์อายตนะธาตุแล้วก็ทิฏฐิคือความที่จะรู้บรรลุธรรมนั่นเองอันนี้จะบรรลุธรรมจนถึงนิพพานได้ไง
1: เจ้าค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้จะเป็นความแตกต่างกันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยสอนได้อยู่สอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาสอนได้แต่ว่าจะให้คนอื่นเข้ามาบรรลุตามเนี่ยทำไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: มันอีกเลเวลหนึ่งไงเลเวลที่จะสอนให้คนอื่นบรรลุตามได้ต้องสัมมาสัมพุทโธเท่านั้น
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้ก็รายละเอียดต่างๆก็เหมือนกันเลยเนาะไม่ว่าจะข้อหนึ่งถึงข้อสิบก็เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ตรงจุดนี้อาจจะมีคอมเมนต์ตรงนี้นิดหนึ่งว่าท่านบอกว่ายานที่ยอดเยี่ยมกว่ายานทั้งหลายหรือยานที่ยอดเยี่ยมกว่ายานทั้งหลายคือยถาภูตญาณการรู้ตามเป็นจริงในธรรมนั้นๆสมมติท่านผู้ฟังเทศแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยแล้วท่านผู้ฟังเกิดความรู้เฉพาะอย่างบางประการว่าโอ้โธฉันบรรลุโสดาบันแล้วฉันบรรลุอรหันต์แล้วอย่างนี้
1: จะค่ะ
0: เอายังไม่ต้องไปนั้นก็ได้ฉันได้สมาธิแล้วอย่างเงี้ยเอาแค่ว่าฉันได้สมาธิแล้วจิตฉันนุ่มเย็นแล้วจิตฉันเนี่ยชุ่มชื่นแล้วแล้วเราพยากรณ์ตัวเองได้ด้วยตัวเองเอาแค่ว่ายานแค่นี้ก็พอนี่คือยถาภูตญาณยถาภูตญาณแต่นี้คำว่ายถาภูตญาณจะหมายถึงแบบสุดๆนู่นเลยนะมันก็จะไล่ไปตามลำดับขั้นนี่แหละมันไล่ไปตามลำดับขั้นคุณจะรู้ได้ไงว่าศีลเนี่ยมีอานิสงส์จนกระทั่งว่าโอ้โหเราปฏิบัติตามศีลแล้วมันเราเห็นได้ด้วยตัวเองว่าโอ้ศีลมีอานิสงส์จริงเนี่ยไม่งั้นเราจะถูกด่าถูกว่ามีปัญหานั่นนี่แต่ว่าศีลรักษาเราไว้เราจึงรอดมาได้โอ้ศีลดีศีลสมาธิปัญญาว่าไป
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือข้อที่22ไปเร็วได้ตรงนี้เพราะว่ามันข้างในเหมือนกันเนาะ
1: ข้างในเหมือนกันนะคะ
0: ใช่บ้าน
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาในข้อที่23ท่านพูดถึงกรรมทางกายทางวาจาและทางใจในพระสูตรที่ว่าก
1: ายสูตรหรือว่าด้วยธรรมที่พึงละทางกายใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ในรายละเอียดก็จะพูดถึงละทางกายไม่ใช่ทางวาจาละทางวาจาไม่ใช่ทางกายละทางวาจาทางกายก็ไม่ได้แต่ด้วยทางใจเห็นด้วยปัญญาจึงจะละได้เพราะมันคือกายวาจาใจนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เอากายขึ้นมาก่อนก็เลยพูดถึงว่ากายสูตรนั่นเองทีนี้มันสิบอย่างไงเพราะมันแค่สามนี่เนี่ย
1: กายวาจาใจใช่ไหม
0: เออก็มีแค่สามไม่ละสิบยังไงว่าแต่มานับดูนะคุณใจ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แต่ตรงที่สิบเนี่ยคือท่านนับเฉพาะตรงส่วนใจกายไม่นับวาจาไม่นับนับเฉพาะตรงส่วนใจตัวใจอยู่ตรงไหนในประมาณย่อหน้าที่3ที่4ถัดมาในพระสูตรนี้เนาะพูดถึงทางกายนี่คืออะไรบ้างก็คือพูดถึงอกุศลทางกายนั่นเองอกุศลทางกายที่ต้องละอกุศลทางกายไม่ใช่ทางวาจาเช่นอะไรฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นการกระทําทางกายประพฤติผิดในกามหรือว่าอาบัติทั้งหลายของพระภิกษุสงฆ์ทางกายที่ไม่ใช่ทางวาจาอันนี้ต้องละทางกายละทางวาจาไม่ได้ส่วนอกุศลทางวาจาก็เช่นพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดยุยงให้แตกกันอันนี้เป็นอกุศลทางวาจาจะละทางกายไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้เป็นสองทวารเนาะทวารคือมิติทางกายทางวาจาส่วนทางใจมีอะไรบ้างทางใจคือก็ไม่ใช่กายไม่ใช่วาจาไม่ใช่กายไม่ใช่วาจาแต่เป็นทางใจนี่ต้องละด้วยปัญญาต้องเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วมีปัญญาจึงจะละได้สิ่งนี้มีอะไรบ้างมันต้องไล่ไปเลย10อย่าง1โลภะ2โทสะ3โมหะ4โกฏฐะ5โกฏฐานี่ความโกรธเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: โทสะนี่คือการประทุษร้ายเนาะ5อุปาทาหะคือความผูกโกรธ6คือความลบหลู่มาจากคำว่ามักขะ7คือความตีตัวเสมอปลาสัก8คือความตระหนี่มัจฉริยะแล้ว9คือความริษยาและ10คือความปรารถนาชั่ว10อย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: ในรายการตรงนี้มีอุปมาที่น่าสนใจคุณใจจะนับได้1โลภะนะ2โทสะ3โมหะ4โกฏฐะ5อุปาทาหะ6 7 8 9 10อ่ะครบถ้วนถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: ในเรื่องของริษยาท่านอธิบายไว้อย่างนี้เขาเปรียบเทียบ2เคสเคสของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนแต่คนครองเรือนเนี่ยเห็นคนอื่นเขามีเงินมีทองมีทรัพย์สินสมบัติมียศตำแหน่งโอ้ยเราก็ เราก็อยากมีบ้างนะคนอื่นอย่ามีเลยคนอื่นเขามีเนี่ยไม่พอใจเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คนอื่นเขาได้ดีอ่ะเราไม่อนุโมทนาด้วยแต่เราไม่พอใจด้วยนั่นคืออ ร
1: ื
0: ิษยาม
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นคือริษยาแล้วก็ถ้าเคสของพระภิกษุนอกสมณพราหมณ์พระภิกษุคือนักบวชนะอ๋อถ้าเขามีปัจจัยสี่แล้วมีลาภปัจจัยสี่จีวรบิณฑบาตเสนาสนะเภสัชบริการต่างๆโอ้ยก็มีไปนั้นหนึ่งเราไม่พอใจเขาอย่ามีเลยฉันต้องมีสิเธออย่ามีเธอมีไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือริษยาอิจฉาริษยานั่นเองไอ้ตรงนี้นะก็จะต้องนี่คือ9อย่างก่อนนะนี่คือริษยาข้อที่9นะข้อที่10แล้วข้อที่10ด้วยนะข้อที่10คือความปรารถนาชั่วอธิบายไปตรงนี้ความปรารถนาชั่วเป็นยังไงคือไอ้เรื่องโลภะโทสะโมหะโกรธะเป็นต้น8ข้อแรกเนี่ยท่านไม่ได้อธิบายว่าเป็นยังไงเนาะแต่มาอธิบายตรงริษยาว่าเป็นอย่างนี้มี2เคสแล้วพอมาความปรารถนาชั่วในข้อที่10เนี่ยยก8ข้อด้วยกันยังปรารถนาอันชั่วคือยังไงเราไม่มีศรัทธานะฉันไม่มีเป็นคนไม่มีศรัทธานะแต่ขอให้คนอื่นเขารู้ว่าฉันเป็นคนมีศรัทธาฉันไม่มีศีลมีสุตะน้อยแต่ขอให้คนอื่นเขารู้นะว่าฉันเป็นคนมีศีลเป็นพระหูสูตรฉันชอบคลุกคลีกับคนนั้นคนนี้ไปมาหาสู่แต่คนอื่นขอให้เขารู้นะว่าฉันชอบสงัดแต่ฉันเป็นคนเกียจคร้านแต่ขอให้คนอื่นเขาพูดกันนะว่าเนี่ยโอ้ท่านองค์เนี่ยโอ้ขยันจริงๆแต่จริงๆขี้เกียจเนี่ยนะ
1: เจ้า
0: คนเนี้ยโอ้เป็นคนหลงลืมสติแต่ขอให้คนอื่นเขายกย่องถือว่าเราเป็นคนมีสติท่านมีปัญญาก็คือ8อย่างนั้นหนึ่งไม่มีศรัทธา2ทุศีล3มีสุตาน้อย4คลุกคลี5เกียจคร้าน6หลงลืมสติ7ปัญญาสาม8ไม่เป็นกีนาศพก็ปรารถนาให้เขาเข้าใจว่าฉันเป็นคนมีสติฉันเป็นคนมีปัญญาฉันเป็นพระกีนาศพหมายถึงเป็นพระอรหันต์
1: เจ้าค่ะ
0: ตัวเองไม่เป็นพระอรันก็อยากจะให้คนหนึ่งเขารู้ว่าเป็นพระอรัน
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้ก็ยังมีความปรารถนาชั่ว
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: คิดอย่างนี้ในคิดอย่างนี้เป็นความคิดทางใจคุณใจเป็นความคิดทางใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งถ้าเกิดขึ้นกับบุคคลไหนก็แสดงว่ามันเป็นกิเลสอยู่ในภายในนะ10ประการนี้ไม่ได้เกิดที่กายไม่ได้เกิดที่วาจาแต่เกิดที่ความคิดเกิดทางใจ
1: เจ้าค่ะ
0: มีอะไรกันนะและข้อสุดท้ายที่เราพูดถึงเมื่อกี้คือปรารถนาชั่วเนาะลายขึ้นไปข้อ10ข้อ9คือริษยาข้อ8คือความตรณีมัจฉริยะข้อ7คือความตีตัวเสมอปลาสะข้อ6คือความลบหลู่มักขะข้อ5คืออุปนาหะความผูกโกรธข้อ4คือความโกรธโกธะข้อ3คือความหลงโมหะข้อ2คือการประทุษร้ายโทสะข้อ1คือความโลภโลภะนี่ก็นับสิบแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: คือในกายสูตรเป็นส่วนที่พึงละทางใจคือหมายว่าละทางกายไม่ได้ละทางวาจาไม่ได้คำถามในที่นี้คือว่าถ้าบอกว่าเรามีสิบอย่างเนี่ยหรือมีสิบแล้วก็11 12เนาะเกิดมี12อย่างเนี่ยคุณจะละยังไงที่ว่าละทางกายก็คือกายใช่ไหมละทางวาจาก็วาจาใช่ไหมละทางใจก็ทางใจแล้วถามว่ากายคุณละไงคุณก็อย่าทำมันก็แค่นั้นแหละ
1: ค่ะ
0: สมมติว่าคุณจะฆ่าสัตว์ก็คือก็ไม่ฆ่าแล้วกันก็งดไปละเว้นไปก็ถือว่าวิรัตหรือว่าเวรมณีวาจาก็เหมือนกันมันก็พูดได้แค่นั้นก็อย่าพูดแล้วก็แค่นั้นแหละก็ไม่ยากใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ทางใจนี่มันจะทำยังไงเพราะมันปึ๊ดขึ้นมาเองมันปึ๊ดมาเองคำว่าปึ๊ดมาเองเนี่ยหมายถึงว่ามันเกิดขึ้นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เราไม่ได้มาไปนึกเนาะแต่มันมาเลยอ่ะความริษยาเงี้ยทำไมคนนี้เขาได้สิ่งนี้ทำไมเราไม่ได้มันต้องอย่าได้เอา
1: เจ้าค่ะ
0: คืออาจจะไม่หนักปานนี้นะแต่ว่ามันปึ๊ดขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: วิธีละตรงนี้ท่านบอกไปเลยคุณใจเพราะว่าพึงเห็นชัดด้วยปัญญาพึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้นี
1: ่เจ้าค่ะ
0: พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้เพราะฉะนั้นต้องละได้ด้วย
1: ปัญญา
0: ปัญญานี่เองปัญญาจึงเป็นระดับสูงสุดได้ในธรรมะในนี้
1: เจ้าค่ะ
0: รายการเราจึง คือมูลนิธิเราจึงมูลนิธิปัญญาภาวนาไงพัฒนาปัญญาไง
1: เจ้าค่ะ
0: เพื่อที่จะละกิเลสนี่แหละแล้วจะให้เกิดแบบปัญญาคุณต้องมีสติก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เอ้ยเรามีความอิจฉาแล้วนะริษยาแล้วนั่นละได้แน่เอาไหมนะสมมติเรารู้ว่าเรามีปัญหาอะไรอ่ะเราแก้ได้แน่คือถ้าจะเปรียบเทียบกับคนที่เขาไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรก็ได้อัน
1: นี้แย่เลย
0: ใช่
1: มันจะหาทางแก้ยากนะเจ้าค่ะเพราะไม่รู้ตัวเจ้าค่ะ
0: แก้ไม่ได้เพราะมันไม่สติไม่มีสตินะสัพพัญญะใดๆก็จบไปเลย
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคทีนี้นี่คือข้อที่23
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อที่23วิธีละคือละได้ด้วยปัญญาเนาะปัญญาในส่วนของใจเนาะกายก็คือละด้วยก็คือเว้นมันไปแค่นั้นเองก็คือใช้ความเพียรความพยายามทางกายไปทางวาจาไปส่วนทางใจนั้นก็ใช้ปัญญา
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคจะมาในข้อที่24หัวข้อที่24ชื่อพระสูตรว่าม
1: หาจุนทสูตรว่าด้วยพระมหาจุนทะ
0: เจ้าค่ะพระมหาจุนทะท่านพระมหาจุนทะก็อยู่ที่แคว้นเจตีอยู่ที่ป่าชื่อสหชาติแล้วก็ถ้าพระอาจารย์จำไม่ผิดนะนี่คือญาติเป็นน้องชายคนหนึ่งของท่านพระสารีบุตรนะท่านจุนทะ
1: เจ้าค่ะ
0: บางทีเขาก็จะเรียกกันว่าจุนทะสามเณรเพราะบวชมาตั้งแต่เป็นเณรแล้วก็เลยยังด้วยความที่ว่าเป็นตัวเล็กอ่ะไม่ได้ตัวใหญ่ก็เลยเรียกเณรกันมาตลอดแม้จะเป็นพระแล้วก็ตามแต่ในที่นี้ก็พูดถึงว่ามหาจุนทะเป็นเรื่องที่ท่านพระมหาจุนทะกล่าวกับภิกษุทั้งหลายตัวนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเอา10ประการเมื่อสักครู่เนี่ยในข้อที่23เนาะดิดในทางใจนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ว่ามีโลภะโทสะโมหะอะไรเงี้ยมาตรงนี้ด้วยนะตรงนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: โดยท่านใช้คำว่าการกล่าวอวดความเจริญการกล่าวอวดความเจริญพอเราพูดภาษาไทยเนี่ยนะมันก็เลยจะฟังไปอย่างนี้ว่ากูจะไปกล่าวอวดความเจริญหมายว่าก็โชว์ออฟแบบพูดแบบว่าฉันเก่งยังไงฉันดียังไงอะไรเงี้ยนะ
1: ก็จะ
0: ไม่แต่ว่าในที่นี้เขาไม่ได้พระอาจารย์จะมาจากบาลีคำว่าภาวนาวาทังภาวนาในคุณใจก็คือปลายการพัฒนาคือคำว่าการพัฒนาเนี่ยเป็นคำแปลภายหลังเขาในทางนักเรียนบาลีเนี่ยเขาจะแปลคำว่าภาวนาคือการทำให้เจริญการทำให้เจริญเพราะนั้นพอภาวนาวาทังก็คือพูดถึงความเจริญพูดถึงความเจริญคือคุณต้องการจะขายของในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องการภาวนาเดี๋ยวจะต้องพูดอย่างนี้จะเข้าใจไหมคุณต้องการจะกล่าวเรื่องการภาวนาเอาพูดอีกครั้งหนึ่งภาวนาวาทังนี่คือการกล่าวเรื่องการภาวนาถ้าพูดอย่างนี้ฟังเปรียบเทียบดูนะคุณใจนะกันดูฟัง
1: เจ้าค่ะ
0: ฟังกรณีที่หนึ่งฟังคำว่าการกล่าวอวดความเจริญมันจะให้เซนส์ของความหมายแบบหนึ่งนะกับอีกคำหนึ่งเราพูดว่าการกล่าวเรื่องการภาวนาก็จะให้เซนส์ความหมายอีกอันหนึ่งนะแต่ทั้งสองคำเนี่ยบอกว่ามาจากคำบาลีเดียวกันว่าภาวนาวาทังภาวนาวาทังบาลีนะแล้วเขาแปลว่าการกล่าวอวดความรู้กล่าวอวดความเจริญการอวดการเจริญการเจริญก็คือการภาวนาเราอวดการภาวนาอย่างไงอ๋อก็ภาวนาเรื่องกายศีลจิตปัญญา4อย่างนะเรามีการเจริญแล้วเรามีศีลเจริญแล้วเรามีจิตเจริญแล้วเรามีปัญญาเจริญแล้ว4อย่างเวลาเขาจะคุยว่าฉันภาวนาดียังไงคุณใจเวลาจะกล่าวถึงว่าฉันภาวนาเป็นยังไงจะพูดว่ายังไง
1: ก็จะเล่าว่าเรา เข้าสมาธิยังไงเรา
0: ใช่ไหม
1: ภาวนายังไงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
0: เรา
1: ก็แจกแจงวิธีที่เราทำ
0: แล้วจะ
1: เจ้
0: เ
1: า
0: รา
1: ค่ะ
0: ปล่อยวางยังไงจิตฉันชุ่มเย็นยังไงนี่เลย
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ก็คือพูดถึงเรื่องการภาวนาของฉันอะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: ฉันมีศีลอันเจริญแล้วอย่างนี้ฉันมีจิตอันเจริญแล้วอย่างนี้ฉันมีปัญญาอันเจริญแล้วอย่างนี้ฉันไปนั่งสมาธิมานะโอ้ฉันวางปุ๊บในกายฉันแบบไม่เห็นอะไรเลยนิ่งเย็นไปเลยก็จะเล่ากันอย่างนี้เข้าใจปะ
1: เจ้าค่ะ
0: การเล่าอย่างเงี้ยคือภาวนาวาทัง
1: อืม
0: ในที่นี้ก็จะแปลว่าการกล่าวอวดความเจริญคุณใหญ่
1: อือเจ้าค่ะ
0: ซึ่งอาตมาก็คิดว่ามันคือยังไงนะอันเนี้ยอ่านชั้นแรกก็ไม่เข้าใจนะไปดูบาลีอ๋อก็คือพูดเรื่องการภาวนาของตัวเอง
1: อืมเจ้าค่ะ
0: พูดเรื่องการภาวนาของตัวเองเท่านั้นเองซ
1: ึ่
0: งมันทําได้ซึ่งมันทําได้ประเด็นคือตรงนี้คุณใจหากกล่าวเรื่องนี้อยู่เนี่ยหากกล่าวเรื่องการภาวนาเนี่ยการเราใช้ศัพท์เขาดีกว่านะท่านฟังจะได้งงๆดีนะ
1: ก็
0: คือกล่าวอวดความเจริญอยู่อ่ะกล่าวอวดความเจริญคือพูดเรื่องภาวนาของตัวเองอยู่อ่ะแต่ถ้าเกิด10อย่างนะมีอะไรบ้างโลภะโทสะโมหะโกรธะอุปาทาหะมัคคะปราสะมัจฉริยะริษยาความปรารถนาชั่วเข้าครอบงำคนนั้นเนี่ยนะเข้าครอบงำคนนั้นเนี่ยเอ้าแล้วคนที่เขาพูดอยู่ว่าเขามีศีลอย่างนี้มีจิตอย่างนี้เป็นยังไงแต่ว่าทำไมเขายังมีโทสะโมหะโกรธะอะไรอย่างนี้อยู่อ่ะเรายังไม่ใช่แค่นั้นคุณใจเมื่อกี้พูดถึงว่าภาวนาวาทังใช่ไหมการกล่าวอวดความเจริญนั้นก็คือพูดเรื่องการภาวนาของตนนี
1: ่
0: หรือยังมีญาณวาทังภาวนาวาทังญาณวาทังคือการกล่าวอวดความรู้ซึ่งพระอาจารย์ไม่อยากจะใช้คำนี้เลยกล่าวอวดเนี่ยหมายถึงพูดถึงเรื่องความรู้แล้วกันฉันรู้อะไรฉันเห็นอะไร
1: เจ้าค่ะ
0: จิตใจฉันเป็นยังไงเอาพูดอย่างนี้แล้วกันสมมติถ้ามีพระภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยมาพูดว่าเนี่ยอาตมาภาพภาวนามาอย่างนี้หรือมีโยมคนใดคนหนึ่งนะเขามาพูดว่าเนี่ยภาวนามาเป็นอย่างนี้พูดเรื่องการภาวนาเนี่ยฉันรู้เห็นธรรมนี้ไม่ว่าจะนรกสวรรค์ก็ได้หรืออะไรอ่ะอะไรเรื่องที่มันพิเศษอ่ะธรรมะนี้เป็นอย่างนี้ธรรมะนี้เป็นอย่างนี้เขามาคุยธรรมะให้ฟัง
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นคือญาณวาทังในที่นี้ท่านแปลว่าการกล่าวอวดความรู้พูดถึงเรื่องการภาวนาก็คือภาวนาวาทังในที่นี้ท่านแปลว่าการกล่าวอวดความเจริญก็พูดภาษาให้มันเข้าใจถูกก็คือพูดถึงธรรมะพูดเรื่องธรรมะพูดเรื่องการภาวนา
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าคุณพูดเรื่องธรรมะคุณพูดเรื่องการภาวนาแล้วไอ้คนพูดนั้นน่ะดันมีโลภะโทสะโมหะโกรธะอุปาทานมรรคตนนีริษยาปรารถนาชั่วเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าอ้าวคุณไม่รู้จริงนี่นาตรงนี้ครูบาอาจารย์ท่านยึดแล้วไอ้ที่พูดมานั่นน่ะเป็นการกล่าวอวดสิ่งที่ตัวเองไม่มีจริงๆท่านก็ไม่ได้แปลผิดนะคุณใหญ่นะแต่ว่าท่านลึกไงลึกว่าการกล่าวนั้นน่ะแล้วคุณไม่มีอ่ะมันคือกล่าวอวดนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นการกล่าวอวดเรื่องการภาวนาเป็นการกล่าวอวดเรื่องธรรมะญาณที่คุณไม่มีเพราะมี10อย่างที่เป็นอกุศลธรรมเปรียบเหมือนคนยากจนแต่มาพูดอวดว่าเนี่ยฉันมีเงินทองนะมีโภคสมบัตินะนั่นนี่โน
1: ่
0: นแต่พอถึงเวลาที่ต้องใช้เงินเงียบมิด
1: เจ้าค่ะ
0: เงียบมิดคุณใหญ่
1: ไม่ยอมจ่าย
0: ตรงนี้วันหวยออกนี่ประจำ
1: เจ้าค่ะ
0: ก่อนตอนแทงเนี่ยฉันได้เลขเด็ดมา3ตัวเต็งๆเนี่ยใช
1: ่
0: ไหมถ้าถูกเนี่ยฉันจะไปออกรถใหม่แล้วจะซื้อนี่จ่ายนั่นนี่โน่นคุยไปเลยอ่ะแต่พอหวยออกปุ๊บเงียบมิดคุณใ
1: จเจ้าค่ะ
0: การกล่าวมาก่อนหน้านั้นนั่นน่ะคือการกล่าวอวดนะการกล่าวอวดเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นจุดที่ว่าเราให้เราตรวจสอบตัวเราเองเนาะว่าการกล่าวอะไรก็ต้องเป็นสิ่งที่ตัวเองทำได้ไหม
1: จริงเจ้าค่ะ
0: แล้วก็ในยะตรงข้ามมันก็พูดถึงว่าถ้าคุณจะพูดเนี่ยคุณพูดได้นะการกล่าวอวดความรู้ความเจริญเรารู้ธรรมะนี่เราเห็นธรรมะนี้แต่ว่าแล้วโลภะโทสะโมหะเป็นต้นไม่ครอบงำ เขาได้ไม่ครอบงำเขาการกล่าวอวดความรู้การกล่าวอวดความเจริญนั้นน่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ถือว่าคุณมีจริงนะก็คือเปรียบเหมือนกับคนบอกว่าฉันมีเงินอ่ะเปรียบเหมือนคนที่มีเงินบอกว่าฉันมีเงินนะตรงนั้นตรงนี้ถึงเวลาจริงเอาเงินมาโชว์ได้เอาเงินใช้ได้
1: เจ้าค่ะ
0: มีกล่าวอวดว่ามีทรัพย์แล้วก็เป็นคนมีทรัพย์จริงกล่าวอวดว่ามั่งมีแล้วก็มีความมั่งมีจริงมีพ่อค้าจริงถึงเวลากิจที่ต้องทําก็เอาเงินเหล่านั้นเอาสิ่งเหล่านั้นมาทําได้มาใช้ได้
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้นี่ลึกซึ้งนะเนี่ยคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ทําให้เราเห็นว่าการแปลพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะมีคําว่าอวดอุตริมนุสธรรมอวดใช้คํานี้เลยกล่าวอวด
1: ใช่เจ้า
0: ก็คือไม่ได้แสดงให้เห็นนะเพราะของพวกนี้มันแสดงให้เห็นกันไม่ได้คุณใจการภาวนานะ
1: เจ้าค่ะ
0: การกล่าวอวดคุณวิเศษใดๆก็แล้วแต่มันไม่ได้แสดงให้เห็นกันได้เพราะฉะนั้นเวลาคุณพูดถึงว่าฉันหายตัวได้นะก็คุณไม่ได้หายตัวให้เขาดูเลยไม่ได้แสดงแต่การที่พูดสิ่งที่คุณไม่ได้แสดงคือการกล่าวอวดนี่ไม่ใช่เป็นความหมายที่ไม่ดีนะคุณใจนะเป็นความหมายทั่วๆไปในสมัยนั้นนะการกล่าวอวด
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: แล้วคุณทำได้จริงไหมถ้าทำได้จริงไม่เป็นอาบัตินะการกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมที่มีในตนเนี่ยไม่เป็นอาบัติปาราชิกแต่ถ้าไม่มีเนี่ยดิเป็นอาบัติปาราชิก
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนั่นนี่คือข้อที่24คิดว่าวันนี้เราก็มีเวลาเท่านี้เท่านั้น
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นอันว่าในรายการธรรมรอบรุ่นช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกนั้นวันนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านมาชี้แจงอธิบายในพระสูตรสำคัญสำคัญทั้งหมด4พระสูตรด้วยกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวคิดว่าถ้าท่านผู้ฟังตั้งใจฟังดีๆเนี่ยก็จะได้แง่คิดดีๆเหมือนกันนะคะจากการรับฟังพระสูตรต่างๆว่าเราเนี่ยควรจะทำตัวอยู่ในคนประเภทไหนควรจะอวดตัวไหมหรือว่าถ้าเราปฏิบัติได้แค่ไหนอย่างไรเราก็ต้องตั้งมั่นมุ่งมั่นทำต่อไปโดยที่ไม่ไปพูดอวดว่าเราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เราเก่งอย่างนู้นอย่างนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรนคิดว่าน่าจะเป็นข้อคิดที่ได้จากการรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้สักษากันมาในวันนี้ถึงเวลาที่จะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้ค่ะเราก็จะพบกันในขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันเสาร์สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยเวลาเพียงแค่นี้เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เดินบ้านเดินบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าแคมเปญเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยว5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าแคมเปญเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยว5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างคาดว่าจะช่วยสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า30ล้านบาท
6: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าททท.เดินหน้าแคมเปญ Charm of Lower North เที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวยกระดับจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง5จังหวัดได้แก่จังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์จากเมืองผ่านสู่เมืองน่าเที่ยวโดยนำจุดเด่นและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีความหมายและเชื่อมโยงทั้ง5จังหวัดเป็นจุดหมายเดียวกันเพื่อเพิ่มการเดินทางและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการชุมชนและท้องถิ่นโดยกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักท่องเที่ยวเจน Y และเจน Z พร้อมจัดกิจกรรมนำร่องในจังหวัดอุทัยธานีณลานริมแม่น้ำวัดอุโปสถารามระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนและจังหวัดพิจิตรณบึงสีไฟวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยภายในงานมีกิจกรรมศิลปะและหัตถกรรมอาหารและเครื่องดื่มท้องถิ่นการแสดงเวิร์กช็อปและสิทธิประโยชน์จากผู้ประกอบการในพื้นที่กว่า25รายคาดว่าแคมเปญเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวจะสร้างการรับรู้ศักยภาพเมืองน่าเที่ยวภาคเหนือตอนล่างไม่น้อยกว่า20ล้านคนครั้งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 20,000 คนและสร้างรายได้หมุนเวียนไม่น้อยกว่า30ล้านบาทเพื่อกระตุ้นการเดินทางและกระจายรายได้สู่ชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นพร้อมผลักดัน5จังหวัดเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กรมสรรพากรแนะนำประชาชนบริจาคเงินผ่านระบบ e-donation เพื่อบันทึกข้อมูลการบริจาคและใช้ลดหย่อนภาษีได้
7: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรชี้แจงเกี่ยวกับระบบ e-donation และแนวทางการป้องกันช่องโหว่การยักยอกเงินบริจาคของวัดและมูลนิธิว่าระบบ e-donation ไม่ได้มีไว้เพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงินของวัดแต่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลเพื่อให้เห็นว่าวัดได้รับเงินบริจาคจำนวนเท่าใดและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริจาคที่สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ซึ่งสัปดาห์หน้ากรมสรรพากรจะได้หารือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ส่วนกรณีที่มีข่าวการยักยอกเงินบริจาคอธิบดีกรมสรรพากรกล่าวว่า หากพบการกระทำผิดในนามบุคคลเช่นกรรมการหรือผู้ดูแลบัญชีนำเงินไปเป็นส่วนตัวบุคคลนั้นต้องมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่หากเป็นการยักยอกเงินจากมูลนิธิในฐานะนิติบุคคลจะต้องเป็นผู้ดำเนินคดีตามกฎหมายนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสนับสนุนรัฐบาลปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยานยนต์พร้อมนำข้อเสนอจากภาคธุรกิจเป็นแนวทางในการปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
8: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติโดยที่ประชุมเห็นชอบหลักการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยานยนต์เพื่อใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนการลงทุนและการผลิตจริงในประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมที่มียอดจดทะเบียนรถยนต์กลุ่มไฟฟ้าทุกประเภทครองสัดส่วนสูงถึง55%ในช่วง7เดือนแรกทั้งนี้สอทพร้อมสนับสนุนหลักการดังกล่าวอย่างเต็มที่เนื่องจากโครงสร้างภาษีใหม่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้ชิ้นส่วนและวัตถุดิบภายในประเทศการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานยานยนต์สมัยใหม่โดยสอทอาสาเป็นตัวกลางรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนเพื่อร่วมกำหนดรายละเอียดมาตรการให้มีความชัดเจนเป็นธรรมและครอบคลุมการปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่มีมูลค่ากว่า10%ของ GDP และรองรับการจ้างงานกว่า 800,000 คนก่อนที่กรมสรรพสามิตจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้เสาร์ที่12กันยายนครับ2569ขึ้น1ค่ำเดือน10ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับผมครับต้นอานนท์อันตาสุคนครับ
0: และอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ครับผมพบกันเป็นประจำเลยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยทุกวันหลังข่าวต้นชั่วโมงพัก6โมงเช้าครับ FM 92.5 MHz AM 819 891 GHz นะครับรวมไปถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็ Facebook Live Fan Page ข่าวยามเช้านะครับแล้วก็เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเข้ามาทักทายพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานกันได้ตอนนี้ไลฟ์สดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้มากันแค่2คนนะครับ
0: บุญประกอบปกกลิ่นนะคะ
1: ครับแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียนะครับพี่ฟิวพี่โบ๊ทพี่แดนอยู่กับเราในวันนี้ด้วยครับ
0: ค่ะอ่ะต้องขอสวัสดีน้องต้นก่อนรับสายฝนมาพร้อมฝนเลยนะ
1: นี่ฝนตกแล้วหรอ
0: ฝนตกจ้าหรือว่าดิฉันมาพร้อมฝนนี่ฉันมาหลังคุณ
1: ปล่อย
0: นะคะก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนดีกว่าใครอยู่ในพื้นที่ไหนตอนนี้อัปเดตกันได้
1: ตอนไหนฝนที่ไหนฝนตกบ้างอย่างเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานช่วงเย็นๆเนาะค่ำๆหัวค่ำหน่อยที่กทมเนี่ยฝนตกนะฝนตกปล่อยๆแล้วก็บางพื้นที่ก็หนักอยู่พอสมควรนะครับพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างส่งข่าวมาบอกกับเราสักนิดนึงนะเรื่องของฟ้าฝน
0: แต่ดิฉันว่าฝนเนี่ยตรงเวลาเหมือนกันนะเพราะว่า4โมงครึ่งเป๊ะเนี่ยตกเลยทุกวันและทุกครั้งนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนดีกว่าค่ะพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะช่วงวันที่11ถึง13กันยายนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหรือว่าอีสานตอนล่างรวมถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยภาคตะวันออกด้วยนะคะจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมเลื่อนมาพาดผ่านภาคกลางแล้วก็อ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างด้วยนะคะที่เป็นแบบนี้ก็จะทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยก็มีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนหลังจากนั้นนะวันที่14ถึง16กันยายนนะคะภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลและภาคตะวันออกและภาคใต้ก็แน่นอนว่ามีฝนตกต่อเนื่องเลยรวมถึงฝนตกหนักมากบางพื้นที่ด้วยส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งของภาคตะวันออกของภาคนะคะเนื่องจากว่าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นเนี่ยที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะและอยากจะให้คนที่อยู่แถวทะเลอันดามันนะก็เวลาที่เดินเรือนะคะก็ต้องระวังฟ้าฝนแล้วก็คลื่นลมด้วยค่ะ
1: ใช่ครับผมแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับในส่วนของพอฝนตกหนักในหลายพื้นที่ต้องบอกว่าสอดคล้องกับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเลยนะครับที่บอกว่าให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจนถึงวันที่13กันยายนนี้ซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เขาก็มีการประกาศเฝ้าระวังพื้นที่23จังหวัดนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งนะจนถึง13กันยายน69นี้นะครับในพื้นที่หลายจังหวัด23จังหวัดครับอย่างภาคเหนือที่แม่ฮ่องสอนนะที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดเชียงรายที่อำเภอแม่ลาวอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอป่าแดดอำเภอเวียงชัยแม่สายนะครับสุโขทัยที่อำเภอศรีสัชนาลัยเพชรบูรณ์ที่อำเภอศรีเทพวิเชียรบุรีแล้วก็น้ำหนาวนะครับภาคตะวันออกครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะภาคอีสานที่จังหวัดเลยที่อำเภอภูกระดึงท่าลี่แล้วก็ภูหลวงครับขอนแก่นที่อำเภอภูผาม่านน้ำพองเวียงเก่าแล้วก็สีชมพูนะครับชัยภูมิที่อำเภอเทพสถิตเมืองชัยภูมิแล้วก็บำเหน็จนรงค์จังหวัดร้อยเอ็ดที่อำเภอสุวรรณภูมิอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ทางภาคกลางที่ลพบุรีภาคตะวันออกที่ชลบุรีที่อำเภอศรีราชาภาคตะวันตกที่ราชบุรีอำเภอสวนพึ่งประจวบคีรีขันธ์ที่300ยอดแล้วก็บางสะพานน้อยส่วนภาคใต้ครับชุมพรที่อำเภอเมืองชุมพรหลังสวนทุ่งตะโกระนองที่อำเภอกระเปอครับสุราษฎร์ธานีที่อำเภอบ้านนาสารและเกาะพะงันนครศรีธรรมราชที่พิปูนหัวไทรฉวาง งภูเก็ตที่อำเภอถลางเมืองภูเก็ตจังหวัดพัทลุงที่ศรีบรรพตจังหวัดตรังที่กันตังเมืองตรังห้วยยอดแล้วก็นายงสงขลาที่ระโนดสตูลที่อำเภอเมืองสตูลท่าแพแล้วก็ละงูแล้วก็นราธิวาสที่สุขีรินทร์แล้วก็อำเภอแหวงนั่นเองครับ
0: ค่ะก็ใครอยู่พื้นที่ไหนก็เข้ามาทักทายนะคะแล้วก็เช็คอินรายงานตัวกันได้นะเพราะว่าหลายๆที่นะคะตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศก็แน่นอนว่าไม่ใช่แปรปรวนหรอกแต่ว่าเริ่มเปลี่ยนแปลงละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปสู่หน้าหนาว
1: หน้าหนาว
0: เอ้ยตุลาเน
1: า
0: ะประมาณต
1: ุลาไปก็จะเป็นหน้าหนาวแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฝนอาจจะชุกในหลายพื้นที่สักนิดนึงนะครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับทักทายกันมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้นะ
0: พวกเหล็กฝนตกทุกวันนะคะแล้วก็พิษณุโลกนะบอกว่าจังหวัดผิดโลกนี่พิษณุโลก
1: เหรอพิษณุโลกนะ
0: จังหวัดผิดโลกนะอำเภอวังทองจังหวัดผิดโลกอากาศแจ่มใสฟ้าโปร่งนะคะแดดเริ่มออกนะคุณประยงครุฑจันทร์นะคะบอกว่าข่าวยามเช้าภาพแสงสีเสียงชัดเจนดี
1: ขอบคุณค่ะ
0: พิษณุโลกเช่นเดียวกันค
1: ่
0: ะ
1: มีพี่พงษ์นเรศทักมาพี่นาฏอนงค์นะครับส่งสติกเกอร์มานะพี่เจษฎาพงษ์สวัสดียามเช้าครับพี่โกพี่โกซอยโปลิสนะครับทักมาพี่นิคมรุนสวัสดิ์พี่รจนาพี่ประสงค์นะครับพี่รจนาส่งสติกเกอร์มารัวๆพี่คมสารพี่สมบัติอันนี้คือส่งสติกเกอร์มารายงานตัวกันเนอะพี่สุวิทย์พี่ราตรีพี่รานูพี่กวินฟังอยู่สมุทรสงครามเมื่อสักครู่ข้อความเกินไปแล้วสมุทรสงครามนะครับรับฟังสัญญาณข่าวยามเช้าจากมูลนิธิสว่างเบญจธรรม
0: คุณพี่นาฏอนงค์นะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าอากาศโปร่งแล้วก็ฝนตกยามค่ำคืน25องศาที่วังน้ำเย็นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษมานะวังน้ำเย็นดีนะที่ฉันเรียนเอถึงแซดมาแต่อนุบาลนะ
1: วังน้ำเย็นอำเภอแสวงหาน
0: ะคะโอ้แต่ละพื้นที่นี่อากาศแตกต่างกันเลยนะ

0: เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเรียกร้องให้ขอเพิ่มหน่อยได้ไหมสัก1-2 เดือนเนอะซึ่งท่านรองนายกเองก็บอกว่าเดี๋ยวรับไปพิจารณาแล้วเดี๋ยวนำไปเสนอท่านนายกก่อนนะครับซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะพิจารณาต่ออายุโครงการนี้ท่านบอกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาวิกฤตพลังงานแล้วก็ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยมันยังคงผันผวนอยู่เนอะแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นมันส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนอยู่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ย26 ล้านคนพอมารวมกับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้เงินเพิ่มในส่วนของค่าใช้จ่ายวงเงินซื้อสินค้าเนี่ยอีก13 ล้านคนรวมแล้วเนี่ยมีคนได้รับประโยชน์จากไทยช่วยไทยพลัส60/40เนี่ย40 ล้านคนขณะเดียวกันมีร้านค้ารายย่อยเนี่ยเข้าร่วม1 ล้านกว่ารายนะครับทั่วประเทศเลยนะเกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 150,000 ล้านบาทแล้วสัดส่วนที่ใช้กันเยอะที่สุดเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพมหานครกระจายอยู่ที่ร้อยละ16-17ที่เหลือก็กระจายอยู่ทั่วประเทศเลยแล้วก็เป็นร้านค้ารายย่อยซะส่วนใหญ่ด้วยนะในโครงการนี้ซึ่งท่านรองนายกเองนิติบอกว่าเดี๋ยวพอมาดูว่าเดี๋ยวพอปรับเงื่อนไขปุ๊บถ้ามีการต่ออายุขึ้นมาจริงๆเนี่ยจะเป็น60/40หรือเป็น50/50ดีก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวไปพิจารณากันก่อนนะครับ
1: ค่ะทางด้านของกระทรวงการคลังก็เมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่าก็มีข้อจำกัดหลายๆอย่างแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปคุยกันใช่ไหมคะทางกระทรวงการคลังก็จะมีการต่อยอดการขายบนแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งจะมีการวิเคราะห์การผ่านการขายนะคะผ่าน AI นกกระซิบAI นกกระซิบคืออะไรคือมีการเปิดโอกาสร้านค้าขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วยนะคะโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสเช่นเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงสำรวจพื้นที่สำรวจร้านค้าแล้วก็เชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินอันนี้อาจจะเอาไว้สำหรับต่อยอดหรือว่าอาจจะเอาไว้พัฒนาสำหรับในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสต่อไปก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นถุงเงินเหมือนกันเนาะจะเป็นตัวช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นแล้วก็มียอดขายมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็จากการที่ท่านไปลงพื้นที่นะคะพบว่ามียอดขายจากพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะน้องต้นแล้วก็หลังจากนี้นะคะก็ต้องพลัสให้ร้านค้าขายของได้เก่งขึ้นแล้วก็บริหารต้นทุนได้ดีขึ้นเพราะว่านกกระซิบเนี่ยจะช่วยวิเคราะห์การขายฟรีทำให้ร้านค้ารู้ว่าวันไหนแล้วก็สินค้าไหนเนี่ยที่ขายดีที่สุดนะคะซึ่งจะทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนแล้วก็เตรียมสินค้าให้เพียงพออย่างเช่นวันนี้เฉาก๊วยขายดีที่สุดวันพรุ่งนี้ก็อนุมานได้ว่าก็อาจจะขายดี
0: ก็เอาเฉาก๊วยมา
1: แล้วก็อาจจะไปลดตัวเต้าทึง
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: ทำไมขนมในหัวดิฉันเป็นแบบ
0: ไม่เป็นขนมแบบว่าของหวาน
1: นะคะก็อาจจะลดตรงนั้นไปนะแล้วก็สามารถต่อยอดไปสู่การขอสินเชื่อAI นกกระซิบไปด้วยโดยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันค่ะแต่ว่าบสย.ก็จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยเพื่อให้มอกพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็กิจการได้ง่ายขึ้นแล้วก็สินเชื่อ AI นกกระซิบนะคะก็จะมีการทำผ่านกรุงไทยธนาคารกรุงไทยนะแล้วก็ธนาคารออมสินโดยที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ยจะมีสินเชื่อ10,000โอ้ชื่อนะอันนี้ก็ชื่อก็ต้องจำนะนะสินเชื่อ10,000เงินก้อนสำหรับพ่อค้าแม่ค้าถุงเงินผ่อนเริ่มต้น500 บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ11 บาทต่อปีวงเงินสูงสุด500,000 บาทและสินเชื่อ SME size เล็กสำหรับร้านค้าที่ใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินวงเงินสูงสุด3 ล้านบาทส่วนธนาคารออมสินมีสินเชื่อ KR มหาเฮงบวกกับนกกระซิบด้วยวงเงินสูงสุด 50,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือนอ่ะเดี๋ยวเรามากระซิบอีกทีภายหลังว่าจริงๆแล้วตัวโครงการ AI นกกระซิบเนี่ยดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็เปิดให้มีการกู้หรือว่า
0: ซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้ใช้ลองใช้ในเบื้องต้นนะของ AI นกกระซิบเวลาเช็คยอดขายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีเบื้องต้น
1: แล้วจะมีเสียงเงินเข้าแล้วอะไรงั้นใช่ไหม
0: ประมาณนั้นด้วยของแอปถุงเงินนะ
1: ค
0: ือก็เดี๋ยวไปใช้กันสำหรับพ่อค้าแม่ค้าในแอปถุงเงินด้วยนะครับจากเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเดี๋ยวขออนุญาตไหนๆก็เกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยหรืออะไรแบบนี้แล้วนะมันมีโครงการหนึ่งที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสอันนี้เป็นเที่ยวนะ อันนี้เป็นเที่ยวซึ่งต้องบอกว่ามันก็สอดคล้องเดี๋ยวนี้เวลามีโครงการอะไรก็จะมีแบบพลัสอะไรอย่างนี้มานะซึ่งอันนี้คือไทยเที่ยวไทยพลัสแต่อันนี้ไม่ได้เข้าครม.แต่ว่ามีแนวทางมาแล้วเรียบร้อยเบื้องต้นอันนี้เป็นข้อมูลจากทางด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเนอะ

0: เที่ยวในประเทศนี่แหละไตรมาสที่4ของปี69ก็คือช่วง3เดือนสุดท้ายนะของปลายปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี70เขาจะสร้างแรงจูงใจให้คนเนี่ยออกมาเที่ยวกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวกันนะครับเบื้องต้นเขาบอกว่าโครงการนี้เนี่ยจำนวนทั้งสิ้น1ล้านสิทธิ์น
1: ะ
0: โดยประชาชน1คนสามารถใช้สิทธิ์ได้สูงสุดไม่เกิน50นะครับโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักตามจริงแต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนเพื่อให้การใช้จ่ายเนี่ยเป็นไปอย่างเหมาะสมป้องกันแบบว่าการปรับขึ้นราคาที่พักเกินจริงด้วยขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยวในรูปแบบโคเพย์เมนต์ในการจ่ายร่วมกันระหว่างภาครัฐกับประชาชนสนับสนุนวงเงินถ้าเป็นเที่ยวเมืองหลักเนี่ยให้ไป 1,500 บาทถ้าเที่ยวเมืองรองให้ไปเลย 2,000 บาท
1: ค่ะโอ้โห
0: ซึ่งคูปองท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเป็นโครงการสมัยก่อนที่มีเมื่อก่อนมันก็จะมีไทยเที่ยวไทยแบบนี้อยู่นะเป็นแบบว่าเป็นแบบจ่ายค่าที่พักอะไรเนี่ยอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก่อนหน้านี้คูปองท่องเที่ยวเนี่ยจะได้แค่เรื่องของร้านอาหารซะส่วนใหญ่แต่เดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มพวกสปาการนวดนะครับแพ็กเกจการท่องเที่ยวเช่นจะไปดำน้ำไปล่องเรือเพื่อจะเกิดการใช้จ่ายในวงเงินเรื่องของห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับโดยคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนกันได้เนี่ย1ตุลาคม69นะครับแล้วก็กำหนดช่วงการใช้สิทธิ์เนี่ย2ระยะระยะแรกเนี่ยคือใช้ช่วง1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม69อีกช่วงหนึ่งใช้หลังจากนั้นปี70หลังปีใหม
1: ่
0: 16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์ปี70เขาจะเว้นช่วงปีใหม่ไว้1เดือนเพื่อให้มาตรการเนี่ยเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งงบในการใช้โครงการนี้คืองบประมาณจากเงินกู้ 4,000 ล้านบาทนะครับว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท
1: ค่ะแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงเนาะทางด้านของรัฐบาลนะคะก็ทราบดีว่าพอมีโครงการอะไรแบบนี้ขึ้นมาก็มักจะมีเขาเรียกว่าการปั่นกันนะหรือ1ปั่นอะไรรู้ไหมเงิน
0: เหรอ
1: เขาเรียก
0: ค่าที่พักเหรอ
1: ค่าที่พักมีการปั่นค่าที่พักกันมากเขาเรียกว่าเพิ่มอ่ะ
0: อยู่ดีก็ขึ้นราคาอ
1: ยู่ดีก็ขึ้นราคามีการปั่นราคาค่าที่พักเองหรือแม้แต่กระทั่งการทุจริตมีแน่นอนนะคะแล้วก็แก๊งสแกมเมอร
0: ์
1: โอ้ก็ยังมีอยู่นะคะก็ทางด้านของรัฐบาลเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตนะแล้วก็การปั่นราคาค่าที่พักแล้วก็จะมีการขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์สำหรับผู้ประกอบการแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมทุจริตจากโครงการที่ผ่านๆมาแล้วด้วยและในโครงการที่ผ่านๆมามีการขึ้นแบ็คลิสต์แล้วกว่า 1,000 ราย
0: อ
1: ุ้ยคุณเยอะเหมือนกันนะนะคะรวมถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนด้วยไม่ใช่ปีก่อน500บาทปีนี้ขึ้นมา 1,500 ถามว่าขึ้นได้ไหมมันขึ้นได้แหละเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยเศรษฐกิจก็ไม่เหมือนกันอะไรก็ไม่เหมือนกันแต่มันต้องดูเหตุผลว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าขึ้นมา 2-3 เท่าตัวเนี่ยก็ต้องดูนะว่าปัจจัยคืออะไรนะคะเพื่อที่จะให้โครงการเนี่ยดำเนินไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยซึ่ง อันนี้อ่ะก็ยังมีการติดตามในเรื่องของกรณีพุทไธสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะ
0: ใช่ไปดูวัดเนื้อสถานที่ประวัติศาสตร์อะไรแบบนี้
1: พวกเราก็ไปทัศนศึกษาก
0: ันที
1: ่
0: อยุธยา
1: ถูกต้องค่ะก็แน่นอนว่าเราก็ไปกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออประเทศไทยเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากจริงๆแล้วก็มีสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร
0: ์
1: น่าที่จะไปหาความรู้แต่อย่างเช่นกรณีวัดพุทไธสวรรค์เนี่ยเป็นสถานที่สำคัญในทางด้านทั้งประวัติศาสตร์เองศาสนาเองแล้วก็การท่องเที่ยวมีพระนอนอันเป็นที่เคารพสักการะแล้วก็มีพระราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์หลายๆพระองค์เลยนะคะรวมถึงพระปางริมน้ำด้วยจึงจัดเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทีนี้พอมีประเด็นนี้ขึ้นมาทางด้านของไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือว่ากระทรวงวัดเองเนี่ยก็เห็นว่าเอาล่ะเดี๋ยวอาจจะต้องมีการจัดการสักนิดนึงแต่ว่ายังไงก็ตามแต่อยากให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวค่ะแยกแยะระหว่างพฤติกรรมของบุคคลกับศาสนาแล้วก็ประวัติศาสตร์แล้วก็ความศรัทธาที่มีต่อสถานที่ได้นะคะก็อยากจะให้หลายๆคนเนี่ยแหละค่ะไปท่องเที่ยวในประเทศไทยกันแล้วก็อุดหนุนกันบางทีเนี่ย ความผิดพลาดอย่างเงี้ยเป็นความผิดพลาดเฉพาะบุคคลเนาะ
0: ใช่ถูกต้อง
1: ทางด้านของรัฐบาลเขาก็พยายามที่เขาจะแก้ปัญหาตรงนี้อยู่นะคะ
0: ในไหนก็พูดถึงเรื่องของวัดพุทธไทยสวรรค์เน
1: า
0: ะเมื่อวานนี้ทางกองบังคับการกองบังคับการปราบปรามเขามีการแถลงเรื่องนี้อยู่น
1: ะ
0: เรื่องของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่ว่าเรื่องของการยักยอกเงินวัดฟอกเงินและเขายึดเงินในกุฏิกว่า100 ล้านบาทนะทองคำกว่า 1,000 บาทอันนี้ตามที่เขาแถลงนะแล้วก็พบเงินในบัญชี290ล้านบาทขณะที่สีกาคนสนิทก็พบเงินในบ้าน3ล้านบาททองคำ90บาทเอกสารที่ดินและบัญชีอีก10รายการอันนี้เราทำงานทั้งชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนี้นะ
1: คุณขาเงินเดือนข้าราชการ
0: นะที่เขาเอาเลยนะเขาบอกข้าราชการคนหนึ่งตก40กว่าล้านบาทตลอดอายุราชการไม่น่านะไม่น่าถึงนะซึ่งนี่อันนี้คือเขาแถลงผลการจับกลุ่มหลวงพ่ออติโชติที่ตอนนี้สึกแล้วเรียบร้อยนะ
1: เป็นทิ
0: พโชตนะหรือสมีโชตเนี่ยที่เขาเรียกกันเนี่ยนะครับซึ่งการแถลงเขาบอกว่าพอสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยพบว่ามีทั้งพฤติกรรมในการเสพเมถุนนะกับศีกาคนสนิทนะครับอันถือว่าต้องอาบัติด้วยแล้วก็ขาดจากความเป็นพระภิกษุตามพระธรรมวินัยของสงฆ์โดยทันทีแล้วเขาไปจับกลุ่มกันเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งจากพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยทางเจ้าหน้าที่สืบสวนขยายผลตรวจสอบเชิงลึกจากข้อมูลในหนังสือร้องเรียนเนื้อเกี่ยวกับเงินของวัดแล้วพบว่าสมีโชติเนี่ยรับเงินบริจาคในนามวัดนะแต่ไม่นำเงินเข้าบัญชีของวัดแต่มีการออกใบอนุโมทนาบัตรของวัดให้ผู้เช่าบูชาวัตถุมงคลนะเบื้องต้นเนี่ยพบหลักฐานการรับโอนเงินและออกใบอนุโมทนาบัตรหลายรายการยอดเงินประมาณ100ล้านบาทเศษนะปรากฏว่าเงินบริจาคตามใบอนุโมทนาเนี่ย100ล้านบาทเศษเนี่ยในฐานะเจ้าอาวาสลงนามเงินไม่ได้เข้าบัญชีวัดนะพอตรวจสอบธุรกรรมเงินของศรีกาคนสนิทก็มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานะและก็เขาไม่มีรายได้ประจำนะทั้งที่ไม่มีรายได้ประจำแล้วพบว่ามีทั้งบ้านทาวน์เฮาส์2 หลังมูลค่ารวมกว่า4 ล้านบาทรถยนต์และเงินฝากธนาคารกว่า5 ล้านบาทอำพรางการถือครองโดยการใช้ชื่อลูกซึ่งพฤติกรรมเนี่ยเชื่อว่ามีการสมคบกับการฟอกเงินกับทางสมีโชติทิดโชตนะครับทำให้วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามนำไปสู่การขออนุมัติศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบออกหมายจับสมีโชติแล้วก็ศรีกาคนสนิทตามหมายจับนะครับ
1: ซึ่งอย่างที่น้องต้นบอกเลยเงินฝากในบัญชีกว่า290ล้านบาทนะคะทองคำ90บาทเอกสารที่ดินบัญชี10รายการแล้วก็โอ้โหเอกสารอีก18รายการกรมธรรม์สุขภาพใบประกันทองคำคุณรวมประมาณ215ล้านกว่าบาทน่ะ
0: โอ้
1: อันนี้คือรวมทั้งหมดรวมทองคำรวมสินทรัพย์รวมอะไรทั้งหมดเลยนะแล้วก็อันนี้ดิฉันตามข่าวเนาะได้ข่าวว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือปลอมตัวเข้าไป
0: เป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยหรอ
1: เป็นลูกศิษย์ลูกหาแต่ว่าจริงๆแล้วเขาปลอมตัวไปเพื่อที่เขาจะไปดูเรื่องของเส้นทางการเงินนี่แหละแต่เผอิญก็มีการเห็นความผิดปกติเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าตอนที่ประเคนข้าวกัน
0: อะ
1: เห็นสายตาเขาบอกว่าเป็นสายตาเป็นประกาย
0: เลยหรอ
1: เลยจริงๆสายตาเป็นประกายวิงวิงเขาก็เลยมีความรู้สึกเอ้ยมันผิดปกติไม่ใช่สายตาที่ศรีกาจะมอง
0: กับ
1: พระอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วตามกฎเนี่ยเขาให้มีระยะห่างในการนั่งแล้วก็ให้มีระยะห่างในการมองหน้าหรือสบตากันด้วยนะหมายถึงว่ามีระยะอาจจะสบตากันแป๊บหนึ่งไม่เกิน3 วินาทีอะไรอย่างนี้นะจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของความเหมาะสมทีนี้พอทางด้านของสายสืบเข้าไปเห็นนะมันไม่เหมาะสมแฮะแล้วมันก็มีความผิดปกติก็เลยไหนๆก็ไหนๆละตรวจสอบไปด้วยเลยละกันทั้ง2 อย่างนะคะ
0: ซึ่งทางตำรวจเขาเตือนพุทธศาสนิกชนสักนิดนึงในการโอนเงินนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้พอโอนไปถ้าสมมติว่าเอ้ยมันไม่ได้ขึ้นเป็นบัญชีวัดเดี๋ยวนี้สามารถสแกน
1: โอนได้นะเวลาสแกนตลอดเลย
0: ซึ่งถ้าสมมติเอ้ยมันไม่ใช่บัญชีวัดเนี่ยมันรู้สึกผิดปกติแล้วถูกไห
1: ม
0: นะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาให้ตรวจสอบเนี่ยโอนเข้าบัญชีธนาคารในนามวัดเนอะลงทะเบียนรับบริจาคเนี่ยมันจะมีระบบอีโดเนชั่นของกรมสรรพากรเท่านั้นถ้าพบว่าโอนเข้าบัญชีส่วนตัวหรือว่าเข้าบัญชีบุคคลอื่นหรือมูลนิธิอื่นใดที่แทนชื่อวัดเนี่ยแม้จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรมาก็จริงก็ขอให้ตรวจสอบให้รอบคอบก่อนละกันเนอะว่าเงินบริจาคของเราเนี่ยมันถึงหรือเปล่าแล้วมันถูกใช้มาถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่านะครับ
1: เอาจริงๆแล้วพอคนทำบุญก็อยากได้บุญเน
0: า
1: ะนะคะ
0: คือบางคนชอบคิดว่าฉันให้ไปแล้วก็ ให้ไปเถอะถือว่าเรามีเจตนาให้ไปนะแต่จริงๆอยากให้ดูว่าเงินบริจาคของเรามันถึงมันถึงวัดจริงๆไหมหรือมันถูกวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจริงๆไหม
1: เป็นว
0: ่
1: าเราสนับสนุนให้คนทุจริตนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับเรื่องของทุจริตกันอีกสักรอบนึงไหมแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอไปพักก่อนนะคะเพราะว่าก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่นอกเหนือจากเรานะ
0: มีติดของร้องข่าวนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันครับพักกันสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินคดีเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาทด้วยกันแล้วยืนยันว่าดำเนินคดีให้ถึงที่สุดโดยไม่มีการละเว้นพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่11กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือตัวย่อปปง.ซึ่งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ปปช.ปปท.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางครับโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคดีดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมาทางกระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและทางวินัยด้วยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ทั้ง7หน่วยงานก็ทำให้ล่าสุดนั้นสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับกระบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทด้วยกันซึ่งทางปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติมกันต่อไปครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันแหละครับว่าทางรัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหรือดำรงตำแหน่งระดับใดโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และขอให้ประชาชนมั่นใจว่าจะไม่มีอิทธิพลใดๆเข้ามาแทรกแซงคดีนี้ได้และรัฐบาลจะรายงานความคืบหน้าเป็นระยะๆกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของผลงานรัฐบาลโดยมีการโชว์ผลงานรัฐบาลนายกรัฐมนตรีอนุทินนอมินีก็ลดลง 81.77% ยึดอายัดทรัพย์กว่า 20,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาทุนต่างชาติใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีรวมทั้งการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและยืนยันว่าทุกฝ่ายรับข้อสั่งการปิดชื่อถือพฤติกรรมของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจธุรกิจขยายผลเส้นทางการเงินส่วนตัวเคารพทุกความเห็นและการแสดงออกภายใต้กฎหมายมั่นใจว่าทุกฝ่ายพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติครับสำหรับความคืบหน้าในการดำเนินงานอย่างบูรณาการก็มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รายงานการจดทะเบียนบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงถึงร้อยละ 81.77 เดือนสิงหาคม2569เหลือเพียง163รายลดลงจากจำนวน894รายในเดือนสิงหาคม2568ครับขณะที่สำนักงานปปง.ก็มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมในคดีเครือข่ายยิมเรียกเบนสมิธอีก34รายการด้วยกันมูลค่าประมาณ 8,269 ล้านบาทรวมทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดในคดีดังกล่าวทั้งหมดจำนวน102รายการมูลค่ารวมกว่า 23,092 ล้านบาทครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามทุนเทาและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเนื่องแหละครับและสำหรับการลงพื้นที่เกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็พบกลุ่มนิติบุคคล112รายที่มีข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและต้องดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนรวมถือครองที่ดิน124แปลงเนื้อที่ประมาณ86ไร่3งาน 42.4 ตารางวาโดยในจำนวนนี้104รายเป็นกรณีตรวจพบใหม่และ8รายเป็นกรณีที่มีคำพิพากษาศาลแล้วขณะที่มีการสั่งจำหน่ายที่ดินแล้ว8รายรวม9แปลงและอยู่ระหว่างดำเนินการในรายอื่นตามขั้นตอนของกฎหมายขณะที่นายกรัฐมนตรีก็มีคำสั่งเด็ดขาดกวาดล้างเอาโทษกลุ่มบุคคลที่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายใช้คนไทยเป็นนอมินีหรือประกอบธุรกิจโดยมิชอบแล้วในขณะเดียวกันทางรัฐบาลก็ยืนยันว่าเปิดรับการลงทุนที่ถูกต้องปิดทางธุรกิจผิดกฎหมายครับส่งเสริมผู้ประกอบการหรือนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้ประกอบธุรกิจและสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยนั่นเองครับพี่น้องและไปตามกันที่ประเด็นเรื่องสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยรัฐบาลได้เปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบใช้ข้อมูลยอดขายจริงช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อช่วยพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากยิ่งขึ้นโดยนำข้อมูลยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อพร้อมเปิดทางเลือกให้ผู้ประกอบการเลือกวงเงินให้เหมาะกับขนาดและความต้องการของธุรกิจผู้ประกอบการก็สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการได้ดังต่อไปนี้ 1. สินเชื่อนกกระซิบเพื่อร้านค้าถุงเงินของธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นสินเชื่อ SME ไซส์เล็กวงเงินสินเชื่อสูงสุด3ล้านบาทต่อรายและสินเชื่อ 10,000 วงเงินสูงสุด 500,000 บาทต่อรายซึ่งทั้ง2โครงการนี้ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อครับ2สินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงคูณนกกระซิบของธนาคารออมสินครับซึ่งอนุมัติวงเงินสินเชื่อสูงสุด 50,000 บาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อเดือนไม่ต้องใช้หลักประกันและไม่คิดค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อครับ 3. โครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสและโครงการค้ำประกันสินเชื่อเครดิตพลัสของบสย.ซึ่งสนับสนุนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าผ่าน2โครงการหลักในวงเงินต่อรายเริ่มต้นที่ 5,000 บาทถึง100ล้านบาทโดยค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ร้อยละ1ต่อปีตามระดับความเสี่ยงครับและนอกจากนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยยังร่วมกันจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อภายใต้โครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อรองรับความต้องการด้านเงินทุนหมุนเวียนสภาพคล่องและการขยายกิจการของผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่มกันด้วยครับอย่างไรก็ตามแต่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารที่ขอสินเชื่อครับพี่น้องและไปติดตามโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์ด้วยกันซึ่งจะมาพูดถึงความคืบหน้าในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักคูปองท่องเที่ยวหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวต่อเนื่องต้นปี2570ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้าคือปี2570โดยทางรัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะด้วยกันอันได้แก่ระยะแรกคือระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคม2569และระยะที่2คือระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมครับแล้วโครงการนี้ก็ใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทด้วยกันโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน50ครับสนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนแล้วในขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองครับพี่น้องซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาก็ได้ดำน้ำและล่องเรือก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างกว้างขวางแหละครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและการปั่นราคาที่พักโดยได้ดำเนินการขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมทุจริตจากโครงการในระยะที่ผ่านมาแล้วกว่า 1,000 รายด้วยกันรวมไปถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและภาคธุรกิจท่องเที่ยวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งได้เป็นประธานและเป็นสักขีพยานลงนาม MOU การโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์และ MOU ยกระดับตลาดเป็นธรรมเพื่อผู้บริโภคและ SME สุจริตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เป็นประธานและเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือหรือ MOU 2ฉบับเพื่อยกระดับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของการโฆษณาอย่างมีความรับผิดชอบของกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์รวมไปถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME สุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคที่โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะครับโ ดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนจากการบริโภคสินค้าและบริการและได้เน้นย้ำเรื่องการป้องกันโฆษณาเกินจริงและการซื้อขายที่ขาดความโปร่งใสจึงกำชับให้ทางสคบทำงานเชิงรุกป้องกันปัญหาตั้งแต่ข้อมูลโฆษณาที่ประชาชนได้รับควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและเป็นธรรมโดยการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายลงนาม MOU 2ฉบับคือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์ระหว่างสคบกับผู้ประกอบธุรกิจด้านโฆษณาและบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เรื่องการยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ SME สุจริตระหว่างสคบกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเทศไทยโดยความร่วมมือทั้ง2ฉบับนี้จะช่วยสร้างมาตรฐานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจและสมาคมวิชาชีพนั่นเองครับและสำหรับสาระสำคัญของ MOU ด้านการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์ระหว่างสคบกับภาคีเครือข่าย5องค์กรนั้นก็มุ่งยกระดับมาตรฐานการโฆษณาให้ถูกต้องโปร่งใสและคำนึงถึงสิทธิ์ของผู้บริโภคโดยส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายพร้อมผลักดันให้ผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปและเปิดเผยวัตถุประสงค์ทางการค้าให้ผู้บริโภครับรู้อย่างชัดเจนแล้วครับส่วน MOU กับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยก็มุ่งยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ SME สุจริตผ่านการพัฒนาระบบรับรองผู้ประกอบการที่น่าเชื่อถือหรือ Trust SME เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าและบริการได้อย่างมั่นใจพร้อมพัฒนากลไกระงับข้อพิพาทที่รวดเร็วเป็นธรรมและเข้าถึงง่ายรวมถึงจัดอบรมให้คำปรึกษาและจัดทำคู่มือซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการรายเล็กปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้องลดความเสี่ยงในการกระทำผิดโดยไม่ได้เจตนานั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับสคบให้ยกระดับการทำงานหลังได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569 2รางวัลด้วยกันขยายการให้บริการครอบคลุมความเดือดร้อนของประชาชนมากขึ้นพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบเปิดเผยภายหลังที่สคบได้รับมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569 2รางวัลด้วยกันโดยกำชับให้ทางสคบนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปขยายผลกับงานรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนให้ครอบคลุมทุกช่องทางสานต่อนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานภาครัฐลดขั้นตอนลดเวลารอและทำให้ประชาชนติดต่อราชการได้ง่ายขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่ารางวัลเป็นเพียงเครื่องมือสะท้อนว่าระบบงานเดินมาถูกทางหรือไม่ไม่ใช่ปลายทางของงานคุ้มครองผู้บริโภคสิ่งที่ต้องวัดกันจริงๆนั่นก็คือผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการดูแลรวดเร็วขึ้นหรือไม่ต่างหากครับและพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้สคบขยายการให้บริการของพี่ปกป้องให้ครอบคลุมทุกช่องทางที่ประชาชนใช้ติดต่อทั้งสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ของสำนักงานโดยให้พัฒนาระบบแชทบอท AI ให้ตอบคำถามได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อให้เรื่องที่อยู่นอกอำนาจหน้าที่ของสคบนั้นสามารถส่งต่อไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับโดยจะบูรณาการร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือตัวย่อสมอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานที่กำกับดูแลสินค้าและบริการแต่ละประเภทนั่นเองครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับนับถอยหลังอีก30วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พี่น้องที่รักทั้งหลายร่วมกันนับถอยหลังอีก30วันเท่านั้นหรือ1เดือน ที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครที่จะถึงนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลและกรุงเทพมหานครพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกสู่การประชุม IMFและกลุ่มธนาคารโลกในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยเครือข่ายการเดินทางที่หลากหลายและครอบคลุมครับตั้งแต่ระบบขนส่งสาธารณะสมัยใหม่ไปจนถึงรถตุ๊กๆอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยแล้วครับและทุกๆเส้นทางก็พร้อมมากๆเลยทีเดียวครับทั้งความสะดวกสบายและเสน่ห์ของเมืองหลวงแห่งนี้อย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนคนไทยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกในงานประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้กันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภ
7: หลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

0: 6นาฬิกากับอีก52นาทีนะครับเดี๋ยวกลับมาสั้นๆนิดนึงในส่วนของข่าวยามเช้าหลังจากฟังข่าวจากตีคองร้องข่าวกันไปแล้วนะครับมาดูเรื่องของการปรับทุนนอมินีกันก่อนสักนิดนึงแบบสั้นๆนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขาลุยเต็มที่เลยนะทั้งเรื่องของนอมินีต่างชาติผิดกฎหมายทุนเทาอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้มาเนี่ยเขาบอกว่านอมินีลดลง 81% เลยนะเออความคืบหน้าเขาบอกว่าทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอันนี้เป็นข้อมูลจากทางด้านนายเอกภพเพ็ญพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของการปราบนอมินีนี่แหละเขาบอกว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขามีการรายงานการจดทะเบียนบริษัทในกลุ่มเสี่ยงนอมินีเนี่ยลดลงถึง 81.77 โดยเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเหลือแค่163รายลดลงจาก894รายเลยนะแล้วก็ขณะเดียวกันทางปปง.เขามีมติในการยึดอายัดทรัพย์ในคดีเครือข่ายของคุณเบนสมิธนะครับอีก34รายการมูลค่ากว่า 8,200 กว่าล้านบาทด้วยนอกจากนี้มีการลงพื้นที่เกาะพังงานของสุราษฎร์พบกลุ่มนิติบุคคล112รายที่มีข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวที่เกินกฎหมายกำหนดแล้วก็ถือครองที่ดิน124แปลงเนื้อที่ประมาณ86ไร่โดยจำนวนนี้104รายเป็นกรณีตรวจพบใหม่นะครับแล้วก็นอกจากนี้นี่ไปลงห้วยขวางด้วยใกล้ๆเรานี่แหละบรรณาการห้วยขวางโดยกรมการปกครองร่วมกับตม.แล้วก็หลายหน่วยงานเลยไปดูเบื้องต้นเนี่ยพบสถานประกอบการและโรงแรมบางแห่งไม่มีใบอนุญาตแล้วก็ก่อสร้างดัดแปลงอาคารก็ไม่ได้รับอนุญาตเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นนอมินีก็สั่งสอบสวนขยายผลผู้ถือหุ้นเส้นทางการเงินการถือครองที่ดินและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
1: แล้วก็ล่าสุดทางด้านนายกรัฐมนตรีของเรานะคะก็ได้มีการลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยมีการเนรเทศหลายๆคนเลยที่เป็นสัญชาติอิสราเอลนะคะให้ออกนอกราชอาณาจักรจากพฤติกรรมฝ่าฝืนต่อกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีแล้วก็ความผาสุกของประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีหลายๆข่าวนะที่ติดตามก็จะมีจากหลายๆสัญชาตินะคะรวมถึงอิสราเอลด้วยที่ก็ก็พูดกันตามตรงตามข่าวเลยนะก็สร้างความวุ่นวายให้กับประเทศนะคะทางด้านของภาคใต้เนาะนะคะพังงานด้วยภูเก็ตด้วยนะก็อาจจะมีการสร้างรกรากถิ่นฐานกันเกิดขึ้นมาก็ทางด้านของกฎหมายไทยก็ได้มีการเนรเทศไปแล้วเรียบร้อยนะคะโดยทางด้านของกฎหมายไทยเนี่ยก็บังคับใช้อย่างเท่าเทียมให้ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยยึดหลักกฎหมายไทยไม่มีสัญชาติใดได้สิทธิพิเศษและมีการละเมิดกฎหมายค่ะ
0: ครับผมไหนๆพูดถึงเรื่องกฎหมายสักนิดนึงละกันเรื่องของประกันสังคม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกัน27กันยายนนี
1: ้
0: นะครับซึ่งเรื่องนี้ทางด้านร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าเขายังกำหนดวันเดิมนะ27กันยายน69อย่างแน่นอนไม่มีการชะลอเลื่อนหรือว่าเตะถ่วงการเลือกตั้งบัตรประกันสังคมแล้วนะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเขาคาดว่าน่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ 50% หรือประมาณ5ล้านคนกระทรวงแรงงานเขาเลยมีการขยายหน่วยเลือกตั้งระดับจังหวัดลงไปถึงระดับอำเภอนะจาก 2,000 กว่าหน่วยเป็น 5,000 กว่าหน่วยแล้วก็เดี๋ยวเขาทำคู่มือเนาะบัตรดีบัตรเสียการลงคะแนนอะไรยังไงต้องทำยังไงบ้างนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเชิญชวนให้ไปออกใช้สิทธิ์กัน27กันยายน69นี้8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะครับจริงๆท่านสามารถไปเช็คดูได้ว่าท่านมีสิทธิ์ที่ไหนยังไงที่เว็บไซต์ของประกันสังคมได้เลยนะครับสำหรับผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างที่อยู่ในระบบของประกันสังคมนะครับ
1: เดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันอีกสักนิดนึงไหมคะ
0: เรื่องของเรื่องอะไรดีเรื่องของรายการละกันเพราะว่าเดี๋ยว9โมงเช้าวันนี้คุยกับครม.อนุทินตอนที่2
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวไปคุยกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสักนิดนึงพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์นะเขาโอ้โหเขาจั่วหัวตอนเรื่องได้น่าสนใจว่ายุติธรรมล่าช้ายุติธรรมที่ล่าช้าจะแก้อย่างไร
1: ยุติธรรมล่าช้าพูดกันตามตรงนึกถึงหลายๆคดีนึกถึงหลายๆเคสที่เวลามีปัญหาขึ้นมาแล้วมันได้รับความยุติธรรมที่ล่าช้าหรือบางทีก็ใกล้ที่จะหมดกระบวนการยุติธรรมละนะคะ
0: นะเพราะว่ามีทั้งเจาะเบื้องลึกเบื้องหลังไกลเกลี่ยหนี้ด้วยถูกสแกมเมอร์หลอกโอนเงินสกัดเงินยังไงนี่แล้วอีกอันหนึ่งน่าสนใจมากคุกมีไว้ขังคนจน
1: จริงๆอยากฟังประเด็นนี้นะเพราะมัน
0: กองทุนยุติธรรมจะช่วยให้คนขาดแคลนเข้าถึงการต่อสู้คดียังไง
1: กี่โมงนะคะ
0: 9โมง5นาทีนะครับวันนี้ทาง NBT2SD ทางททบ5ด้วยนะครับแล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหมุนคลื่นมา9โมง5นาทีได้ฟังกันนะจ๊ะ
1: นะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายนะเหลืออีก1นาทีอ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงมั้ยเพราะว่ามีคนชมดิฉันอีกละ
0: สวยหรอโอเคอยากอ่านแหละ
1: คุณเกาหัวตลอดเลยอ่ะ
0: คุณไอสวยเสมอ
1: เออนะคะชัดเจนดีครับตีคล้องร้องข่าวนะคะคุณทองพูนบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเป็นยังไงบ้างหนอ
0: จะมีโอกาสต่ออีกสัก2เดือนไหมเดี๋ยวรอลุ้นนะเราที่เราบอกไปเมื่อช่วงต้นชั่วโมงเนี่ยรอลุ้นเลย
1: แสดงว่าคนฟังของเราทุกคนฟังเราจริงๆนะฟังทุกข่าวเลยนะรู้หมดเลยเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดิฉันอ่านผิด
0: อ๋อทำไมนักตบลูกข
1: นไก่เป็นนักตบลูกไก
0: ่
1: นะคะก็
0: พารุณกัน
1: มีพี่นะทักมาขอบคุณมากเลย
0: ขอบค
1: ุ
0: ณนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราติดตามกันแล้วกันตอนนี้6นาฬิกากับอีก58นาทีเดี๋ยวเราเตรียมส่งต่อให้กับข
1: ่
0: าวภาค7โมงเช้าวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่37มีจิตปราศจากกิเลสหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

0: ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ผลจากการบูรณา